0: ต่อ0จากการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยและเวียดนามมุ่งมั่นสานต่อความร่วมมือในทุกมิติและเปลี่ยนแนวคิดจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจร่วมกันในเวทีโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวานนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและเป็นการสานต่อความร่วมมือระหว่าง2ประเทศผ่านยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเวทีโลกและเสริมความแข็งแกร่งให้ภูมิภาคอาเซียนโอกาสนี้ผู้แทนภาครัฐและเอกชนทั้ง2ประเทศได้เข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจและการลงทุนไทยเวียดนามเพื่อร่วมกันเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของทั้ง2ประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกเทคโนโลยีและพลังงานซึ่งเวียดนามมีจุดแข็งด้านการผลิตเพื่อการส่งออกบุคลากรด้านดิจิทัลขณะที่ไทยมีความพร้อมด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจหากนำศักยภาพของทั้งสองฝ่ายมาผสานกันจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่เพิ่มการลงทุนสร้างงานและขยายตลาดให้ผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศ
3: ผมมองว่านี่คือโอกาสของทั้งไทยและเวียดนามเพราะเศรษฐกิจของเรามีจุดแข็งที่แตกต่างกันและจุดแข็งที่ยิ่งแตกต่างกันมากเท่าไหร่ก็เป็นโอกาสในการที่เราจะมาสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันเมื่อเชื่อมจุดแข็งเหล่านี้เข้าด้วยกันเราจะสามารถสร้างความได้เปรียบและยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้กับทั้งสองประเทศของเราได
2: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าผู้นำทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ Pre-Connect ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือสำคัญในการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งรัฐบาลพร้อมผลักดันความร่วมมือใน5สาขาหลักได้แก่พลังงานสะอาดดิจิทัลเซมิคอนดักเตอร์อาหารและความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวและการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมรวมถึงการเชื่อมโยงระบบชำระเงินระหว่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน
4: นักลงทุนเวียดนามที่มาลงทุนเมืองไทยผมเป็นประธานบอร์ด BOI ก็จะช่วย facilitate เรามีโครงการที่ตอบนโยบายท่านนายกที่บอกว่า ease of doing business เราทำโครงการ BOI fast pass ทำไปแค่ 5-6 เดือนตัวเลขการลงทุนไตรมาสเดียว 200,000 ล้านเลยการลงทุนเติบโตในรอบ11ปีเป็นโต 11% เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นที่เวียดนามได้การลงทุนทั้ง2ฝั่งจะโตขึ้นก็ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของท่านผู้นำทั้ง2ประเทศ
2: ด้านนายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าเวียดนามเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆของไทยในอาเซียนโดยมูลค่าทางการค้าระหว่าง2ประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกไทยและเวียดนามจำเป็นต้องร่วมกันเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสโดยกระทรวงพาณิชย์เสนอ4ประเด็นเพื่อปลดล็อกศักยภาพเศรษฐกิจใหม่ประกอบด้วยการเชื่อมโยงเครือข่าย FTAการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการเพื่อสุขภาพมูลค่าสูง
5: สิ่งที่เราควรจะต้องมานั่งคิดร่วมกันก็คงไม่ใช่เฉพาะว่าเราจะพยายามที่จะมาแค่ปรับตัวแต่ว่าเราต้องมาช่วยกันเปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นโอกาสที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลเวียดนามเนี่ยทำงานร่วมกันกับทางเอกชนนะคะให้มีการเชื่อมโยงทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้าที่เปิดกว้างแล้วก็ถือว่าส่วนนี้จะเป็นปัจจัยในการทำให้การเจริญเติบโตแล้วก็มีความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ
2: ทางนี้รัฐบาลมีเป้าหมายผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้เร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนัดประชุมพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ในวันพรุ่งนี้นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้จะมีการจัดการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานซึ่งวาระเร่งด่วนคือการพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะประเด็นเงื่อนไขการนำสิทธิ์ลดหย่อนภาษีบิดามารดามาเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์ส่งผลกระทบให้กลุ่มบิดามารดาต้องสูญเสียสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐไป ทั้งนี้หากคณะกรรมการมีมติให้ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่กระทรวงการคลังจะต้องนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติจึงจะสามารถเดินหน้าตามขั้นตอนในลำดับต่อไปได้อย่างไรก็ตามปัจจุบันกระทรวงการคลังยังคงเปิดระบบให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันตัวตนตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้คือภายในวันที่21มิถุนายนนี
1: ้ประชาชนที่ได้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จะสามารถใช้สิทธิผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ขยายการใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, LINE Man, Grab Food และ Robinhood เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศโดยประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569ในช่วงเวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.ของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับการขยายสิทธิประโยชน์สู่บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ครั้งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกผู้ที่ไม่สามารถเดินทางออกไปใช้จ่ายนอกบ้านให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้ง่ายขึ้นพร้อมสร้างโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยทั่วประเทศเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ขณะที่นายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยว่าประชาชนร่วมตอบรับกระแสโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เป็นอย่างมากตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้ใช้สิทธิ์เดินทางกลับรถโดยสารบขส.แล้วเกือบ 2,000 คนยอดการใช้จ่ายรวมกว่า 1,100,000 บาทโดยย้ำว่าประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติพิจารณาขยายกรอบวงเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทเพื่อช่วยเกษตรกรกว่า 230,000 รายที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ในวันพรุ่งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต 2568/2569 เพิ่มเติมสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมกว่า 1,846 ล้านบาทนอกจากนี้คาดว่านบค.จะอนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/2570 ประกอบด้วยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกและโครงการประกันภัยข้าวนาปีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกร
1: นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งประสานมาเลเซียขอหารือแนวทางแก้ปัญหากรณีที่มาเลเซียควบคุมการนำข้าวกุ้งไทยคาดว่าจะได้ข้อยุติภายในเดือนนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยและภาคีเครือข่ายผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการกุ้งเพื่อหาแนวทางออกร่วมกันหลังทางการมาเลเซียควบคุมการนำข้าวกุ้งจากประเทศไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวเพื่อจะรับทราบข้อเสนอจากสมาคมกุ้งไทยที่ขอให้รัฐบาลเร่งรัดการเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อลดผลกระทบต่อการส่งออกกุ้งของไทยล่าสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งหนังสือด่วนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียแล้วแสดงความประสงค์ที่จะให้มีการพบกันของรัฐมนตรีเกษตรทั้งสองประเทศในสัปดาห์หน้าเพื่อขอหารือร่วมกันอย่างเป็นทางการโดยให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของทั้งสองประเทศประสานรายละเอียดเบื้องต้นก่อนการหารือโดยกระทรวงเกษตรคาดว่าการเจรจาจะเป็นไปในทิศทางที่ดีและจะเร่งดำเนินการให้ได้ข้อยุติโดยเร็วที่สุดภายในเดือนมิถุนายนนี้
0: อย.เตือนการใช้ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักผิดกฎหมายเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักยี่ห้อบาชิและบาชิควิกสลิมมิ่งแคปซูล เป็นผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ตรวจพบการลักลอบผสมสารไซบูตรามีนมาหลายครั้งแล้วและประกาศแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ปี2557โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โฆษณาสรรพคุณลดน้ำหนักจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มักพบการลักลอบปลอมปนสารไซบูตรามีนวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภทหนึ่งจัดเป็นผลิตภัณฑ์อันตรายร้ายแรงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดโดยมีกลไกกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางทำให้ไม่อยากอาหารมีผลข้างเคียงต่อร่างกายเช่นนอนไม่หลับเวียนศีรษะตาพร่ามัวความดันโลหิตสูงและหัวใจเต้นเร็วผิดปกติโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองหากรับประทานเข้าไปหรือได้รับในปริมาณมากจะส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิต
1: สำนักงานประกันสังคมชี้แจงผู้ประกันตนตามมาตรา33แม้จะลาออกแล้วยังได้รับสิทธิ์ดูแลคุ้มครองต่อเนื่อง6เดือนหากจะป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุรักษาได้ทันทีไม่ต้องสำรองจ่ายตามสิทธิ์ยูเซฟสำนักงานประกันสังคมแจ้งว่าผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้ที่สุดได้ทันทีตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่โดยไม่ต้องสำรองจ่ายส่วนผู้ประกันตนที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33เช่นลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างจะยังได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลต่อเนื่องอีก6เดือนรวมถึงสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตและชราภาพตามเงื่อนไขโดยเมื่อพ้น6เดือนสิทธิ์รักษาพยาบาลจะโอนไปยังระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทองสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมอย่างต่อเนื่องสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจตามมาตรา39ได้ภายใน6เดือนหลังออกจากงานโดยต้องเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า12เดือน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่หมู่7วัดโคกพนมดีตำบลโคกไทยอำเภอศรีมโหสถจังหวัดชุมพรที่เขตบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวที่1ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิดและขอย้ำว่าขณะนี้ยังไม่พบว่าสายพันธุ์ที่กำลังระบาดในประเทศไทยคือสายพันธุ์ NB1.8.1 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือแพร่กระจายเร็วกว่าปกติแม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลก็ตามแต่ส่วนใหญ่ยังมีอาการไม่รุนแรงและระบบสาธารณสุขยังรองรับได้เพียงพอรัฐบาลขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการดูแลสุขอนามัยล้างมือสวมหน้ากากในพื้นที่แออัดและหากมีอาการป่วยควรตรวจ ATK และพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: 7:15 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับสำนักข่าว ABC News ของสหรัฐว่าเขาต้องการให้มีการตอบโต้ที่รุนแรงและทรงพลังอย่างมากต่อกรณีที่เฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐถูกอิหร่านยิงตกขณะที่สื่อข่าวทางการอิหร่านรายงานว่าเกาะเกสของอิหร่านซึ่งตั้งอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซถูกโจมตีและมีการยืนยันว่า มีการยิงขีปนาวุธโจมตีเมืองซิริกและการระเบิดในจังหวัดฮอร์โมสกันทางตอนใต้ของอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังมีรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ของสหรัฐถูกยิงตกใกล้กับช่องแคบฮอร์โมสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกองทัพเรือสหรัฐช่วยเหลือนักบินทั้งสองนายได้แล้วซึ่งทั้งหมดปลอดภัยและไม่ได้รับบาดเจ็บ
0: นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าเขารู้สึกตื่นตระหนกอย่างมากต่อการที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งซึ่งการโจมตีทั้งหมดในภูมิภาคแห่งนี้ต้องยุติลงโดยทันทีและการหยุดยิงในเลบานอนและอิหร่านรวมทั้งฉนวนกาซาต้องได้รับความเคารพอย่างเต็มที่เลขาธิการสหประชาชาติยังเรียกร้องให้อิสราเอลเปิดพรมแดนที่ติดกับฉนวนกาซาทั้งหมดโดยทันทีเพื่อสามารถส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังฉนวนกาซาได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและไม่มีอุปสรรคทั้งนี้สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนที่ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องแม้อิสราเอลและเลบานอนจะมีการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงขณะเดียวกันสงครามในเลบานอนกำลังทำลายความพยายามของสหรัฐที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับรัฐบาลอิหร่านเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือน
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นการเยือนเกาหลีเหนือครั้งแรกในรอบ7ปีโดยประธานาธิบดีสีกล่าวว่าการเยือนเกาหลีเหนือครั้งนี้ได้สร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งและครอบคลุมมากขึ้นระหว่าง2ประเทศรวมถึงทิศทางการพัฒนาในอนาคตระหว่างจีนและเกาหลีเหนือที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นด้านสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนตกลงที่จะขยายความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างกันซึ่งถือเป็นการเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนอกจากนี้นายคิมยังกล่าวกับผู้นำจีนว่าเขาสนับสนุนหลักการจีนเดียวอย่างเต็มที่โดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ระหว่างประเทศ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยขององค์การแพทย์ไร้พรมแดนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการระบาดของอหิวาตกโรคในรัฐบอร์โนทางตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย74รายและพบผู้ป่วยอหิวาตกโรคสะสมมากกว่า 7,800 รายส่งผลให้สถานพยาบาลในพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถรองรับผู้ป่วยจำนวนมากท่ามกลางสถานการณ์ที่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในแต่ละวันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: ทัพช้างศึกทีมชาติไทยอันดับ93ของโลกบุกไปเยือนทีมชาติจีนอันดับ94ของโลกที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมผลปรากฏว่าทีมนักเตะหนุ่มไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก็เสมอกับทีมชาติจีนไป0ประตูต่อ0นั่นทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงสนามอุ่นเครื่องนัดที่3ที่ปทุมธานีสเตเดียมแพ้ให้กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์2ประตูต่อ5เทนนิสอาชีพหญิง WTA 125 Lexus Ilkley Open ที่สหราชอาณาจักรในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ166ของโลกเจอกับอากาซ่าอูโฮโบจากสหรัฐอเมริกามืออันดับ180ของโลกผลปรากฏว่าในเซตแรกทั้งคู่สู้กันได้อย่างสูสีจนต้องประจัดสินกันด้วยไทเบรกก่อนที่สาวไทยจะแพ้ไปอย่างน่าเสียดายจากนั้นในเซตที่2เป็นนักหัวสาวอเมริกันที่คุมเกมได้เหนือกว่าทำให้มนัญชยาแพ้ไป0ต่อ2เซต6ต่อ7ไทยเบรก3ต่อ7และ0ต่อ6หยุดเส้นทางในรอบแรกการแข่งขันวีลแชร์บาสเกตบอลรอบคัดเลือกเพื่อชิงตั๋วไปลุยศึกชิงแชมป์โลกของ IWBF ทัพนักบาสเกตบอลพาราไทยลงประเดิมสนามนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มโดยทีมชายแข่งขันที่ประเทศไทยทีมวีลแชร์หนุ่มไทยต้านความแข็งแกร่งของทีมชาติเกาหลีใต้ไม่ไหวไพ่ไป35ต่อ53คะแนนนัดต่อไปทีมชายไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ด้านทีมหญิงซึ่งเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศสเปนทีมวีลแชร์สาวไทยพ่ายทีมชาติสเปนเจ้าภาพ39ต่อ77คะแนนสโมสรดัลลัสพอลสโมสรชั้นนำในศึกเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอลของสหรัฐอเมริกาประกาศคว้าตัวเพียวอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาอัชราพรคงยศลงเล่นในลีกอาชีพกับสโมสรเน็กเทคอารันมาเรยามากาตะทีมในศึก SV ลีกประเทศญี่ปุ่นก็จะย้ายมาร่วมทัพดัลลัสพอลซึ่งทำให้อัชราพรกลายเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงไทยคนที่2ที่ได้เดินทางไปเล่นในลีกอาชีพของสหรัฐอเมริกาในฤดูกาลหน้าต่อจากพิมพิชยากกรำที่ได้มีการประกาศออกไปก่อนหน้านี้แต่ยังไม่มีการระบุสังกัดใหม่อย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามอัชราพรคงยศ ยังอยู่ในช่วงช่วยทีมชาติไทยสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้พลเอกเดชาเหมกระสีเป็นนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชรจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open สนามที่2ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนโดยใช้เส้นทางในอำเภอเมืองกำแพงเพชรขณะที่นายชาชิพรัตนเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรยินดีต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันมั่นใจว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนเวียนสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นทั้งโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกพร้อมเชิญชวนนักปั่นและผู้ติดตามมาสัมผัสเสน่ห์แห่งเมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชรพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและตกหนักมากและตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:13 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง84เซนติเมตรและเวลา 13:23 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง23เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 น.ต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 18:06 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง6เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.
11: 1นาทีกับกปท.
12: หากผู้ขับขี่ประสบเหตุรถตกน้ำโดยทั่วไปน้ำจะยังไม่เข้าห้องโดยสารในทันทีแต่รถจะค่อยๆจมทีละนิด ผู้ประสบเหตุควรตั้งสติปลดเข็มขัดนิรภัยปลดล็อกประตูรถทุกบานเปิดกระจกสูดหายใจเข้าให้เต็มที่แล้วนำตัวเองออกจากรถทางช่องหน้าต่างหากไม่สามารถเปิดกระจกรถได้ให้ใช้ค้อนหรือของแข็งทุบกระจกรถด้านข้างไม่ควรทุบกระจกรถด้านหน้าหรือด้านหลังเพราะเป็นกระจกนิรภัยจะแตกยากเมื่อหาทางออกได้แล้วค่อยๆดันตัวเองให้พ้นจากตัวรถแล้วปล่อยตัวให้ลอยขึ้นเหนือน้ำตามธรรมชาติอย่ามัวห่วงข้าวของมีค่าเพราะการตัดสินใจเอาตัวรอดอย่างรวดเร็วจะช่วยลดความเสี่ยงการเสียชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วอย่างไรก็ตามการขับรถด้วยความไม่ประมาทและมีสติถือเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่ดีที่สุดค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
15: ์วันนี้เสนอคำว่าสาธุการคำว่าสาธุการประกอบด้วยคำว่าสาธุกับการคำว่าสาธุแปลว่าดีแล้วชอบแล้วส่วนคำว่าการแปลว่างานสิ่งหรือเรื่องที่ทำผู้ทำในภาษาไทยสาธุการใช้เป็นคำกริยาหมายถึงกล่าวหรือเปล่งเสียงว่าดีแล้วเช่นในไตรภูมิกถามีข้อความว่าเทพดาเขียนชื่อผู้กระทำบุญใส่ในแผ่นทองนำไปให้พระยายมราชพระยายมราชก็จบใส่หัวแล้วก็สาธุการอนุโมทนายินดีเมื่อใช้เป็นคำนามหมายถึงการเปล่งวาจาว่าดีแล้วเช่นในปฐมสมโพธิกถาเทวดาทราบข่าวว่าเจ้าชายสิทธัตถะประสูติก็ชวนกันกระทำสาธุการคำว่าสาธุการนำมาใช้เป็นชื่อเพลงไทยประเภทเพลงหน้าพาทย์ใช้บรรเลงในพิธีกรรมเพื่อบูชาหรืออัญเชิญพระรัตนตรัยเทพดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และใช้เพื่อแสดงกิริยานบไหว
14: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนการค้นหาตัวยารักษาโรคจากทะเลทะเลนับเป็นแหล่งกำเนิดของยารักษาโรคนานาชนิดการค้นหาตัวยารักษาโรคจากทะเลนั้นจะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและใช้งบประมาณสูงมากในต่างประเทศมีการศึกษาค้นคว้าเพื่อแสวงหายาที่ใช้รักษาโรคซึ่งปัจจุบันยังไม่มียารักษาเช่นโรคมะเร็งหนังสือ World Ocean Review 2010รายงานว่ามีการสกัดเพปไทด์ไซโคโนไทป์จากพิษของหอยเต้าปูนทะเลสายพันธุ์ต่างๆส่วนผสมของสารพิษรูปแบบที่ปรับแต่งแล้วนำมาใช้รักษาอาการปวดเรื้อรังขั้นรุนแรงซึ่งการรักษาด้วยมอร์ฟีนไม่สามารถระงับความเจ็บปวดได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดฤนาถแข็งขันและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
7: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินการหมุนเวียนเศรษฐกิจจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40หลังการเปิดใช้สิทธิ์เฉลี่ยเดือนละ 50,000 ล้านบาทจากการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนที่กระจายซื้อสินค้า จากผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยเฉพาะร้านค้ารายย่อยส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้เติบโตตามเป้าหมายมากกว่าร้อยละ2ภายในปีนี้ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
17: ค่ะสวัสดีค่ะ
18: ครับสวัสดีครับ
17: ค่ะอาจารย์คะหลังจากที่มีการเปิดใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ค่ะก็มีการประเมินไหมคะว่าณตอนนี้เนี่ยมีการใช้จ่ายสะสมไปแล้วเกือบ20,000 ล้านเป็นไปตามคาดที่ประเมินการไว้ไหมคะอาจารย์
18: คือผมคิดว่าจุดแรกนะครับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจคาดการณ์อยู่แล้วนะครับว่าคนจะตอบสนองโครงการไทยช่วยไทยพลัสตามที่คุณมารีถามเนี่ยเราเชื่อว่าการตอบสนองเนี่ยจะเต็มที่นะครับแล้วก็วงเงินการใช้จ่ายเนี่ยคือน่าจะใช้หมดแน่สำหรับหลายๆคนนะครับจะมีค้างท่ออยู่ในกระเป๋าตัวเองเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เนี่ยคงจะเต็มวงเงินของแต่ละวันจุดแรกก่อนผมคิดว่าที่รัฐบาลเนี่ยลงไปทั้งหมดก็คือประมาณ170,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับถ้าเราแยกคนลงทะเบียนทั้งไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปเสร็จก็น่าจะเป็น26 ล้านคนของไทยช่วยไทยพลัส63 ล้านคนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าเราตีเลขกลมๆก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ40 ล้านคนก็หมายความว่าใช้เดือนละ1,000ก็40,000 ล้านบาทผมว่าตัวนี้คือตัวตั้งต้นนะครับสภาพประชาชนที่ต้องออก 40% ในวงเงิน 1,000 บาทสำหรับ22 ล้านคนเนี่ยก็น่าจะออกประมาณเกือบ600 บาทอะไรกลมๆนะครับ600 กว่าบาทก็จะมีวงเงินรวมกันเนี่ยนะครับเกือบประมาณนะครับที่ใช้ออกมาก็ 15,000 ล้านบาทขึ้นไปนะครับเป็นอย่างน้อยเพราะนั้นวงเงินโดยรวมที่ใช้แต่ละเดือนเนี่ยคือ55,000 ล้านบาทถึง 57,000 ล้านบาทโดยประมาณเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราผ่านไปเพียงแค่ประมาณ9 วันใช้วงเงินเกือบ 20,000 ล้านบาทเนี่ยก็เฉลี่ยวันละ 2,000 ล้านบาทนะครับถ้าเราเอา30วันคูณเข้าไปเนี่ยไม่คือตัวเลข 60,000 ล้านบาทแล้วครับซึ่งสังเกตนะว่ามันจะเป็นตัวเลขที่มีการใช้จ่ายอย่างคึกคักซึ่งก็สร้างบรรยากาศของความคึกคักสร้างบรรยากาศของการที่เงินเม็ดเงินหมุนเวียนกระแสการตอบรับเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับ okay. ในฝั่งของมหาลัยหอการค้าไทยเองเนี่ยเราเพิ่งสำรวจพฤติกรรมของคนในช่วงใช้จ่ายในช่วงบอลโลกนะครับ
17: okay.
18: แล้วก็มีการถามเรื่องเกี่ยวกับทางด้านกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสนะครับ okay. ซึ่งไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้แน่นะครับเขาใช้อยู่แล้วแต่ช่วงบอลโลกเนี่ยเขาก็ใช้บางส่วนนะครับแต่ว่าถ้าเขาใช้แน่อยู่แล้วแล้วก็ช่วยลดค่าของชีพของเขาและเขาคิดว่ามันทำให้เกิดความคล่องแคล่วคล่องตัวในระบบเศรษฐกิจเพราะถ้าถามว่าประเมินคร่าวๆโดยดูจากสถิติการใช้เงินในช่วง 8-9 วันนะครับ 20,000 ล้านบาทดูจากวงที่จะใช้ในแต่ละเดือนประมาณเกือบ 60,000 ล้านบาทและดูจากผลโพลที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทำการสอบถามว่าคนตอบสนองการใช้มากน้อยแค่ไหนก็ผลบรรยากาศออกมาในเชิงบวกดีครับน่าจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ซึ่งเราน่าจะเริ่มเห็นผลหลังจากที่โครงการนี้ใช้ไปแล้ว1เดือนถึง2เดือนเนี่ยเราเริ่มจะเห็นแล้วว่าความคึกคักในระบบเศรษฐกิจน่าจะมีมากขึ้นครับ
17: อันนี้ก็รวมถึงภาคธุรกิจด้วยที่จะช่วยทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะอาจารย
18: ์ก็ต้องบอกนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นโครงการที่ให้คนใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับก็คือเดือนละ1,000เอาง่ายๆว่าวงเงินที่ใช้จากโครงการนะครับวันละ200เนี่ยนะครับที่ใช้ไปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันหรือสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับเป็นการที่รัฐบาลเองตั้งใจแล้วว่าจะเป็นการช่วยดูแลค่าของชีพของประชาชนเพราะฉะนั้นเงินเหล่านี้จะถูกใช้หมุนเวียนในร้านค้าเล็กๆในพื้นที่และก็ใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อร้านค้าเล็กๆในพื้นที่เนี่ยเขาจะสต็อกของไม่เยอะเพราะฉะนั้นในเวลาที่เขาถูกซื้อของเป็นจำนวนมากเนี่ยเขาต้องสั่งซ้ำเมื่อเวลาเขาสั่งสินค้าที่จะมาขายต่อซ้ำเนี่ยเขาก็จะซื้อจากร้านขายส่งในพื้นที่ในอำเภอในจังหวัดหรือจะซื้อจากข้างร้านใหญ่ๆที่เป็นโรงงานที่ผลิตนะครับเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยมันจะหมุนเวียนหลายรอบถ้าเรามาคิดคุณมารีกับผมเนี่ยถ้าเราใช้จ่ายปั๊บเราซื้อข้าวแกงถาดร้านข้าวแกงก็ต้องไปซื้อผักผลไม้ตามตลาดที่ร่วมโครงการหรือไม่ร่วมโครงการก็ได้เพราะว่าเขาใช้เงินที่เขาได้มาเป็นรายได้ก็ไปจับจ่ายใช้สอยเพิ่มเติมเงินมันก็จะหมุนอย่างน้อย2-3 รอบแล้วมันก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนในพื้นที่นั้นๆร้านค้าขนาดเล็กได้ประโยชน์เต็มจากการที่เข้าร่วมโครงการแต่ร้านค้าขนาดใหญ่ก็จะได้อานิสงส์ทางอ้อมเพราะว่าเมื่อบรรยากาศทางการจับจ่ายใช้สอยในระบบเศรษฐกิจคึกคักคนก็จะกลับเข้าไปซื้อของจากร้านใหญ่ๆหรือว่าพวกโมเดิร์นเทรดนั่น
17: มันจะแตกต่างจากโครงการที่ผ่านมาอันนี้คือจะเป็นการช่วยบรรเทาเศรษฐะของเศรษฐกิจรายตัวของบุคคลทั่วๆไปอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย
18: ์ผมคิดว่าบรรยากาศของตอนที่คนละครึ่งพลัสใช้ในช่วงปลายปีนะครับที่ปลายปีที่แล้วเป็นบรรยากาศของการที่เศรษฐกิจไทยเนี่ยอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวคือรอการฟื้นตัวเพราะว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่3ปี68เนี่ยขยายตัว 1.2% นะครับแล้วทางรัฐบาลก็มองว่าถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยเศรษฐกิจจะติดลมนะไตรมาสที่4เนี่ยจะขยายตัวประมาณ 0.3% เองมันจะถล่มลึกลงไปและทำให้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนนะครับมีสภาพคล่องทางการเงินน้อยรัฐบาลก็เลยบอกว่างั้นเอาคนละครึ่งพลัสเข้ามาใช้เข้ามาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการฟื้นตัวขึ้นอย่างโดดเด่นก็ปรากฏว่าโครงการคนละครึ่งพลัสในตอนปลายปีที่แล้วไตรมาสที่4ปีแล้วเนี่ยก็ช่วยผลักให้เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่4ปีที่แล้วเนี่ยเต ติบโตได้ 2.5%
17: ค
18: ่ะนะครับแทนที่จะเป็น 0.3% เพราะนั้นเนี่ยโครงการไทยช่วยไทยพลัสในปีที่แล้วของรัฐบาลเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่โครงการของไทยช่วยไทยพลัสในครั้งนี้นะครับเป็นโครงการที่ดูแลสถานการณ์ข้าวของแพงที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันแพงอันเนื่องมาจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพราะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจแต่วัตถุประสงค์เป็นการดูแลค่าของชีพเพราะว่าประชาชนเนี่ยจะต้องเติมน้ำมันถ้าคุณมาลีและท่านผู้ฟังจำได้ก็คือเราเคยเติมน้ำมัน30 บาทถ้าเป็นดีเซลพอเกิดสงครามปั๊บมันพุ่งเข้าไปถึง50 บาทแล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ41 บาท 42 บาทนะครับเพราะน้ำมันเนี่ยจะแพงขึ้นประมาณ10 บาทต่อลิตรโดยประมาณถ้าเราใช้น้ำมันวันละ100 ล้านลิตรนะครับวัน1,000 ล้านบาทจะต้องไปจ่ายในการซื้อน้ำมันเดือนละ30,000 ล้านบาทที่ต้องจ่ายไปซื้อน้ำมันดังนั้นเนี่ยระบบเศรษฐกิจมันจะมีเงินหายไป30,000 ล้านบาทเพราะคนเอาไปเติมน้ำมันรัฐบาลก็เลยเอาไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยอัดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจซึ่งเมื่อกี้เราคุยกันก็คือนะครับเกือบ50,000 กว่าล้านบาทเกือบ60,000 ล้านบาทที่มันหมุนเข้ามาในแต่ละเดือนนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการที่จะพยุงนะครับสถานการณ์ของค่าของชีพประคับประคองการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้ระดับ
17: ค่ะหลังจากนี้ที่โครงการที่อาจารย์บอกว่าอาจจะต้อง1 เดือนหรือถึง 2 เดือนแล้วถ้าไปรวมกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะมีผลตามมาจากนี้ตรงนี้จะทำให้กระตุ้นในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยมากเพียงใดอะค่ะอาจารย์ในช่วงครึ่งปีหลังเนี้ยค่ะ
18: คือเราต้องบอกนะครับว่าวงเงินที่เราพูดโดยรวมเนี่ยก็คือประมาณเกือบ200,000 ล้านบาทนะครับที่รัฐและเอกชนประชาชนและรัฐเนี่ยใช้ร่วมกันเนี่ยนะครับเพราะผมคิดว่าวงเงินนี้เนี่ยกระทรวงการคลังก็ประเมินไว้นะครับว่าน่าจะกระตุ้นเฉลี่ยประมาณ 0.6-0.8% ซึ่งแน่นอนนะครับว่ามหาลัยการไทยเองเนี่ยเราคิดว่าก็น่าจะใช้จ่ายประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ GDP growth เนี่ยหรือการขยายตัวเศรษฐกิจเนี่ยได้ 0.5% บวกลบนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นภาพที่กระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้วเมื่อเรารวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษคือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยจะกระจายหลายพื้นที่นะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะของการใช้เพราะว่าบางคนเนี่ยที่ได้ลงไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่มีรายได้ปานกลางบางคนก็มีรายได้ไม่มากนะพฤติกรรมการจับจ่ายสอยเป็นสินค้าคนละประเภทคนละชนิดมันก็จะเป็นการที่จะดูแลให้เม็ดเงินเนี่ยหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทั่วไปแต่ถ้าเป็นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสังเกตว่าส่วนใหญ่จะเป็นการให้เงินกับบุคคลที่มีรายได้น้อยเพราะการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคภายในพื้นที่ที่มีภูมิลำเนาอยู่นั่นหมายความว่าร้านค้าระดับหมู่บ้านร้านค้าในตำบล นะครับร้านค้าที่ไม่ใหญ่มากเข้าร่วมโครงการก็จะมีเงินหมุนเวียนเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะแยกเป็นว่าเศรษฐกิจของนะครับเศรษฐกิจที่มีรายได้ไม่สูงเนี่ยจะคึกคักเลยผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าถ้าเป็นไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันหมุนทั้งประเทศเลยเพราะคนหลากหลายมาก26 ล้านคนใช้จ่ายเต็มที่ไปหมดนะครับสินค้าที่อาจจะเป็นรายได้ปานกลางรายได้สูงรายได้น้อยเป็นโครงการที่ผสมผสานกันแล้วเนี่ยก็น่าจะช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมีเม็ดเงินหมุนเวียนสะพัดมากขึ้นครับ
17: ค่ะจะดัน GDP ประเทศของเราให้เพิ่มขึ้นยังไงบ้างคะอาจารย
18: ์คือผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันถูกวัดไว้2 อย่างนะครับ1ก็คือสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคลี่คลายเร็วพร้อมการเจรจาที่มีหลักประกันว่าจะไม่เกิดสงครามบานปลายหรือไม่เกิดสงครามหนักๆอีกแล้วราคาน้ำมันจะลงอันนี้คือมุมมองแรกถ้าเป็นทิศทางแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสเติบโตโดยประมาณนับจากนี้เนี่ยครับก็คือทั้งปีคือ 2% เพราะเรามีตัวตั้งต้นเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่1ของปีนี้ขยายตัว 2.8% ดังนั้นเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็น่าจะขยายตัวได้ประมาณ 2% นะครับเป็นอย่างน้อยบวกลบเล็กๆน้อยๆและพอเอาเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไปเนี่ยแล้วมันเกิดการหมุนการกระตุ้นและอาจจะมีมาตรการในการประหยัดพลังงานหรือว่าปรับโครงสร้างพลังงานตามพรกเงินกู้400,000 ล้านบาทปีนี้เราก็มีลุ้นนะครับว่าเศรษฐกิจไทยโต 2% การเติบโตระหว่าง 2-2.5% ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะเห็นได้ถ้าไม่มีสถานการณ์หนักหนาสาหัสไปมากกว่านี้นะครับแต่ถ้ามันเป็นอีกมุมนึงก็คือสถานการณ์ของการยิงตูมตามกันระหว่างสหรัฐอิหร่านหรืออิหร่านกับอิสราเอลมันทำให้เกิดสงครามบานปลายต่อเนื่องและทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยดีดกลับขึ้นไปเกิน$100ต่อบาร์เรลอีกครั้งเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่ทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยโตต่ำกว่า 2% ซึ่งตอนนี้ถ้าถามว่าถ้าถ่วงน้ำหนักแล้วโอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะโต 2% ขึ้นไปมีโอกาสสูงมากครับเพราะสงครามน่าจะมีบรรยากาศของการคลายตัวหลังจากที่เหตุการณ์ล่าสุดคืออิสราเอลกับอิหร่านนั้นจุดการยิงซึ่งกันและกันซึ่งน่าจะมาจากการที่สหรัฐอเมริกาพยายามแสดงท่าทีตลอดที่จะบอกอิสราเอลว่าอยากให้บรรยากาศนั้นชื่นมื่นผ่อนคลายเพราะอยากที่จะมีการเจรจาสงบศึกและมีข้อตกลงกันได้ในการหยุดยิงและทำให้ช่องแคบฮอร์มุสกลับมาเดินหน้าปกติซึ่งจะมีผลต่อราคาน้ำมันปรับตัวลดลงและทำให้สิทธิโลกนั้นฟื้นตัวได้อย่างดีในอนาคตครับ
17: เช้านี้ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะขอบคุณมากค่ะ
18: ยินดีครับสวัสดีครับ
17: สวัสดีค่ะ
19: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: ท่านผู้ฟังคะกรมการค้าภายในเดินหน้าคุมเข้มราคาสินค้าภายหลังการเปิดใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่เป็นธรรมรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
20: โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เป็นมาตรการที่รัฐบาลดำเนินการเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนในช่วงที่ราคาพลังงานและต้นทุนสินค้ายังอยู่ในระดับสูงแต่กลับมีผู้ประกอบการบางรายฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรมอย่างไรก็ตามภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมเร่งตรวจสอบและเอาผิดผู้ที่ฉวยโอกาสอย่างจริงจังนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าขณะนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปรับขึ้นราคาสินค้าแล้ว 1-2 กรณีโดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดทั่วประเทศเพื่อเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนและหลังดำเนินโครงการหากพบการปรับขึ้นราคาที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุนหรือไม่มีเหตุผลอันสมควรจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคซึ่งมีโทษปรับสูงสุด 140,000 บาทหรือจำคุกสูงสุด7ปีโดยประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์ในหลายพื้นที่เช่นตลาดสะพานใหม่พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เนื่องจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริง
21: ตอนนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างก่อนมีโครงการก็คือใครที่ซื้อสินค้าเมื่อเดือนที่แล้วราคานี้ไม่ว่าจะติดอยู่ตรงตัวฉลากของสินค้าหรือว่าในใบเสร็จก็ดีและถ้าเดือนนี้มาซื้อและพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงราคาสามารถจะแจ้งมาที่กรมการค้าภายในหมายเลข1569ในประเด็นเรื่องการร้องเรียนมีเข้ามา 1-2 รายตอนนี้เรากำลังจะติดตามรายละเอียดผมเองก็ได้ลงไปติดตามด้วยตัวเองโดยส่วนใหญ่ก็แฮปปี้กับโครงการก็ทำให้สามารถที่จะซื้อสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นดังนั้นการที่จะไปซ้ำเติมเอาเปรียบในการขึ้นราคาผมถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรซึ่งทางกรมการค้าภายในถ้าพบการกระทำที่มีความจงใจทำเช่นนี้เราจะดำเนินการอย่างเต็มที่ครับ
20: ขณะที่นางจิราพรจิตเที่ยงประชาชนที่เข้าร่วมโครงการกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้จริงโดยเฉพาะค่าอาหารและสินค้าจำเป็นทำให้สามารถจับจ่ายใช้สอยได้อย่างคล่องตัวและช่วยบรรเทาผลกระทบจากราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นในปัจจุบันจึงอยากให้ภาครัฐมีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคตเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชน
22: ดีค่ะดีสำหรับประชาชนส่วนรวมส่วนมากจะเกี่ยวกับข้าวสารอาหารแห้งหรืออะไรเนี่ยมันก็คือลดภาระค่าใช้จ่ายไปได้เยอะค่าครองชีพสูงมากไม่ว่าจะเป็นน้ำมันขึ้นอะไรก็แล้วแต่คือทุกอย่างค่าครองชีพสูงหมดช่วยได้ค่ะช่วยได้เยอะอย่างน้อยก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพไม่ว่าจะเป็นอาหารการเดินทางอย่างวันนึงทานกี่มื้ออะไรอย่างเงี้ยก็คือช่วยละจาก100 200ก็เหลืออาจจะ100นึงมันก็คือช่วยละ
20: ท่ามกลางต้นทุนสินค้าและราคาพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูงโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีเป้าหมายเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนขณะที่ภาครัฐยังคงเดินหน้าตรวจสอบราคาสินค้าอย่างเข้มงวดพร้อมดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยไม่เป็นธรรมเพื่อให้มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: การแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับมาเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอีกครั้งหลังหลายฝ่ายเดินหน้าผลักดันการปรับแก้มาตรา256เปิดทางสู่การจัดตั้งสสร.เพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
23: กลับมาเป็นประเด็นทางการเมืองที่ได้รับความสนใจอีกครั้งสำหรับความเคลื่อนไหวในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังหลายฝ่ายทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและสมาชิกวุฒิสภาต่างยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมีเป้าหมายปรับปรุงกติกาการเมืองให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นและเปิดทางสู่การจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สาระสำคัญของข้อเสนอในครั้งนี้คือการแก้ไขมาตรา256ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่กำหนดเงื่อนไขการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้กระบวนการดำเนินการมีความคล่องตัวมากขึ้น รวมถึงการทบทวนบทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในการลงมติเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขณะเดียวกันยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับที่มาของสสรซึ่งหลายฝ่ายเห็นตรงกันว่าควรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคการเมืองแรกที่ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญยืนยันว่ารัฐบาลมีความจริงใจในการผลักดันการปรับปรุงรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นแต่ทุกขั้นตอนต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันปัญหาข้อกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
2: วันนี้เราได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาใดๆและที่มาที่นี่ก็มาเพราะพี่น้องประชาชนบอกให้มาไม่ใช่มาเพราะว่ามาบิดเบือนในเรื่องข้อกล่าวหาที่มีคนพยายามกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ตั้งใจหรือไม่มีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
23: ขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องยึดโยงกับเจตนารมณ์ของประชาชนโดยเฉพาะการจัดตั้งสสรที่มาจากการเลือกตั้งและการปรับเงื่อนไขในมาตรา256เพื่อเปิดทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาสูงสุดของประเทศอย่างแท้จริง
3: เตรียมในการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเนี่ยทั้งหมด2ร่างด้วยกันนะซึ่งทั้ง2ร่างนั้นเนี่ยก็สอดคล้องกับหลักการทั้ง3ข้อประการที่1ก็คือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนนะอย่างที่2กระบวนการในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องไม่ถูกผูกขาดไว้กับกลุ่มก้อนการเมืองใดกลุ่มก้อนการเมืองหนึ่งนะส่วนที่3ก็คือไม่เพิ่มสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกรัฐสภาน
23: อกจากนี้สมาชิกวุฒิสภาได้ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเช่นกันโดยนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรสมาชิกวุฒิสภายืนยันถึงความจำเป็นในการปรับปรุงบทบัญญัติบางส่วนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบอบการเมืองของประเทศ
4: คือเราอยากจะมีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการในการแก้ไขปัญหานะครับรวมถึงหาทางออกให้ประเทศเรานะครับซึ่งในร่างฉบับนี้นะครับเราเน้นในหลักการแล้วก็คุณค่าหลักๆ3ข้อก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็การตรวจสอบถ่วงดุลนะครับ
23: อย่างไรก็ตามแม้หลายฝ่ายจะเห็นพ้องถึงความจำเป็นในการปรับปรุงรัฐธรรมนูญปี2560แต่เส้นทางการดำเนินการยังมีความท้าทายทั้งในด้านกระบวนการทางกฎหมายรูปแบบและที่มาของสสรรวมถึงการจัดทำประชามติที่ต้องใช้งบประมาณและระยะเวลาในการดำเนินการพอสมควรซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโจทย์สำคัญของการเมืองไทยในระยะต่อจากนี้วาสนาตระเกตรายงาน
5: ความยุติธรรมต้องไม่มีราคาและต้องใช้ได้กับทุกคนเท่ากัน
24: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยธุรกิจจะมีความยั่งยืนเนี่ยเราจะเห็นในหลายประเทศที่มีธรรมาภิบาลการทุจริตคอร์รัปชันที่ต่ำในฐานะของประชาชนในฐานะของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME เองเนี่ยก็ต้องมีความตระหนักถึงการไม่รับไม่ให้ไม่สนับสนุนและร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมการทุจริตเป็นหนทางแห่งการสร้างหายนะทางเศรษฐกิจทำให้เกิดปัญหาสังคมและทำลายประเทศชาติตามมาด้วยครับ
5: ความยุติธรรมไม่ควรถูกซื้อขายส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช

0: ำเภอปายและเกาะพังงานเป็นที่พักฟรีของทหารกองหนุนอิสราเอลจริงหรือมั่วชัวร์หรือลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่พบข้อมูลว่าบุคคลสัญชาติอิสราเอลในพื้นที่อำเภอปายและเกาะพังงานเป็นทหารหรือมีพฤติกรรมที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษแต่อย่างใดรวมทั้งไม่ปรากฏว่ามีการให้ชาวต่างชาติอิสราเอลพำนักฟรีตามที่มีการอ้างถึงโดยเจ้าหน้าที่ตม.หน่วยงานรัฐและภาคประชาชนในพื้นที่มีมาตรการควบคุมและกำกับดูแลชาวต่างชาติที่อาศัยในพื้นที่ไม่ให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญโดยการพำนักของชาวต่างชาติเจ้าบ้านจะต้องแจ้งที่พักอาศัยตามกฎหมายพ.ร.บ.คนเข้าเมืองพ.ศ.2522ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th หรือโทร02-572-8500เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางเนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
2: วิมังสามีความหมายถึงการไตร่ตรองหรือการทดลองหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจหาเหตุผลและตรวจสอบข้อดีข้อด้อยในสิ่งที่ทำนั้นเพื่อนำไปสู่การวางแผนวัดผลและคิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้การจะพัฒนาตนหรือพัฒนาองค์กรนั้นย่อมต้องทบทวนถึงบทเรียนที่ผ่านมาเพื่อให้ตระหนักว่าสิ่งที่คิดและทำมานั้นดำเนินไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ที่สำเร็จเป็นเพราะอะไรและที่ล้มเหลวเป็นเพราะอะไรเพื่อที่จะได้หาแนวทางแก้ไขหรือหาทางหลีกเลี่ยงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นความมีสติความรู้เนื้อรู้ตัวรู้ว่ากำลังคิดพูดและทำอะไรอยู่ย่อมเป็นเครื่องมือในการพิจารณาทบทวนสติจะช่วยอุปการะให้สามารถมองตนเองได้ชัดเจนขึ้นรู้ว่าขณะนี้ปัญหาคืออะไรและจะแก้ไขอย่างไรเพราะธรรมชาติของคนเราย่อมสอดสายสายตาทอดมองออกไปข้างนอกทำให้ไม่เห็นตัวเองและสภาวะที่เป็นไปในตนจนเผลอไปเพ่งโทษแต่ผู้อื่นไม่เคยเพ่งโทษตนเองเพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายมันถามตนเองบ่อยๆถึงกิจการงานที่กำลังทำในแต่ละขณะของตนจิตเราก็ย่อมหาคำตอบได้พบเกิดวิธีแห่งการพัฒนาสู่ความสำเร็จธรรมะในลักษณะที่กล่าวมานี้แลที่เรียกว่าวิมังสาสามารถก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลเป็นแรงผลักดันไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในการงานของตนเองขององค์กรและของสังคมส่วนรวมได้อย่างแน่นอนพระโอวาทประธานเนื่องในการเปิดอาคารที่ทำการใหม่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนวันที่17สิงหาคม2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ราย

0: การบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569แรม10ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปานิสราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปานิสราครับ
1: สวัสดีคุณทรงพลและคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะคะพบกันได้วันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา8นาฬิกาหลังจากครบธงชาติจนถึง9นาฬิกาค่ะทางวิทยุ FM 92.5 AM 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่ติดตามรายการบันทึกสถานการณ์ได้ค่ะทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานช่างเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังและคุณสุวิทย์โสมนัสค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณเดชาธรชัยโสดาค่ะ
0: ครับประเด็นข่าวในวันนี้นะครับหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงเมืองไทยเมื่อคืนนี้นะครับวันนี้ก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีในห้วงเวลา10นาฬิกานะครับต้องติดตามดูนะครับว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ปกติแล้วเนี่ยจะมีการประชุมทุกวันอังคารเลื่อนมาเป็นวันพุธนะครับมีนัยยะสำคัญอย่างไรปกติแล้วเนี่ยการประชุมคณะรัฐมนตรีหากนายกไม่อยู่เนี่ยนายกสามารถมอบรองนายกเป็นประธานการประชุมได้ยกตัวอย่างเช่นในสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ให้ลุงป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณเป็นประธานการประชุมในสมัยคุณเศรษฐาทวีสินไม่อยู่ก็ให้คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกเป็นประธานการประชุมแทนนะครับคุณแพทองธารชินวัตรก็ให้คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นเป็นประธานแทนนะครับอันนี้ก็คือการประชุมคณะรัฐมนตรีในวาระปกติหากนายกไม่อยู่เนี่ยก็จะมีผู้ทำการแทนเป็นประธานการประชุมเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยไม่สะดุดไม่ติดขัดแต่ครั้งนี้เหมือนการประชุมครม.เนี่ยรอท่านนายกรอท่านนายกแสดงว่าการประชุมครม.ในวันนี้น่าจะมีวาระสำคัญหลายๆเรื่องที่ต้องรอท่านนายกรัฐมนตรีหรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือว่าท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการประชุมครม.ทุกนัดซึ่งท่านนายกก็อยากจะเป็นประธานการประชุมทุกนัดนะครับต้องติดตามดูว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้จะมีประเด็นอะไรที่ออกมาบ้างนะครับส่วนเรื่องของท่านนายกต่อประชุมเสร็จเนี่ยท่านนายกบ่ายสองนะฮะก็จะได้พบกับคุณพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีการนำคณะกรรมการหอการค้านะครับไทยนะครับและสภาหอการค้าไทยเนี่ยเข้าเยี่ยมคารวะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเศรษฐกิจนะครับณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลนะฮะก็คงเป็นภาคธุรกิจนั่นแหละที่เคยคุยกับรัฐบาลมีช่วงนึงที่รัฐบาลเนี่ยก็คุยกับเจ้าสัวจำได้ไหมฮะจับข่าวคุยกับเจ้าสัว
1: จำได
0: ้ที่มีการคุยกันในรอบนึงแล้วหอการค้าเนี่ยก็คือตัวแทนพ่อค้าตัวแทนพ่อค้าภาคฝั่งเอกชนเนี่ยก็จะมารวมตัวเนี่ยมาคุยกับท่านนายกตอนบ่ายสองว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็รัฐบาลเนี่ยจะมีแนวทางอย่างไรนะครับก็เป็นการคุยกันแบบหุ้นส่วนเศรษฐกิจกันนั่นแหละฮะไม่มีผู้ให้ไม่มีผู้รับนะฮะแต่ว่าก็คือเอื้อเฟื้อเกี่ยวกับมิตรไมตรีแล้วก็แนวทางและนโยบายอันไหนติดขัดเนี่ยรัฐบาลก็จะพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้เอกชนเนี่ยสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได
1: ้
0: หรือเอกชนเรียกร้องอะไรรัฐบาลก็จะช่วยเหลืออะไรได้บ้างก็จะช่วยเหลือกันนะครับประกอบกับมีโครงการไทยช่วยไทย plus แล้วนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างทางภาคเอกชนภาคธุรกิจเนี่ยเขามีมุมมองอย่างไรก็คงจะได้สะท้อนออกมาในช่วงบ่ายสองนะครับส่วน4โมงเย็นก็คุณสุบัจจีสุธรรมพันธ์ก็มีงานของกระทรวงพาณิชย์นะครับที่ท่านจะได้ไปปาฐกถาคุณชัยชนกชิดชอบเงียบหายไปเลยนะฮะเมื่อวานผมก็สงสัยเหมือนกันเมื่อวานมันมีประเด็นเรื่องไทย AI Passport ใช่ไหมแล้วก็คุณแนนบุญธิดา
1: ค่ะ
0: นะฮะในฐานะรัฐมนตรีช่วยเนี่ยดีมาตอบแทนมาตอบแทนคุณชัยชนก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลายคนก็สงสัยแล้วทำไมเจ้ากระทรวงไม่มาตอบเองก็วันนี้เห็นว่าวาระของคุณชัยชนกก็อ๋อรอ10โมงเนี่ยก็จะมีปาฐกถาเรื่อง AI for All นะครับที่โรงแรม The Rich นะฮะอยู่แถวถนนวิทยุ AI for All ก็คือ AI สำหรับทุกคนนะฮะหลังจากปาฐกถาเสร็จเดี๋ยวก็คงมีนักข่าวเนี่ยไปสอบถามคุณชัยชนกเรื่องของไทย AI Passport นะครับที่ตอนนี้ก็มีประเด็นเหมือนกัน ะครับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องของการใช้งบใช้อะไรต่างๆเนี่ยคือเมื่อไหร่ที่ราชการเนี่ยมีการใช้งบประมาณในจำนวนเงินที่สูงๆเนี่ยก็มักจะถูกตั้งข้อสังเกตว่าไปเอื้อประโยชน์ให้ใครหรือไม
1: ่
0: นะครับเพราะเงินเป็นจำนวนมากแล้วก็ผู้ที่กำหนดนโยบายเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่จะมีส่วนในการที่จะกำหนดทิศทางในการใช้เงินนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยหรือว่าข้อแคลงใจของประชาชนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคลี่ประเด็นเหล่านี้กันในวันนี้นะครับไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้นะฮะนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้เข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจการลงทุนไทยเวียดนามนะครับที่โรงแรมแฟร์มอนต์ฮานอยนะครับที่เวียดนามนั่นแหละครับก็มีการจัดขึ้นนะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI มีผู้บริหารระดับสูงภาครัฐภาคเอกชนทั้ง2ประเทศก็คือไทยเวียดนามร่วมงานกันอย่างคับคั่งโอกาสนี้นายกก็ได้ขอบคุณนะครับผู้นำภาคธุรกิจเวียดนามที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับเน้นย้ำว่าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเศรษฐกิจโลกฮะไทยเวียดนามต้องปรับเปลี่ยนมิติความสัมพันธ์จากการค้าขายระหว่างกันไปเป็นห่วงโซ่มูลค่าร่วมกันที่เขาเรียกว่า value chain นะครับบริบทที่สำคัญที่ท่านนายกได้พูดเนี่ยต้องขีดเส้นใต้เอาไว้นะครับไทยเวียดนามจะเปลี่ยนจากคู่แข่งเป็นคู่ค้า
1: ค
0: ู่แข่งเป็นคู่ค้าถ้าเป็นคู่แข่งอันนี้ผมขยายความเองนะฮ
1: ะ
0: คู่แข่งเนี่ยสู้กันไปสู้กันมามันก็ต้องมีคนแพ้คนชนะแต่ถ้าเป็นคู่ค้าเนี่ยสมประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็จะมีผู้ชนะทั้งคู่เราควรเป็นผู้ชนะทั้งคู
1: ่
0: ไม่ควรจะมีผู้ใดเป็นผู้ชนะไม่มีผู้ใดเป็นผู้แพ้นะครับเพราะผลจบสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะไม่สวยทั้งสองฝ่ายนะครับดังนั้นคู่แข่งเป็นคู่ค้ากันดีกว่าเป็นพันธมิตรธุรกิจกันครับนำจุดแข็งที่แตกต่างมาเกื้อกูลกันซึ่งเวียดนามมีความโดดเด่นด้านอะไรฮะด้านการผลิตการส่งออกและเทคโนโลยีดิจิทัลขณะที่ไทยมีเรื่องของระบบโลจิสติกโครงสร้างพื้นฐานระบบนิเวศทางธุรกิจอันนี้ก็คือจะแลกเปลี่ยนกัน
1: ค
0: ือถ้ามองเวียดนามแล้วฮะคุณปณิสราและท่านผู้ฟังมันจะมีจุดดึงดูดนักลงทุนพอสมควรเพราะค่าแรงเขาถูกกว่าบ้านเราเวลาเขาจะมาลงทุนเนี่ยเขาเห็นโอ้ค่าแรงเวียดนามถูกกว่าเขาก็จะมาลงทุนที่เวียดนามก็มันก็จะมีจุดแข็งของเขาแต่เวียดนามเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของภัยธรรมชาติพายุอะไรมาปุ๊บคือเวียดนามอยู่ใกล้กับทะเลใช่ไหม
1: ใช่อ
0: ยู่ใกล้ๆทะเลใกล้ๆฝั่งเนี่ยพายุมักจะก่อเกิดตัวที่ทะเลแล้วมันไม่มีอะไรปราการอะไรล้อมรอบเลยเนี่ยเวียดนามโดนก่
1: อ
0: นนะฮะภัยธรรมชาติเยอะแต่ค่าแรงเขาถูกนะครับแล้วก็เรื่องของการส่งออกเขาก็ดีแต่ของไทยก็มีจุดแข็งก็คือโลจิสติกโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจนั่นแหละอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้คุยกันท
1: ั
0: ้งสองฝ่ายรัฐบาลไทยเนี่ยก็เสนอแนวทางความร่วมมือผ่านยุทธศาสตร์3 connect ฮะแปลเป็นภาษาไทยคือ3เชื่อมโยง3เรื่องเชื่อมโยงอะไรบ้างฮะ1เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่น Digital AI Semiconductor นะฮะ2เชื่อมโยงอะไรกันต่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนนะครับคือบางทีไปเที่ยวไทยก็ต่อเวียดนามไปเที่ยวเวียดนามแล้วก็ต่อไทยเราต้องทำแพ็คเกจการบินแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยด้วยกัน
1: ค่ะ
0: นะฮะคือต้องทำแพ็กเกจด้วยกันเลยนะฮะเขาเรียกว่า1เที่ยวบิน2จุดหมาย อะไรแบบนี้นะฮะอ่ะนี่ก็เป็น2เชื่อมโยงพอเชื่อมโยงที่3เชื่อมโยงอะไรอีกฮะยุทธศาสตร์สีเขียวครับควบคู่กับความมั่นคงทางพลังงานเพราะว่าตอนนี้พลังงานเนี่ยก็หายากใช่มั้ยตะวันออกกลางนะครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น0นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องของ Net Zero ด้วยนะครับที่ทั่วโลกเนี่ยเขาก็มีการรณรงค์แล้วก็เป็นข้อจำกัดทางการค้า
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าใครไม่ตรงตามเงื่อนไขอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะถูกจำกัดเรื่องของการส่งออกและอะไรต่างๆนะครับก็จะต้องมีการร่วมมือกันระหว่างไทยกับเวียดนามทำงานด้วยความรวดเร็วแม่นยำมั่นคงบนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจกันนี่จริงต้องไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับหากไทยกับเวียดนามสามารถรวมความเข้มแข็งเข้าด้วยกันทั้งสองประเทศจะสามารถขับเคลื่อนเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนในทศวรรษข้างหน้านะครับนายกก็ได้ให้ความมั่นใจกับนักลงทุนเวียดนามว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจลดอุปสรรคทางการค้าพร้อมทั้งเชิญชวนให้ภาคเอกชนทั้งสองประเทศ ใช้โอกาสจากสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ที่สร้างร่วมกันในการขยายตลาดและสร้างความมั่งคั่งมั่งคงให้แก่ภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับอันนี้ก็ท่านนายกก็สรุปว่าเรื่องของการจับคู่ธุรกิจเนี่ยมันก็มี3เชื่อมโยงเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นการท่องเที่ยวแล้วก็เชื่อมโยงยุทธศาสตร์สีเขียวนะครับเปลี่ยนคู่แข่งเป็นคู่ค้านะครับอันนี้คือ2วันที่ท่านนายกได้เดินทางเยือนเวียดนามนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เวียดนามก็มาเยือนไทยสรุปแล้วเนี่ยก็คือการจับคู่ธุรกิจใหเกิดการลงทุนในทั้ง2ประเทศวินวินด้วยกันทั้ง2ฝ่ายนะครับ
1: ค่ะส่วนท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะคุณเอกนิติธันประภาสค่ะพูดถึงในกรณีนี้เหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องของการแปรวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ทรีคอนเนคค่ะสู่การปฏิบัติจริง3มิติหลักรับมือกับความท้าทายของเศรษฐกิจโลกนะคะมิติที่1เนี่ยอย่างที่คุณทรงพลเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานคือบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจห่วงโซ่อุปทานคืออะไรนะคะซัพพลายเชนเนี่ยคือหมายถึงว่ากระบวนการหนึ่งที่เราจะได้สินค้ามาตั้งแต่เริ่มต้นคือต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำต้นน้ำเนี่ยคือหมายถึงเรื่องของการจัดหาวัตถุดิบการเวลาที่เราจะเรียกว่าสมมติดิฉันเนี่ยจะผลิตสินค้าชิ้นหนึ่งเป็นอย่างเช่นช็อกโกแลตอย่างเงี้ยการจะจัดหาวัตถุดิบช็อกโกแลตประกอบด้วยอะไรบ้าง
0: ก็มีเม็ดช็อกโกแลตเม็ดโกโก้
1: น้ำตาล
0: อะไรต่าง
1: ๆนมอะไรอย่างเงี้ย
0: เขาเรียกว่าวัตถุดิบ
1: ใช่วัตถุดิบ
0: เรียกว่าซัพพลาย
1: ถูกต้องเวลาที่เราจะผลิตอะไรเงี้ยคือเขาก็ถึงจะเรียกว่าเวลาที่เราทำคู่ค้าการสมมติหานมจากแหล่งนึงหาน้ำตาลจากแหล่งนึงก็คือซัพพลายเออร์ของบริษัทนะคะเนี่ยอันนี้คือต้นน้ำที่เราจะจัดหาวัตถุดิบอะไรต่างๆในองค์ประกอบของการทำสินค้าหนึ่งกลางน้ำเนี่ยก็คือการเอาวัตถุดิบทั้งหมดที่เราได้มาเนี่ยในกระบวนการที่เราจะทำยังไงให้วัตถุดิบแต่ละชิ้นกลายเป็นช็อกโกแลต1อันอันนี้คือการผลิตช่วงกลางน้ำก็อาจจะมีการนำเทคโนโลยีอะไรต่างๆเข้ามาใช้ในการผลิตอะไรต่างๆนะคะส่วนช่วงปลายน้ำเนี่ยก็คือช่วงที่เราจะมีการเอาสินค้าที่เป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้วออกไปจำหน่ายก็จะมีเรื่องของการขนส่งโลจิสติกเข้ามาเกี่ยวข้องหรือจะเอาไปขายที่ไหนเอาไปวางในห้างไหมหรือไปวางร้านค้านะคะอันนี้ก็คือซัพพลายเชนทั้งหมดหรือว่าห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดในการที่เราจะผลิตสินค้าออกมาชิ้นหนึ่ง
0: คือกระบวนการผลิตสินค้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งกว่าจะออกมาเป็นสินค
1: ้
0: าเริ่มจากต้นทางคือแหล่งผลิตจนมาถึงโรงงานขนส่งแล้วจนมาถึงผู้บริโภคนี่เรียกว่าซัพพลายเชนเหลือห่วงโซ่อุปทานเป็น1 connect คือการเชื่อมโยงอันดับ1ซึ่งในบริบทนี้เขาพูดถึงอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอุตสาหกรรมแห่งอนาคตก็คือเรื่องชิปดิจิทัล AI คำถามคืออะไรบ้างเขาก็จะนำแผงวงจรเนี่ยของไทยแผงวงจรของไทยที่ผลิตไปเชื่อมกับงานออกแบบชิปของเวียดนามแผงวงจรไทยไปเชื่อมกับชิปของเวียดนามตรงนี้ก็คือการร่วมมือกันในการที่จะสร้างผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับคือแทนที่จะชิปกับแผงวงจรเนี่ยเป็นประเทศเดียวเราผลิตแผงเมนบอร์ดส่วนเวียดนามผลิตชิปแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการเป็นเซมิคอนดักเตอร
1: ์
0: นะฮะแล้วก็ AI อะไรต่างๆเนี่ยก็พัฒนาร่วมกันนะครับก็คือผลิตภัณฑ์หนึ่งทำ2ประเทศนั่นเองนะฮะเป็นการเชื่อมโยงกันในการผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่งผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งจะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ดิจิทัล
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: ส่วนในมิติที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนะคะขับเคลื่อนเรื่องของโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนค่ะเขาจะมีการใช้นวัตกรรมแล้วก็ความเชี่ยวชาญของนักลงทุนไทยนะคะในธุรกิจพลังงานสะอาดเอามาเป็นรากฐานสำคัญในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากทั่วโลกค่ะส่วนมิติที่3ก็คือการเติบโตของเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจท้องถิ่นการท่องเที่ยวรวมไปถึงความมั่นคงทางอาหารนะคะแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวแบบไร้รอยต่อก็คือเขาจะมาภายใต้แนวคิดเที่ยวเวียดนามพ่วงไทยเที่ยวไทยพ่วงเวียดนามนะคะ
0: เหมือนขายเหล้าพ่วงเบียร
1: ์คล้ายๆแบบนั้นนะก็กระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากนะคะเพราะว่าทั้ง2ประเทศเนี่ยก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
0: เขาต้องทำการตลาดร่วมกันนะระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาม ารวมกับเดี๋ยวนี้เขาท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ใช่ไหม
1: ยังอยู่
0: ยังเขายังไม่ใช่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะใครรัฐมนตรีนะ
1: ท่องเที่ยวคุณสุรศักดิ์คุณสุรศักดิ์ค่ะ
0: อันนี้ต้องทำคือถ้าเกิดจะท่องเที่ยวรวมกับเวียดนามเนี่ย หัวเรือใหญ่ของเราเนี่ยท่านนายกเนี่ยขยับแล้วนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็จะต้องขยับไปคุยกับเวียดนามสักหน่
1: อ
0: ยว่าเราจะหรือททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยต้องขยับสักหน่อยในการที่จะทำแพ็กเกจเที่ยวเวียดนามพ่วงไทยเที่ยวไทยพ่วงเวียดนาม นะฮะเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากซึ่งจะต้องมองดูว่าต้องมาแย่งตลาดกันเองนะฮะคือถ้าเกิดมันมีจุดเด่นเหมือนกันเนี่ยเราก็แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างนึกออกไหมไม่ต้องไปแข่งไปขายอย่างเดียวแข่งกับเขา
1: ค่ะ
0: นะครับบางอย่างเราก็ต้องยอมถอยแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เราก็จะต้องไปขอเขาขอเขาบอกฉันขอขายอันนี้นะแล้วเดี๋ยวฉันจะลดอันนี
1: ้
0: แล้วเธอก็ได้ตรงนี้ไปนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยก็ไทยเที่ยวเวียดนามพ่วงไทยเที่ยวไทยพ่วงเวียดนามก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะฮะ
1: ค่ะซึ่งคุณเอกนิตินะคะก็ยังพูดเพิ่มเติมบอกว่ารัฐบาลไทยเนี่ยคืออำนวยความสะดวกนะคะเรื่องของนักลงทุนทั้งสองฝ่ายเลยเขาจะมีมาตรการ BOI Fast Pass นะคะลดขั้นตอนแล้วก็เพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจด้วยพัฒนาเรื่องของระบบการชำระเงินดิจิทัลผ่านพรมแดนนะคะก็จะมี QR Code เข้ามาช่วยตรงนี้ก็จะได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการลดต้นทุนทางการเงินด้วยนะคะซึ่งทั้งสองประเทศก็ตั้งเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันค่ะขยับเป้าหมายมูลค่าการค้าแล้วก็การลงทุนระยะยาวขึ้นเป็น 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเพื่อที่จะเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ50ปี
0: โอ้นะ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ใช
0: ่เดี๋ยวกำหนดเป้าหมายเร่งด่วนปีนี้ไว้ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ใช่แต่ว่าระยะยาว 50,000
0: โอเคโอเค
1: ค่ะก
0: ็ตัวเลขนี้ขึ้นนะเนี่ยเมื่อวาน 25,000 อยู่เลยอ่ะ
1: เปลี่ยนเป็น 50,000 แล้ว
0: เปลี่ยนเป็น 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีซะแล้วนะฮะก็แสดงว่ามีการมองมุมบวกเปลี่ยนจากคู่แข่งมาเป็นคู่ค้าแล้วก็จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไว้ให้มันมากขึ้นพูดง่ายๆมองเพดานให้มันสูงขึ้นแหละเมื่อวานยังได้ยินท่านนายกพูด 25,000 ล้านอยู่เลยดอลลาร์สหรัฐไอ้ใจเราก็คิดเอ๊ะมันเป็นไปได้หร
1: อ
0: 25,000 ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยวันนี้ชัดกว่าเดิมก
1: ็
0: คือใครพูดเนี่ย
1: คุณเอกนิติค่ะ
0: คุณเอกนิติรัฐมนตรีคลังบอกว่า 30,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
1: ต
0: ่
1: อป
0: ีนี่คือมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับเวียดนาม นะครับถือว่าเป็นโจทย์เป้าหมายที่ท้าทายอย่างยิ่งนะฮะในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะครับคำถามคือผู้ปฏิบัติคือใครฮะกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ภาคเอกชนต้องทำงานเชิงรุกอย่างหนักนะครับกระทรวงการคลังนี่ก็เฝ้ามองนะครับแต่ว่าคนทำจริงๆเนี่ยกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ภาคเอกชนนะครับที่จะต้องขับเคลื่อนในทางปฏิบัติเป็นข้อสังเกตอย่างนึงที่เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างท้าทายนะฮะซึ่งโครงการขนาดใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยที่เขาบอกว่าจะมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยนะครับมักจะสะดุดมักจะติดขัดมีนู่นมีนี่อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าตอนนี้มันมีพรบ.อำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจนะครับเขาเรียกว่า Easy of Doing Business นะครับตอนนี้รู้สึกว่ากฎหมายเนี่ยมันมีมาในสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาช่วงปลายๆนะครับที่มีการผลักดันให้เกิดขึ้นก็คือการขออะไรเนี่ยในการดำเนินธุรกิจสมัยก่อนเนี่ยนะฮะยากคุยกันคนละภาษานี่มันก็ยากแล้วเอกสารก็ขอยุบยิบไปหมดเนี่ยมันจนนำมาสู่ว่าโอ๊ยฉันไปลงทุนประเทศอื่นดีกว่านะฮะก็เลยมีเรื่องของการลดขั้นตอนเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจแล้วก็มีมาตรการอีกอันหนึ่งก็คือ BOI Fast Pass ก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: หากจะเป็นเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีระบบเนี่ย Fast Track ที่มันทำให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกในทางธุรกิจไปดูคลังแล้วเนี่ยไปดูผู้ปฏิบัติดีกว่าหน่วยงานปฏิบัติเนี่ยที่จะต้องทำตามโจทย์ที่ท้าทายคือ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้นะฮะคุณสุปจีสุธรรมพันธ์นะฮะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะฮะก็จับพูดถึงในงานจับคู่ธุรกิจลงทุนไทยเวียดนามปี69ก็บอกว่ามุ่งมั่นที่จะประสานจุดเด่นของทั้ง2ประเทศนะครับขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ก็คือจะเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กันนะครับเติบโตไปด้วยกันนะครับปัจจุบันถือว่าเป็นคู่ค้าอันดับ6ของไทยในระดับโลกนะฮะสำหรับเวียดนามและเป็นอันดับ2ในภูมิภาคอาเซียนที่ผ่านมามูลค่าการค้าระหว่างกันเนี่ยเติบโตสูงถึงร้อยละ13แล้วก็มีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมใน5ปีที่ผ่านมามากกว่าร้อยละ6สะท้อนศักยภาพการเติบโตอย่างยั่งยืนนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวเลขนะครับผมไม่ลงรายละเอียดนะฮ
1: ะ
0: ก็สรุปแล้วเนี่ยก็ย้ำนะครับว่าความร่วมมือใกล้ชิดระหว่างไทยกับเวียดนามจะเป็นสิ่งที่ช่วยปรับเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป นะครับอ่ะนี่ก็เป็นหน่วยปฏิบัตินะฮะคือคุณสุภจีสุธรรมพันธ์กระทรวงพาณิชย์ไม่แน่ใจว่าปาดเหงื่อกันอยู่หรือเปล่านะฮะเพราะว่าบอกว่าโจทย์เนี่ยมันอยู่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี
1: ้
0: เป็นโจทย์ท้าทายเพราะว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็ชะลอตัวเศรษฐกิจไทยก็ชะลอตัวเศรษฐกิจตอนนี้ก็คือต้องพึ่งทั้งกระทรวงพาณิชย์ในการที่จะกระตุ้นนะฮะกระทรวงการคลังก็กระตุ้นนะฮะแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยก็จะต้องแอคชั่นนะครับตามนโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับก็ติดตามดูการทำงานเชิงรุกของรัฐบาลกับโจทย์ที่ท้าทายเป้าหมาย 30,000 ดอลลาร์สหรัฐในปีนี้การค้าระหว่างไทยเวียดนามจะเป็นไปได้หรือไม่เดี๋ยวปลายปีนี้น่าจะมีตัวเลขออกมาฮะ
1: ค่ะอีกคอนเน็กต์นึงนะคะที่จะต้องเป็นทีมทำงานนี่ก็คือเรื่องของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะในส่วนของการเติบโตของเศรษฐกิจสีเขียวนะคะหรือว่าการเที่ยวเวียดนามพ่วงไทยเที่ยวไทยพ่วงเวียดนามนะคะเรื่องนี้คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะร่วมคณะทีมไทยแลนด์นะคะนำโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ครั้งนี้เนี่ยไปเยือนเวียดนามด้วยนะซึ่งทั้งสองฝ่ายค่ะเห็นพ้องถึงแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันผ่านการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงหลายประเทศนะคะเพื่อที่จะได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกลแล้วก็ตลาดที่มีศักยภาพสูงโดยเฉพาะประเทศจีนอินเดียนะคะแล้วก็กลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวค่ะตรงนี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศทั้งเรื่องของเส้นทางการบินการเดินทางทางบกนะคะหรือว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลการท่องเที่ยวกันรวมไปถึงการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดร่วมกันด้วยนะคะเป็นโอกาสให้เกิดการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะบริการการท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้นนะคะอย่างธุรกิจโรงแรมสายการบินแหล่งท่องเที่ยวต่างๆหรือแพลตฟอร์มดิจิทัลนะคะที่จะช่วยเสริมศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากล นะคะซึ่งในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมนี้นะคะก็เป็นอีกกลไกสำคัญที่จะได้แลกเปลี่ยนแนวคิดแล้วก็ประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือการพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็ยกระดับคุณภาพการบริการค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งผลักดันการท่องเที่ยวไทยจากการเติบโตเชิงปริมาณนะคะไปสู่การเติบโตในเชิงคุณภาพเพื่อที่จะสร้างรายได้แล้วก็ความยั่งยืนให้กับประเทศได้ในระยะยาวค่ะ
0: นะครับปรับเปลี่ยนปริมาณเป็นคุณภาพอันนี้น่าสนใจนะครับก็คือคัดกรองเนี่ยนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงนะฮะเข้าสู่ประเทศไทยนะฮะแนวทางก็จะเป็นประมาณนั้นสิ่งที่ท้าทายเนี่ยคือถ้าเรามองในการเพิ่มเที่ยวบินหรือว่าอำนวยความสะดวกด้านการบินเนี่ยให้เขาเที่ยวเวียดนามแล้วก็มาต่อไทยเนี่ยอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าทางบกเนี่ยน่าสนใจคือการเดินทางข้ามแดนเนี่ยจากเวียดนามมาไทยเนี่ยมันต้องมาทางไหนเนี่ยหนองคายหรื
1: ออาจารย์หนอง
0: ผ่านลาวไห
1: ม
0: เออนะฮะคือการท่องเที่ยวเนี่ยพ่วงกันเนี่ยโมเดลไทยเวียดนามมันอาจจะมีการสภาวะแย่งชิงเนี่ยเรื่องของที่พำนักของนักท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆเนี่ยคืออาจจะมีการเที่ยวเวียดนามพอเงินใกล้จะหมดแล้วค่อยไปเที่ยวเมืองไทย อะไรแบบนี้ใช่ไหมคือมันต้องวางแผนกันดีๆนะฮะว่าอ้าวเขาไปเมืองเขาเนี่ยกับเมืองเราเนี่ยมันมีจุดดีจุดเด่นจุดอะไรเนี่ยที่มันแตกต่างกันแล้วก็ประสานกันอย่างกลมกลืนนะครับการเพิ่มเส้นทางอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ดีแต่ว่าสิ่งที่จะต้องคิดและปรับเนี่ยก็คือว่าโครงสร้างพื้นฐานของเราเนี่ยพร้อมหรือยัง
1: ค่ะ
0: รถไฟรถบัสข้ามพรมแดนผ่านแดนเนี่ยมันยังมีข้อจำกัดด้านศุลกากรแล้วก็เวลารัฐบาลต้องเจรจาการตกลงต่างๆเนี่ยนะฮะให้การเชื่อมต่อเนี่ยมันไร้รอยต่อนะครับเพราะเราก็ทราบดีกระทรวงทบวงกรมต่างๆทำงานแบบแยกส่วนการบูรณาการกันเนี่ยมันจะต้องมีเหตุการณ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมาทำให้เกิดการทำงานร่วมกันได้อันนี้มันเป็นเรื่องปกติเพราะแต่ว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ที่ต่างกันตามกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติในการที่จะดำเนินงานให้เขาเนี่ยมาทำข้ามกระทรวงเนี่ยทำได้ยากดังนั้นแล้วเรื่องศุลกากรเรื่องของการผ่านแดนเรื่องของเวลาอะไรต่างๆข้ามพรมแดนอะไรต่างๆเนี่ยต้องคุยกันนะครับเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นการกระจายรายได้ที่จะไปสู่ชุมชนจะเกิดได้จริงเนี่ยจะต้องมีการดึงผู้ประกอบการท้องถิ่นผู้ประกอบการท้องถิ่นนะครับแล้วก็ต้องสร้างแพลตฟอร์มท้องถิ่นขึ้นมาและสร้างดิจิทัลเกี่ยวกับการชำระเงินในท้องถิ่นขึ้นมา
1: ะ
0: นะครับเพื่อที่จะรองรับตรงนี้เพราะเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาปุ๊บเนี่ยไอ้ครั้นที่จะ แลกเงินดองเขาเป็นเงินบาทเขามาเป็นเงินอะไรของเขาเนี่ยนะมันยากแล้วไปเจอโกงราคาด้วยเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่ก็ใช้ระบบชำระเงินแบบดิจิทัลที่ทางท่านเอกนิติได้พูดเอาไว้บอกว่ามันจะมี QR code ที่สามารถชำระเงินเชื่อมโยงกันระหว่างไทยกับเวียดนามตรงนี้ก็น่าจะเกิดประโยชน์ดังนั้นการเชื่อมร้านค้าชุมชน SME อะไรต่างๆเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวระบบตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมาด้วยในการที่จะชำระเงินให้ SME ในท้องถิ่นร้านค้าชุมชนเนี่ยสามารถมีรายได้จริงไม่ใช่ว่าเป็นแต่รายใหญ่ได้รับแต่ประโยชน์และโอกาส
1: อ
0: ันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องระมัดระวังและต้องขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเดินหน้าควบคู่ไปด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะหรือว่าบัตรคนจนนะครับตอนนี้แทนที่จะเป็นกระแสบวกเนี่ยเป็นกระแสลบกับรัฐบาลเนี่ยมา 3-4 วันแล้วนะครับจากกรณีที่มีข่าวข้อเท็จจริงออกมาบอกว่าในผมก็จะย้ำอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะฮะว่าหากลูกเนี่ยนำชื่อบิดามารดาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปลดหย่อนภาษีนั้นอาจจะทำให้บิดามารดาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลุดจากสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะครับตรงนี้นะครับเป็นข่าวออกมาปึ้งปุ๊บเนี่ยมันก็มีเสียง ติติงออกมาบอกว่ามาบอกในเวลากระชั้นชิดแบบนี้เนี่ย มันก็ตั้งตัวไม่ทัน ถ้ารู้แบบนี้ไม่ลดหย่อนภาษีดีกว่า นะฮะอันนี้เป็นคอมเมนต์ที่หนึ่ง อีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าทำแบบนี้ก็จะไม่เป็นธรร
1: ม
0: เพราะว่าคนที่นำไปลดหย่อนภาษีคือบุตรส่วนคนที่ถูกตัดสิทธิ์คือบิดามารดา มันคือคนละคนกันพอเป็นคนละคนกันแล้วคุณมาตัดสิทธิ์คนคนนี
1: ้
0: กับคนที่ใช้สิทธิ์มันก็อีกคนนึงมันก็จะไม่ถูกฝาถูกตัวนะฮะอันนี้คือฝั่งที่ไม่เห็นด้วย
1: ค่ะ
0: นะฮะส่วนฟังอีกฝั่งนึงอีกมุมมองนึงเขาก็บอกว่าอ๋อมันเป็นการคัดกรองที่เหมาะสมเพราะเขามองว่าถ้าบุตรมีรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษีแล้วเนี่ยก็แสดงว่าไม่จนแล้วสิไม่จนแล้วสิและก็น่าจะส่งเงินมาให้บิดามารดาแล้วสิแต่ความเป็นจริงและข้อเท็จจริงเนี่ยก็หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ทุกรายเพราะบุตรบางคนก็เอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนแต่ก็ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูส่วนการจะพิสูจน์ว่าใครอุปการะเลี้ยงดูแล้วให้อุทธรณ์กันเข้าไปเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาใช้เวลาและพิจารณายากว่าอุปการะเลี้ยงดูกันยังไงนะอันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งที่รัฐบาลเนี่ยต้องเร่งออกมาให้ข่าวบอกว่าตกลงแล้วเนี่ยมาตรการนี้จะเอายังไงจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการเบรกเอาไว้โดยคือเบรกมาไว้หลายวันแล้วนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีเบรกอีกเบรกหนึ่งนะฮะก็คือคุณแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยแสดงว่าเข้ามาในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยนะครับสัมภาษณ์ความคืบหน้าการทบทวนหลักบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับบัตรคนจนนะฮะ
1: ค่ะ
0: ว่าตอนนี้ตัวเลขก็คือ 13.2 ล้านคนไม่มีใครถูกตัดสิทธิ์กี่เส้นใต้ยังไม่มีใครถูกตัดสิทธิ์นะครับทุกคนยังอยู่ในระบบไม่ได้เป็นไปตามข่าวที่บอกไปนะครับคุณแนนก็บอกนะครับว่าหลักเกณฑ์เนี่ยที่ล่าสุดเนี่ยจะต้องไปพิจารณากันใหม่ก็คือหลักเกณฑ์ที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยแหละนะ
1: ค่ะ
0: ไอ้ที่ตัดสิทธิ์เนี่ยนะยังไม่ใช้แต่จะไปพิจารณากันใหม่เบรกไว้ก่อนเลย
1: ค่ะ
0: ประเด็นในหลักเกณฑ์ของมุมมองส.ส.ภูมิใจไทยคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีมายาวนานแล้วและเป็นปัญหามานานบางคนมีบัตรบางคนไม่มีบัตรได้รับเสียงสะท้อนมานานหลายปีจนวนมาครบรอบที่กระทรวงการคลังต้องพิจารณาเกณฑ์ผู้ได้รับสิทธิ์เพื่อที่จะให้คนจนจริงๆต้องมีหลักเกณฑ์ผ่านออกมาสำหรับรอบนี้นะครับพูดง่ายๆก็คือว่าคัดจนทิพย์ออกไปเอาจนจริงเข้ามานะครับเพราะว่าเรื่องของความยากจนเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามเวลานะครับบางทีผมมีรายได้ปานกลางตอนนี้ผมจะเข้าเกณฑ์ยากจนก็ได
1: ้
0: หรือคนที่ยากจนมีรายได้เพิ่มขึ้นเปิดร้านกาแฟเนี่ยก็พ้นเส้นความยากจนแล้วนะครับก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินก็จะต้องมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลารอบนี้เขาก็เลยมีการปรับปรุงสำคัญคือบอกว่าอย่าเพิ่งตกใจแต่ตกใจที่เรียบร้อยแล้วครับเพราะนี่คือหลักเกณฑ์เบื้องต้นยังไม่มีใครโดนตัดสิทธิ์ผมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งยังไม่มีใครโดนตัดสิทธิ์ ส่วนในวันที่11มิถุนายนพรุ่งนี้นะครับจะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมชื่อยาวๆครับจะมีการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่นเพิ่มหรือไม่อันนี้นักข่าวถามเขาบอกว่าเรื่องหลักเกณฑ์จะต้องมีการพิจารณาอีกครั้งแน่นอนจะใช้วิธีอะไรในการกรองคนส่วนที่มีกระแสข่าวให้ยืนยันตนผ่านยืนยันตัวตนผ่านอำเภอสถานที่ราชการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศไปว่าจะให้บริการโดยการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านปลัดอำเภอลงไปสำรวจตรวจสิทธิ์แล้วก็ยืนยันตัวตนรวมถึงคนที่ไม่ได้อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนหน้านี้ก็จะไปเคาะประตูบ้านด้วยนะครับก่อนจะนำไปพิจารณาผ่านกระทรวงการคลังส่วนหลักเกณฑ์ต่างๆนายกได้สั่งทบทวนยกเลิกเกณฑ์การลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูพ่อแม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเรื่องนี้จะมีการพิจารณาเพิ่มเติมในวันพฤหัสนี
1: ้
0: นะครับสรุปยังไม่มีใครโดนตัดสิทธิ
1: ์
0: นะฮะส่วนเรื่องดราม่านะฮะที่เอาไปลดหย่อนภาษีลูกเอาไปลดหย่อนภาษีแล้วพ่อแม่จะถูกตัดสิทธิ์เนี่ยนะเดี๋ยวพฤหัสนี้เขาจะประชุมกันที่มีคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเนี่ยเป็นผู้พิจารณาอันนี้เป็นดำริของท่านนายกนะฮะอันนี้ก็พูดอย่างชัดๆอ่ะบอกว่าเออยังไม่ตัดสิทธิ์นะครับอันนี้ส่วนเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าคนที่เข้าถึงระบบดิจิทัลไม่ได้เนี่ยก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยของกระทรวงมหาดไทยไปเคาะประตูบ้านไปสำรวจตรวจสอบกันแล้วก็หากคุณมีคุณสมบัติครบนะฮ
1: ะ
0: ในการที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเนี่ยก็จะนำชื่อท่านเนี่ยบรรจุลงไปในรายละเอียดแล้วก็ได้บัตรคนจนกันต่อไปนะครับก็มีทั้งสองแง่
1: ม
0: ุ
1: ม
0: นะฮะที่ได้มานำเสนอกันนะฮะสำคัญคือทบทวนหลักเกณฑ์แล้วก็ประชาคมหมู่บ้านได้เห็นสภาพความเป็นจริงตัวเลขในฐานข้อมูลคือจริงๆอะไปดูตัวเลขอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ตอบโจทย
1: ์
0: ต้องให้ทางมหาดไทยเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรต่างๆเน
1: ี่
0: ยลงไปดูด้วยผู้ใหญ่บ้านลงไปดูด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในบ้านนี้เนี่ยมันมีใครอยู่บ้างจนจริงไหมนะครับหรือจนจริงๆแต่มีคนที่ตกหล่นอยู่เนี่ยก็เสริมเข้าไปนะครับ
1: ค่ะไปติดตามกันอีกสักเรื่องพักกันสักครู่ละกันเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามกันอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ก็ตอนนี้เนี่ยเป็นกระแสอยู่นะคะก็คือเรื่องของโครงการไทย AI Passport นะคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับบันทึกสถานการณ์ค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิริยกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
5: ้สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02 791 7517
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับไปดูเรื่องของไทย AI Passport กันบ้างนะครับนโยบายของรัฐบาลที่จะทำให้ทุกท่านนะฮะเด็กและเยาวชนและทุกท่านเนี่ยเข้าถึงระบบ AI ได้นะครับอย่างเท่าเทียมกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อย่างเท่าเทียมกันอันนี้คือวิสัยทัศน
1: ์
0: หรือวัตถุประสงค์ของโครงการ
1: ค่ะ
0: คำถามฝ่ายค้านถามถามว่าโครงการนี้เนี่ยมันมีอะไรซ่อนเร้นไว้หรือเปล่าในการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยแล้วก็จะมีการเวทีแลกเปลี่ยนความรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับโครงการนี
1: ้
0: ในวันพฤหัสบดีนี้นะครับแสดงว่าพฤหัสนี้จะมี2เวทีที่น่าสนใจ
1: ใ
0: เวทีแรกเนี่ยคือคณะกรรมการอะไรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไอ้เรื่องของ
1: ลดหย่อนภาษี
0: ไอ้ลดหย่อนภาษีใช่ไหมฮะบัตรคนจนอีกเวทีนึงคือเรื่องไทย AI Passport นะครับที่จะมีการแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นไม่แน่ใจเขานัดกันหรือเปล่า ทำไมต้องวันพฤหัสเดี๋ยวผมก็สงสัยเหมือนกันแล้วแบ่งเวทีกันยังไงแม้มันน่าสนใจทั้งสองข่าวไงเมื่อวานนี้คุณแนนบุญธิดาสมชัยนะฮะรัฐมนตรีช่วย DE เนี่ยก็กล่าวถึงเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการไทย AI Passport เนี่ยวันพฤหัสนี้ว่าคุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยรัฐมนตรี DE เนี่ยมอบหมายให้ตนเนี่ยแล้วก็ปลัด DEไปรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดที่มีในโลกออนไลน์และในพื้นที่ต่าง
1: ๆ
0: ขณะนี้มองว่าเป็นการให้ข้อมูลด้านเดียว ด้านไหนไม่รู้จึงเห็นว่าควรเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นดีกว่าซึ่งเวทีนี้ไม่ได้ระบุว่าเป็นใครแต่จะมีการเชิญชวนให้ท่านที่สนใจโครงการนี้ระบบว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนควรเพิ่มอะไรและขณะนี้ยังไม่มีใครเห็นว่าเนื้องานเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเวทีความคิดเห็นจะได้เห็นหลายส่วนซึ่งกระทรวงไม่ได้ปิดกั้นนะครับว่าใครไปหรือไม่ให้ใครไปแต่เชิญทุกคนเนี่ยไปให้ข้อมูลโครงการนี
1: ้
0: นะครับเรียกแขกก่อนนะครับประธานนี้นะครับส่วนความคิดเห็นเอายังไงเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่เนื่องจากโครงการเนี่ยได้ว่าจ้างไปแล้วนะครับก็บอกว่าความคิดเห็นมองได้หลายแบบบางความเห็นอาจอยู่ที่ส่วนของสัญญาอยู่แล้วบางส่วนอยู่นอกเหนือสัญญาถ้าเป็นความคิดเห็นที่ดีแล้วทางคู่สัญญาหรือนักพัฒนาเห็นว่าสามารถทำได้ก็คงเหมือนการเจรจาเบื้องต้นไปก่อนแต่ขอรอสรุปจากการรับฟังไปก่อนนะครับยังบอกด้วยว่าเวทีการรับฟังครั้งนี้เป็นนิมิตหมายใหม่เพราะทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นการทำโครงการรัฐจะต้องมีการทำประชาพิจารณ์ก่อนมีการเซ็นสัญญา คือประชาพิจารณ์คือรับฟังความคิดเห็นประชาชน อย่างเป็นทางการก่อนที่รัฐจะดำเนินโครงการนโยบายอะไรบางอย่างที่มีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมเอาพูดตรงๆก็คือการฟังความเห็นของประชาชนแหละเปิดอกเปิดอกและฟังความคิดเห็นนะครับว่าอย่างนั้นเถอะแต่ในขณะนั้นฟังดีๆนะครับเปิดทำประชาพิจารณ์นะครับแต่ในขณะนั้นในการทำประชาพิจารณ์ไม่มีใครเข้ามาให้ความเห็นอะไรเลยแสดงว่าอะไรฮะ
1: ก็เหมือนจะไม่ได้ทำ
0: ประชาพิจารณ์ล้มเหลวไงครับพี่ทำประชาพิจารณ์แต่ไม่มีใครมาให้ความเห็นอะไรเลยแสดงว่าไม่ได้ประชาสัมพันธ
1: ์
0: หรือไม่มีใครสนใจมันเป็นได้สองแนว
1: ค่ะ
0: คือหลายครั้งเนี่ยที่กฎหมายออกมาแล้วบอกว่าทำประชาพิจารณ์แล้วนะครับประชาชนในพื้นที่และประชาชนหลายคนมักจะงงไปทำตอนไหน
1: ใช่อ
0: ันนี้ภาครัฐต้องแก้ไขนะครับ
1: ใช่
0: ว่าเรื่องของการทำประชาพิจารณ์เนี่ยจะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงถ้าเกิดไปทำประชาพิจารณ์แล้วเนี่ยประชาชนไม่รู้มันก็เหมือนไปหลบๆซ่อนๆทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประชาชนให้มันผ่านเกณฑ์อ่ะว่าฉันได้ทำประชาพิจารณ์แล้วนะแล้วก็ดำเนินโครงการต่อไปได
1: ้
0: ถ้าทำแบบนี้เนี่ยไม่สวยแล้วก็จะโดนฝ่ายค้านเขาเล่นงานเอาอ
1: ัน
0: นี้ดังนั้นแล้วเนี่ยคือผมตกใจคำนี
1: ้
0: คือทำประชาพิจารณ์และไม่มีใครมาให้ความเห็นอะไรเลย
1: ค่ะ
0: แต่พอเมื่อโครงการผ่านไปแล้วได้ผู้รับจ้างแล้วก็มีขั้นตอนก็เพิ่งจะมีความเห็นอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็คือว่า ตอนทำประชาพิจารณ์คนอาจจะไม่รู้รายละเอียดแต่พอรู้รายละเอียดแล้วฝ่ายค้านออกมาติติงก็เริ่มมีกระแสกันออกมาอยากจะแสดงความเห็นก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่เราก็เปิดโอกาสนะครับเนื่องจากกระทรวงเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีอยากให้ได้ดีตามที่ทุกคนตั้งใจความตั้งใจคืออยากให้เหมือนประเทศอื่นๆที่เขาแจกให้ทุกคนแต่เรายังติดงบประมาณที่ไม่สามารถทำได้เช่นนั้นเช่นสิงคโปร์ให้สิทธิประชาชนจำนวนเยอะกว่าไทยนิดนึงนะฮะแต่ระยะเวลาสั้นกว่าไทยครึ่งนึงและใช้งบประมาณเยอะกว่าพร้อมย้ำว่าโครงการนี้กระทรวงมองถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ประชาชนจะได้รับไม่ได้ว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับขณะที่ฝ่ายค้านคุณรัชนกศรีนอกพรรคประชาชนบอกว่าเวทีความคิดเห็นนี้เป็นเวทีฟอกขาวให้กับโครงการนี
1: ้
0: ก็บอกว่าถ้าเป็นเวทีฟอกขาวถ้าอย่างนั้นเราต้องเชิญเฉพาะบุคคลอันนี้ก็โตแล้วบอกว่าเป็นข้อมูลเชิงบวกอย่างเดียวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่ได้เชิญเฉพาะบุคคลคือไม่ได้ล็อกสเปคเอาไว
1: ้
0: คือเปิดเป็นเวทีสาธารณะนะครับให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ไม่ได้ฟอกขาวแต่อย่างใดอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกันนะฮะบางทีฝ่ายค้านก็ติดติงเกินไปหน่อยเหมือนกันนะฮะอันนี้รัฐบาลก็บอกว่าไม่ใช่เวทีฟอกขาวดังนั้นพฤหัสนี้นะฮะท่านใดมีความคิดเห็นกับไทย AI Passport นะครับก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันคำถามคือภาครัฐสามารถถอยได้ไห
1: ม
0: ถ้าโครงการนี้เนี่ยเกิดเสียงต่อต้านมากๆแล้วก็นำไปสู่เรื่องของวิกฤตศรัทธาของคะแนนเสียงของประชาชนที่นิยมต่อรัฐบาลยกเลิกได้ไห
1: ม
0: ได้นะครับยกตัวอย่างแจกเงินหมื่นเฟส2
1: ค่ะ
0: ยกเลิกไปแล้วนะฮะคือถ้าจะยกเลิกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยในทางการเมืองนะต้องมีทางลง
1: ค่ะ
0: ต้องมีทางลงตอนเฟส2เนี่ยมันมีเรื่องของเศรษฐกิจใช่มั้ย

0: เก็บภาษีไทยอ่ะ12.5อะไรแบบเนี้ยมันก็คือทางลงบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเรายังไม่แจกเงินหมื่นเพราะว่าตอนนี้มีปัญหาเศรษฐกิจนี่คือทางลง
1: ค่ะ
0: เออคือทุกอย่างอ่ะมันสามารถงดหรือยกเลิกได้นะครับในทางการเมืองบอกต้องมีทางลงก็ดูเวทีนี้ถ้าเกิดมีการตีติงก็อาจจะมีการปรับโครงการเนี่ยให้สอดคล้องให้สอดคล้องกับสิ่งที่ประชาชนอยากจะได้รับนะครับแต่สิ่งที่ผมมองนะคือเรื่องของประชาพิจารณ
1: ์
0: ผมเห็นมาเยอะละว่าหลายกฎหมายหลายอะไรต่างๆเนี่ยที่มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยอย่างเป็นทางการที่เรียกว่าประชาพิจารณ์เนี่ยเออประชาชนไม่ค่อยจะรับรู้รับทราบเลยเออตรงนี้จะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแบบเนี้ยว่าอ้าวมาตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่
0: ทำไมฉันถึงไม่รู้เรื่องนะฮะแล้วก็การทำประชาพิจารณ์เนี่ยไม่มีใครเข้ามาให้ความคิดเห็นอะไรเลยเออพอไม่มีใครเข้ามาทำความคิดเห็นอะไรเลยก็เดินหน้าโครงการได้เลยเหรอเอออันนี้มันก็เป็นคำถามเนี่ยที่คุณแนนเขาบอกว่าเออขณะทำประชาพิจารณ์ไม่มีใครให้ความเห็นอะไรเลยเออตรงนี้ต้องแก
1: ้
0: ถ้าประชาพิจารณ์ไม่มีใครให้ความเห็นอะไรเลยเราจะดำเนินโครงการต่อไปจริงๆหร
1: อ
0: เออเอออันนี้น่าสังเกตนะ
1: ค่ะไปติดตามเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรกันบ้างนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะช่วงเช้าเจ้าหน้าที่คุมประพฤติจากสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ค่ะมีการเดินทางเข้าดำเนินการปลดกำไร EM นะคะให้กับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่บ้านจันทร์สองล่านะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนะคะก็เกิดขึ้นหลังจากกระบวนการทางกฎหมายที่ศาลอาญาธนบุรีเนี่ยมีการพิจารณาตรวจสอบรายชื่อผู้ที่รับพระราชทานอภัยโทษค่ะก็มีชื่อคุณทักษิณนะคะเป็นหนึ่งในผู้ที่รับสิทธิ์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการด้วยนอกจากนี้นะคะคุณทักษิณมีกำหนดที่จะเดินทางไปที่ดูไบนะคะประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะช่วงก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะคะสำหรับการเดินทางนี้ก็วัตถุประสงค์เพื่อพำนักแล้วก็ดำเนินภารกิจต่างๆรวมไปถึงจัดการธุระส่วนตัวเป็นระยะเวลาหนึ่งด้วยก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยค่ะคาดว่าภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจดังกล่าวนะคะคุณทักษิณก็น่าจะมีการเดินทางเข้าออกรอบประเทศลักษณะไปกลับแบบนี้อีกหลายครั้งนั่นเอง
0: ครับพ้นโทษแล้วไง
1: พ้นโทษแล้ว
0: จะไปไหนก็ไปได
1: ้
0: ถ้าจะไปไหนก็ไปได้
1: ค่ะ
0: มองแล้วไปดูไบไปทำอะไร
1: ไปจัดการธุระส่วนตัวภารกิจต่างๆอาจจะมีธุรกิจอยู่ที่นู่น
0: เขาบอกว่าไปหาคุณยิ่งรักน้องสาวสุดที่รักแล้วเขาบอกว่าคุณทักษิณประกอบอะไร EM แล้วเนี่ยก็น่าจะบินไปดูไบไปหาคุณยิ่งรักนะฮะช่วงสิ้นเดือนนี้ก็พี่น้องพบกันก
1: ็
0: ไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะแต่นั่นแหละคุณยิ่งรักก็ยังมีคดีอยู่เนี่ยก็เดี๋ยวคือคุณทักษิณน่ะต้องระมัดระวังตัวในการขยับตัวในการขยับตัวในการทำอะไรต่างๆเพราะตอนนี้สังคมก็จับตามองว่าคุณทักษิณเนี่ยจะกลับมาทางการเมืองอีกหรือไม
1: ่ค่ะ
0: คุณทักษิณขยับตัวไปไหนเนี่ยนักข่าวก็จะต้องติดตาม แค่บอกว่าไปดูไบเนี่ยก็มีข่าวออกมาแล้วบอกว่าอ้าวคุณทักษิณน่าจะไปหาคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งคุณทักษิณก็ไม่ได้บอกอย่างนั้นนะฮ
1: ะ
0: อาจจะไปพักผ่อนกับครอบครัวก็ได้นะฮะคือไปไหนก็เป็นข่าวหมดนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องติดตามนะฮะอ้าวส่วนฟุตบอลโลก
1: ค่ะ
0: เอายังไงอ่ะได้ดูไหมเนี่ย
1: ก็ลุ้นๆอยู่นะคะ
0: ยังลุ้นอีกเหรอ
1: ยังลุ้นอยู่แต่ว่าเอ๊ะเหมือนเขาจะเริ่ม
0: เงียบๆไปแล้วนะ
1: เริ่ม
0: เดือนตอนแรกก็มีข่าวว่าอ้าวเดี๋ยวจะหาเงินไปซื้อลิขสิทธิ์กับฟีฟ่าใช่ไหมแล้วปรากฏว่าพอทำท่าจะหาเงินไปซื้อลิขสิทธิ์กับฟีฟ่าตอนนี้มันตอนนั้นมันมีเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจตะวันออกกลางไงตอนนี้ก็ยังไม่คลี่คลายนะฮะคนก็ตอบว่าบอกว่าโอ้โหเศรษฐกิจแย่ขนาดนี
1: ้
0: กู้เงินตั้ง400,000 ล้านยังจะเอาเงินเนี่ยไปซื้อฟีฟ่ามาดูฟุตบอลกันอีกเหรอเฮ้ยมันย้อนแย้งกันนะ
1: เ
0: ออเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีไหมนะอันนี้เขาตอบว่ามาอย่างนี้นะเออส่วนคนอยากดูอ่ะ
1: ก็อยากจะให้ซื้อแหละ
0: ส่วนคนอยากดูก็อยากให้ซื
1: ้ออยากให้ซื้อ
0: ก็บอกว่าอ้าวเนี่ยมันกระตุ้นเศรษฐกิจนะเออคำถามคือกระตุ้นเศรษฐกิจยังไง
1: อ่
0: ะลองไปดูการซื้อขายลิขสิทธิ์ฟุตถ่ายทอดฟุตบอลโลกเนี่ยคือตอนนี้ไม่ชัดซื้อไม่ซื้อนะฮะศูนย์พยากรเศรษฐกิจธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอันนี้เขาสำรวจความเห็นประชาชนบอกว่ายังรอลุ้นผลการซื้อลิขสิทธิ์ชมฟานฟรีทีวีนะฮะคาดว่าฟุตบอลโลกปีนี้นะครับจะสร้างเม็ดเงินสะพัดกว่า 68,600 ล้านบาทครับแต่หากไม่มีการถ่ายทอดสดนะครับมูลค่าจะหายไป10,000 ล้านหายไป10,000 ล้านนะฮะ 68,000เหลือ58,000อ่ะ

0: รับได้ไหม
1: ก็เยอะนะคะ
0: เอ
1: เป็น
0: อ
1: ตัวเล
0: เ
1: ข
0: อ
1: ที่
0: อ
1: เยอะเหมือน
0: เ
1: ก
0: น
1: ั
0: าน ะไม่แต่ถ้าเอาคำนวณความคุ้มทุนนะคุณจ่ายไปเท่าไหร่ล่ะ
1: พัน
0: เอ
1: กว่า
0: อ
1: ล้าน
0: ลิ
1: น
0: ข
1: ะ
0: สิทธิ์ฟีฟ่าเออ
1: พัก น
0: ็
1: กว่าล้าน
0: ลองไปคำนวณดู
1: ค่ะ
0: นะฮะถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นก็ขาดทุนเนาะ
1: ใช
0: อ
1: ่
0: ถามตัวอย่างนะส่วนใหญ่ 41.7% สนใจมากมากที่จะชมฟุตบอลโลก
1: ค่ะ
0: แม้ขณะนี้ไทยยังไม่มีการถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลนะครับ
1: ค่ะ
0: รอลุ้นอยู่ 47% เชื่อว่าจะมีโอกาสได้รับชมฟุตบอลโลกผ่านฟรีทีวีเห็นด้วยกรณีรัฐบาลสนับสนุนค่าลิขสิทธิ์เพราะไม่อยากจ่ายเงินสมัครแพ็กเกจชอบของฟรีว่างั้นเถอะนะฮะหากไม่มีช่องรับชมทางทีวีฟรีทีวีจะไปทำไงต่อฮะไปดูร้านอาหารสถานบันเทิงหาลิงก์สตรีมมิ่งออนไลน์และดูเฉพาะไฮไลท์หรือข่าวสั้นนี่ก็ทางเขานะฮะการจับจ่ายใช้สอยส่วนใหญ่เนี่ยมาจากไหนที่บอกว่าโอ้โหมันหายไปหมื่นล้านเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็คือการอุปโภคบริโภคและการสังสรรค์นะครับตามร้านอาหารไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์รับสัญญาณแล้วก็มีการจ่ายนอกระบบเศรษฐกิจจากการเล่นพนันฟุตบอลอันนี้ก็เรียก
1: อันนี้ก็
0: เอามานับด้วย
1: น
0: เ
1: ั
0: หร
1: บ
0: อค
1: ด
0: ร
1: ้
0: ับ
1: วยล่ะ
0: เออไม่รู้เหมือนกันนะคาดว่าการแข่งฟุตบอลโลกจะมีเม็ดเงินสะพัด68,000กว่าล้านนะครับนี่ก็เป็นการพยากรณ์จากพยากรณ์จากไหนนะห
1: อ
0: ก
1: า
0: าร ค้า
1: ไท
0: ไทย
1: ยค่
0: น
1: ะ
0: ะฮะแต่ถ้าไม่มีการถ่ายทอดเงินจะหายไป10,000 ล้าน
1: ค่ะ
0: ก็นั่นแหละก็เดี๋ยวก็ดูกันคือความคึกคักเนี่ยก็ไทยก็ไม่ได้ไปแข่งกับเขาเนาะ
1: ใช่
0: เออแต่ก็ไม่ได้อะเวลามีกิจการงานอะไรต่างๆประเทศไทยก็อยากมีส่วนอยากดูนะฮะ
1: ค่ะ
0: ฟุตบอลโลกทีไรบอลยูโรทีไรนะฮะจะเห็นคนตาเป็นแพนด้ามาทุกทีคุณผู้ชาย
1: นอนดึก
0: นอนดึกนะฮะนอนดึกตีสองตีสามนะอ่ะก็เดี๋ยวติดตามดู
1: ค่ะ
0: ว่าจะซื้อไม่ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก
1: ค่ะไปติดตามเรื่องของการเลือกตั้งนะคะการเลือกตั้งกรุงเทพนะคะแล้วก็พัทยานะคะไปดูที่กรุงเทพนะคะซึ่งทางท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครค่ะคุณธนิตตันบัวคลี่ก็มีการร่วมติดตามการเตรียมความพร้อมนะคะการเลือกตั้งที่สำนักงานเขตพญาไทค่ะซึ่งก็มาตรวจความพร้อมนะคะทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพนะคะของสำนักงานเขตพญาไทซึ่ง28 มิถุนายนนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะมีการเลือกตั้งกันนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็รับฟังความคิดเห็นปัญหาต่างๆแลกเปลี่ยนแนวคิดแล้วก็มุมมองนะคะที่ได้รับฟังมาจากสำนักงานเขตเพื่อที่จะเอาไปพัฒนานะคะวางแนวทางปฏิบัติซึ่งทางคุณสายชนจังสมยานะคะผู้อำนวยการเขตพญาไทมีการรายงานเรื่องของความพร้อมแล้วก็การจัดตั้งศูนย์ประสานการเลือกตั้งเขตพญาไทนะคะที่เป็นหน่วยบัญชาการหลักส่วนจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพนะคะในพื้นที่ตอนนี้มีทั้งสิ้น 51,176 คนค่ะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพนะคะจำนวน 49,577 คนนะคะซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ย80หน่วยด้วยกันรวมถึงการแต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะครบถ้วนนอกจากนี้ยังมีการจัดเจ้าหน้าที่เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนนะคะก็คือเรื่องของสถานที่หน่วยเลือกตั้งเนี่ยเขาบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงประมาณ32หน่วยก็ป้องกันในเรื่องของอุปสรรคต่างๆด้วยอย่างถ้าน้ำท่วมฝนตกขึ้นมาอุบัติเหตุทางถนนอะไรต่างๆนะคะถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการเผยแพร่นะคะ QR code ผ่านทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานเขตนะคะที่สามารถสแกนตรวจสอบในเขตเลือกตั้งได้เลยนะคะซึ่งนอกจากนี้ประชาชนยังสามารถสะท้อนข้อเสนอแนะแล้วก็ข้อคิดเห็นเนี่ยกลับมาในลิงก์ QR code นี้ได้ด้วยนะคะก็มีการประสานงานกับเครือข่ายนะคะทั้งทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกนะคะททบ5แล้วก็กรมประชาสัมพันธ์ของเราเองที่จะรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะในด้านการประชาสัมพันธ์นะคะรวมไปถึงขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่สื่อเน้นย้ำข้อมูลที่มีประโยชน์ให้กับประชาชนด้วยค่ะซึ่งท่านรองปลัดกรุงเทพนะคะก็กำชับเจ้าหน้าที่ให้วางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะโดยเฉพาะประเด็นทางการเมืองในช่วง20วันสุดท้ายพร้อมกับสรุปผลการประชุมนะคะแล้วก็ชื่นชมการดำเนินงานของทางสำนักงานเขตพญาไทโดยจะนำแนวทางที่เป็นประโยชน์เนี่ยไปใช้กับสำนักงานเขตอื่นๆด้วยนะคะ
0: นะก็เป็นบรรยากาศนะครับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็เหลืออีกกี่วันนะ28วันนี้วันที่เท่าไหร่
1: วันนี้วันที่
0: วันที่9แล้ว
1: ที่10วันนี้วันที่10
0: วันที่10แล้วนะฮะก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้ว18วันนะฮะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเออ ดูแล้วคุณชัชชาติก็ยังนอนมาเหมือนเดิม
1: ออ
0: ถึงแม้ว่าจะมีกระแสโจมตีในหลายด้าน
1: ค่ะ
0: นะกระแสโจมตีในหลายด้านเดี๋ยวก็ติดตามดูว่าเอ๊ะช่วงโค้งสุดท้ายมันจะมีอะไรที่มากระทบอะไรมากกว่านี้หรือไม่นะฮะติดตามดูไปดูเรื่องของคดีหัวสวกันบ้างเงียบหายไปนานแล้วนะฮะคดีหัวสวตกลงแล้วพิจารณาไปถึงไหนแล้วเนี่ยคุณณรงค์กลั่นวารินประธานกกต.นะฮะอันนี้คนใหม่นะ
1: ฮะ
0: เมื่อก่อนอิทธิพลบุญประคองตอนนี้คุณณรงค์กลั่นวารินเนี่ยประธานกกต.คนใหม่คนเดี๋ยวนะประธานกกต.เนี่ยคนละคนกันเลขากกต.นะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวคุณจะเข้าใจกันผิดเลขายังเป็นเลขาแสวงเหมือนเดิมอันนี้ประธานกกต.คุณณรงค์กลั่นวารินให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการพิจารณาคดีหัวสว.เขาบอกไทม์ไลน์นะฮะจะพิจารณาทุกวันจันทร์เขาใช้สูตรจันเว้นจันทั้งหมด12จันจันเว้นจันทั้งหมด12จันต้องพิจารณากันนะฮะต้องมีเวลาให้กกต.ดูเอกสารเอกสารเยอะไปหมดนะฮะก็จะต้องมีการสแกนดูเพราะว่ามันมีทุกจังหวัดนั่นแหละนะครับยืนยันดูละเอียดนะฮะจึงไม่สามารถประชุมได้ทุกวันส่วนวันอื่นๆเป็นการประชุมปกติเราพยายามทำให้เสร็จเร็วทุกรอบตามกรอบเวลาที่กำหนดนะฮะหลายคนมองว่ากกต.จะมีการเป่าคดีหัวสว.ไห
1: ม
0: นะฮะเราก็รู้อยู่ว่าสังคมไทยหรือใครเนี่ยมองภาพกกต.อย่างไรกกต.ชุดนี้มาเป็นกกต.ทำหน้าที่ใหม่ทุกคนคุยกันว่าเราต้องทำหน้าที่ในกรอบของกฎหมายเรารู้ว่าสังคมมองเรายังไงมองยังไงเราไม่อยากให้เกิดภาพนั้นขอให้มั่นใจในการประชุมของเราละเอียดรอบคอบคำวินิจฉัยที่ออกมาเป็นคำวินิจฉัยรวมทุกคนรู้ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายและจะมีการลงมติวันเดียวกันนะฮะ
1: ค่ะ
0: จันเว้นจัน
1: อืม12จัน
0: คนมองว่าล่าช้าเกินไปหรือไม
1: ่
0: นะฮะเพราะว่ามีกระแสเรียกร้องให้สะสางปัญหาให้มันรวดเร็ว
1: ะ
0: นะฮะแต่ว่ามุมมองกกต.ประธานกกต.บอกว่าเน้นความรอบคอบป้องกันเรื่องของคือกกต.ก็กลัวเรื่องฟ้องกลับนะครับ
1: ค่ะ
0: เขาก็ต้องรอบคอบของเขาแบบนี้แหละครับแล้วก็เอกสารมันเยอะมากนะฮะที่คนร้องกันเข้ามานะครับแล้วก็มันมีความท้าทายเรื่องความเชื่อมั่นด้วยเพราะว่ากกต.ชุดนี้เป็นชุดใหม่นักสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสเป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่งนะฮะสำหรับกกต.ชุดนี้นะครับ
1: ค่ะไปติดตามเรื่องของบริษัทซินเกอร์หยวนจำกัดนะคะถ้าจำได้ก็คือบริษัทที่ผลิตเหล็กของตึกสตง.
0: ที
1: ่ถล่มลงมา
0: ที่ถล่มแล
1: ้
0: วก
1: ็
0: โดนปิดโรงงาน
1: ใช่นะคะก็ล่าสุดเนี่ยมีการอนุญาตให้เปิดโรงงานแล้วนะคะเรื่องนี้คุณอัธวิชสุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะในฐานะรองหัวหน้าพรรคเนี่ยก็ออกมาบอกถึงกรณีที่กระทรวงอุตสาหกรรมนะคะอนุญาตให้บริษัทซินเกอร์หยวนจำกัดซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กในการก่อสร้างตึกสตง.กลับมาดำเนินการได้ตามปกตินะคะซึ่งคุณอัธวิชเนี่ยบอกว่าถึงแม้จะมีการตรวจสอบความปลอดภัยของโรงงานเหล็กแล้วเนี่ยแล้วก็พบว่าไม่มีปัญหาแต่ปัญหามันก็อยู่ที่มาตรฐาน

0: มาแล้วเนี่ยเราต้องเอาไปใส่ในเตาปรุงเหล็กเพื่อที่จะให้มันกลายเป็นเหล็กบริสุทธิ์ก็คือเอาแร่ธาตุอื่นๆที่มันเจือปนอะไรเข้ามาเนี่ยออกไปด้วย
1: แปรรูปเหล็กให้เป็นเหล็กบริสุทธิ์นั่นเองนะฮะให้ตรงไปตามมาตรฐานถ้าเหล็กมีแร่อะไรเจือปนเนี่ยก็ไม่ก็ผิดสเปคผิดสเปคมันก็จะมีปัญหาน
0: ะคะตรงนี้เขาก็ยังอยากจะให้กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยทบทวนคำสั่งหน่อยพร้อมกับตั้งข้อสังเกตต่อนะคะว่าเอ๊ะมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นแบบนี้แล้วทำไมถึงยังอนุญาตให้เปิดอยู่
1: เจ้ากระทรวงคือคุณวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมฮะอันนี้ต้องรีบออกมาตอบนะฮะส่วนกรมโรงงานอุตสาหกรรมฮะชี้แจงฮะการอนุญาตเปิดโรงงานซินเคอร์ยูนสตีลเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายโปร่งใสนะฮะรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมคุณอรยาสไลเพชรนะฮะก็ชี้แจงกรณีที่กรอ.อนุญาตให้ซินเคอร์ยูนเนี่ยกลับมาดำเนินกิจการนะครับสืบเนื่องจากอะไรอ่ะนะครับกิจการเพราะเพลิงไหม้นะครับ
0: ก็คนละเรื่องกับ
1: มันคนละเรื่องกันดีกว่าเมื่อธันวาปี67นะฮะบริษัทร่วมมือแก้ไขเรียบร้อยแล้วบำบัดมลพิษที่เคยตรวจค่าฝุ่นละอองเรียบร้อยแล้วจึงสามารถเปิดได้นะฮะส่วนมาตรฐานเหล็กนะฮะมอกครับต้องมาตรฐานอุตสาหกรรมฮะสุ่มตรวจนะครับพร้อมกันนี้สมอคือสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมเนี่ยก็ต้องอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์เก็บตัวอย่างยกระดับมาตรฐานเหล็กเส้นคอนกรีตให้รัดกุมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนนะครับก็คือจริงๆอ่ะอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมขออภัยรองตอบคนละคำถามนะครับคือบอกว่าเปิดเนี่ยเพราะว่าบำบัดมลพิษเรียบร้อยแล้วสาเหตุจากไฟไหม้แต่เรื่องของมาตรฐานเหล็กโยนให้มอกนะฮ
0: ะ
1: สมอเนี่ยต้องมาตอบนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยทางรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงคือคุณวราวุฒิศิลปอาชาน่าจะต้องออกมาตอบดังๆชัดๆว่ามาตรฐานเนี่ยเรื่องของเหล็กเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยเรามีแนวทางอย่างไรเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในวงการก่อสร้างนะครับ
0: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของเรื่องสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชลธรจันยาครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีวาระสำคัญพิจารณาทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศและการขับเคลื่อนเมกะโปรเจกต์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
5: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีวาระสำคัญพิจารณาทั้งการเดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศและการขับเคลื่อนเมกะโปรเจกต์ วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไท

0: เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมีวาระสำคัญครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจสังคมและการต่างประเทศด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เสนอการเข้าร่วม FTA ไทยภูฏานและยกระดับความร่วมมืออาเซียนจีนขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเร่งสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับมอลตาและกัวเตมาลาพร้อมกันนี้ยังมีวาระการขออนุมัติงบกลางปี2569เพื่อจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีด้านกระทรวงคมนาคมเสนอโครงการใหญ่ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายอื่นๆรวม56แห่งพร้อมขอเปลี่ยนวิธีดำเนินงานก่อสร้างทางหลวงสายพังงาสุราษฎร์ธานีรวมถึงรายงานผลการแก้ไขสัญญาจำหน่ายสินค้าปลอดอากรของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทอเพื่อป้องกันการทุจริตส่วนวาระอื่นๆที่น่าสนใจเช่นคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569และกระทรวงสาธารณสุขรายงานปัญหาการบริโภคบุหรี่ไฟฟ้าและมีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงรวมถึงกรรมการในหน่วยงานสำคัญต่างๆหลายตำแหน่งส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าปรึกษาหารือก่อนพิจารณากฎหมายสำคัญหลายฉบับ
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเวลา 9:00 น.วันนี้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ก่อนที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบเรื่องวุฒิสภามีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวรคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบแล้วจากนั้นมีวาระพิจารณาเรื่องด่วนรวม6เรื่องเช่นร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยรวมถึงร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมนอกจากนี้ยังมีร่างกฎหมายที่ค้างพิจารณาเช่นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกตลอดจนร่างกฎหมายเสนอใหม่เช่นร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลและร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลวาสนาตระเกตรายงาน
0: ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลจะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.6 ถึง 0.8พร้อมแนะนำให้ดำเนินโครงการอย่างโปร่งใส
2: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นไปตามที่คาดการไว้ซึ่งจากข้อมูลการใช้จ่ายในช่วง 8-9 วันที่ผ่านมาพบว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วเกือบ 20,000 ล้านบาทและจะเริ่มเห็นผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างชัดเจนภายใน 1-2 เดือนข้างหน้าจะทำให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยและความคึกคักทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่เพราะประชาชนส่วนใหญ่สร้างประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายเล็กและรายใหญ่เช่นเดียวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พบการจับจ่ายส่วนใหญ่เป็นร้านค้าระดับหมู่บ้านตำบลจึงประเมินผลของทั้ง2โครงการจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.6 ถึง 0.8 พร้อมกันนี้ยังเสนอแนะให้ภาครัฐดำเนินโครงการด้วยความโปร่งใสป้องกันไม่ให้เกิดการเอาเปรียบประชาชนหรือร้านค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทำให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: วิทยุอะไรล่ะ
5: Everyday English
6: Noise

0: วัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการ Everyday English วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่4แล้วนะคะในซีรีส์ The Little Book of Joy นะคะกิจกรรมเล็กๆที่สามารถหาความสุขได้กับตัวเองค่ะวันนี้เป็นเรื่องของ Find a Rainbow นั่นก็คือการไปลองมองหารุ้งนั่นเองค่ะลองมาฟังเรื่องราวกันดูนะคะ Look up Is there a rainbow in the skyIf there is, call out, there is a rainbow. You don't want anyone to miss it. If you can't see a rainbow, why not make one? Draw one with chalk on the pavement. Dress in rainbow colors. Line up objects in rainbow order. Write your name in rainbow letters. You can make someone smile from unexpected colorful joy.Need a little cheer just for you? Go on a rainbow hunt. Look for items around your home that are red, orange, yellow, green, blue, and purple. Draw or write about what you find. You can almost always find a rainbow when you take time to look. เป็นยังไงกันบ้างคะได้ลองมองหาสายรุ้งในสิ่งที่อยู่รอบๆตัวกันบ้างหรือเปล่าคะคำว่า rainbow สะกด RAINBOW rainbow ก็มีวิธีการต่างๆนะคะที่เขาแนะนำที่จะสร้างรุ้งขึ้นมาได้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มองหาไปบนท้องฟ้าเนี่ยเราก็อาจจะวาดขึ้นมาเองนะคะใช้สีวาดขึ้นมาเองหรือบางครั้งก็อาจจะลองแต่งตัวในสีสันที่เป็นสีรุ้งนะคะหรือเอาของที่อยู่ในบ้านเนี่ยซึ่งมีสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีม่วงนะคะมาเรียงกันให้เป็นเหมือนสายรุ้งนะคะสิ่งเล็กๆเหล่านี้ก็อาจจะสร้างความสุขแก่เราได้ค่ะก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Everyday English แล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามอะไรนะคะเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษนะคะสามารถสอบถามมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720222นะคะหรือที่ Facebook Page นะคะ English Program Molelak University ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: อุทกภัยภัยจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้เกิดขึ้นได้ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินและกระจายความเสียหายออกไปเป็นวงกว้าง
5: แม้เราไม่อาจหลีกเลี่ยงภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นได้แต่เราสามารถหาวิธีลดความรุนแรงและบรรเทาผลกระทบและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได
4: ้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะน้ำท่วมฉับพลันด้วยสติและหัวใจที่เข้มแข็งพัฒนาความรู้ติดตามข่าวสารและเมื่อเกิดภัยใส่ใจต่อคำเตือนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสาธารณภัยอย่างเคร่งครัด
5: และอย่าลืมจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉินเรียนรู้วิธีป้องกันปฏิบัติตนให้ถูกต้องเมื่อเกิดภัย
4: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: เมื่ออายุเป็นเพียงตัวเลขเมื่อวัยเก๋าขอกลับมาทวงบัลลังก์ความฟิต
4: และเมื่อสปิริตนักกีฬาไม่มีวันเกษียณ
6: จังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาร่วมชมร่วมเชียร์ร่วมต้อนรับทัพนักกีฬาวัยเก๋าจากทั่วประเทศมาร่วมชิงชัยในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมส์69 8-14 มิถุนายนนี
4: ้ร่วมส่งกำลังใจให้กับเหล่ายอดมนุษย์วัยเก๋าประชันความสามารถและ ความแข็งแกร่งจริงใจกว่า15ชนิดกีฬาม
6: าร่วมพิสูจน์ว่าพลังกายยังฟิตพลังใจยังเหลือพร้อมกับสัมผัสรอยยิ้มมิตรภาพความอบอุ่นและความประทับใจบนดินแดนเมืองร้อยเกาะ
4: ห้ามพลาดร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้ลั่นสนาม 8-14 มิถุนายนนี
6: ้ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและร่วมฉลองพลังวัยเก่าไปด้วยกันในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมส์69แล้วพบกันนะครับ
4: เกมแห่งเมืองคนดีตาปีเกม69
7: เชื่อมั่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการคุยข่าว9โมงครับ
8: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะเรามาเจอกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ค่ะวันนี้เจอกันวันพุธที่10เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ตรงกับแรม10ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพุธกลางสัปดาห์เนาะพุธประมาณอีกไม่กี่วันก็กลางเดือนมิถุนายนกันไปแล้วค่ะเขาบอกว่าเดือนนี้คุณผู้ฟังขามิถุนายนถือว่าเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเนาะหลังใครที่เหมือนกำหนด New Year Resolution ไว้ว่าเดี๋ยวปีนี้เนี่ยปี69นี้ฉันจะทำอย่างนั้นฉันจะทำอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่า6เดือนที่ผ่านมามันไม่ง่ายเท่าไหร่ก็ไม่เห็นเป็นไรคุณผู้ฟังขาเดี๋ยว6เดือนหลังเรามาทำไปด้วยกันเรามาก้าวไปด้วยกันเนาะส่วนใครที่มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาก็ขอให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะเราเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคุณผู้ฟังคะวันนี้อยู่กับมุกค่ะออนประวีวงศิราผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz นะคะรายการคุยข่าว9โมงค่ะสวทสุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายถ่ายทอดส่งเสียงส่งสัญญาณไปยังพื้นที่3จังหวัดผ่าน6สวทด้วยกันค่ะจังหวัดแรกก็คือจังหวัดชุมพรผ่านทางสวทชุมพรจังหวัดที่2คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวททุ่งสงค่ะและจังหวัดที่3คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวทเกาะสมุยนะคะส่วนอีกช่องทางที่เปิดให้คุณฟังได้มาร่วมติดตามมุกจัดรายการไปพร้อมๆกันเนาะมาร่วมจัดรายการกับมุกได้ผ่านเพจ Facebook สวทจุดสุราษฎร์ธานีเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะคุณผู้ฟังคะว่าในพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างนะวันนี้10มิถุนายนค่ะถือว่าเป็นวันแรกในเชิงของร้านค้านะคะที่จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนผูกกับแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ต่างๆวันนี้เป็นวันแรกแล้วก็ก่อนที่จะมีการให้บริการพี่น้องประชาชนเนาะสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 60-40เนี่ยผ่านทางแอปพลิเคชันได้เนี่ยตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง21นาฬิกานะคะเดี๋ยวยังไงในรายการของเราวันนี้ก็จะเล่าเรื่องนี้กันให้ฟังกันด้วยแต่ก่อนที่จะไปติดตามในเรื่องของข้อมูลข่าวสารว่าจะเป็นภาพรวมในพื้นที่เราเนาะ3จังหวัดของเราชุมพรสุราษฎร์ธานีหรือว่านครศรีธรรมราชแล้วก็ติดตามข่าวสารภาพรวมในระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกเนี่ยเรามาติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศประจำวันกันก่อนดีกว่าคุณผู้ฟังคะว่าวันนี้พี่น้องชาวสวนจะได้กรีดใส่ปุ๋ยอะไรกันเองไหมได้กรีดยางกันไหมอ่ะนะคะเพราะว่าเห็นบางคนเนี่ยก็รู้สึกว่าพอตื่นเช้าขึ้นมากรีดยางแต่เก็บน้ำยางไม่ทันเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกหนักเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงเช้าเนาะในบางพื้นที่ของจังหวัดนะคะมาติดตามพยากรณ์อากาศกันดีกว่าว่าวันนี้จะเป็นอย่างไร

0: สูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาค่ะลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูเจาะเป็นรายจังหวัดกันบ้างดีกว่าเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนค่ะชุมพรวันนี้มีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโต๊ะค่ะลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรมาดูกันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนครศรีธรรมราชวันนี้ค่ะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่เช่นเดียวกันและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณอำเภอทุ่งใหญ่ถ้ำพนราฉวางนาบอนช้างกลางทุ่งสงบางขันฉะอวดและพิปูนลมตอนตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีวันนี้มีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะมีฝนตกหนักบริเวณบางแห่งค่ะในบริเวณอำเภอพนมเคียนซาพระแสงชัยบุรีวิภาวดีท่าฉางแล้วก็คีรีรัตนิคมค่ะลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายขึ้นเกาะกันไปที่อำเภอเกาะสมุยนะคะสมุยวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอย่างไรวันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะจากเรื่องพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะเมื่อวานนี้ก็มีหลากหลายประเด็นข่าวสารมี2ประเด็นเด่นๆที่มุกอยากจะหยิบยกแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังกันวันนี้นะคุณผู้ฟังคะประเด็นแรกเอาเรื่องวันนี้ก่อนเนาะกับเรื่องของทันสถานการณ์ทันกระแสวันนี้ค่ะกับโครงการไทยช่วยไทย plusFood Delivery ร้านค้าเนี่ยสมัครเข้าร่วมแพลตฟอร์มวันนี้ค่ะแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์ Delivery เนี่ยได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะเรื่องนี้ค่ะทางด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยค่ะว่าตามที่รัฐบาลมีโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40เพื่อช่วยลดภาระค่าของชีพของประชาชนเพิ่มรายได้ให้กับร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจบริการทั่วประเทศได้เปิดให้เฉพาะผู้ประกอบการร้านค้าอาหารว่างและเครื่องดื่มลงทะเบียนค่ะผูกบัญชีกับแพลตฟอร์มผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะ10มิถุนายน2569เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาหรือว่า5ทุ่มนะคะโดยร้านค้าสามารถเลือกผูกบัญชีกับผู้ให้บริการได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังคะและต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ร้านค้าเนี่ยใช้งานอยู่แล้วโดยร้านค้าจะทราบผลการสมัครเนี่ยภายในวันถัดไปผ่านแอปพลิเคชันของถุงเงินอย่างสมมติสมัครวันนี้ผลจะรู้ทันทีพรุ่งนี้นะคะว่าเราเนี่ยถูกสำเร็จหรือไม่ค่ะโดยประชาชนเนี่ยสามารถจะใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนจนถึง30กันยายนปีนี้นะคะในช่วงเวลาตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาของทุกวันค่ะโดยแพลตฟอร์มที่เปิดให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยมี4แพลตฟอร์มหลักมีอะไรกันบ้างนั้นอันแรกคือ Shopee Food ค่ะเปิดผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยจะได้รับส่วนลดค่าอาหารสูงสุด 60% 2คือ Line Man ค่ะมอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติมโดยผู้ใช้สามารถเนี่ยใส่โค้ดที่ชื่อว่า LM Plus หรือว่า Line Man Plus นะคะ LM Plus เนาะเพื่อรับส่วนลดสะสมรวมสูงสุด 5,000 บาท3คือ Grab Food ค่ะจัดแคมเปญด้วยส่วนลดค่าอาหารผ่านโค้ด Grab นะ GRAB สูงสุด100บาทต่อรายการและแอปแพลตฟอร์มที่4คือ Robinhood ค่ะเป็นการมอบสิทธิประโยชน์ทางด้านส่วนลดค่าอาหารแล้วก็ค่าจัดส่งโดยผู้ใช้สามารถรับส่วนลด 50% สูงสุด100บาทต่อรายการทั้งนี้ค่ะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเนาะสามารถที่จะเข้าถึงสิทธิของภาครัฐได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เม็ดเงินหมุนเวียนสู่ร้านค้าอย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นประเด็นสำคัญนะคะที่นายกของเราเนี่ยเดินทางไปที่เวียดนามเพื่อไปโชว์วิสัยทัศน์ในเวที Asian Forum ส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงแล้วก็เศรษฐกิจให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะรีแคปสรุป2วันวันจันทร์และอังคารที่ผ่านมาเนาะนายกของเราได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะโดยได้แสดงวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนศักยภาพของอาเซียนซึ่งเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดในโลกอันเป็นผลมาจากความร่วมมือของประเทศสมาชิกโดยยึดมั่นในหลักการประสานผลประโยชน์ของชาติและผลประโยชน์ของภูมิภาคในการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงการสร้างความไว้วางใจท่ามกลางโลกที่มีการแตกแยกมากขึ้นค่ะนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการสร้างผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะคนรุ่นใหม่การรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์การหลอกลวงออนไลน์ความเสี่ยงด้านสาธารณสุขและภัยธรรมชาติจากนั้นนายกได้มีการเข้าเยี่ยมคารวะในโตเลิมค่ะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อสานต่อความร่วมมือและติดตามผลการขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านของไทยและเวียดนามนะคะโดยทั้งสองฝ่ายค่ะได้มีการเห็นพ้องที่จะผลักดันเป้าหมายการค้าร่วมกันรวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายแล้วก็เป็นการสานต่อสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพไทยเวียดนามนอกจากนี้ค่ะรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Investment and Business Networking 2026พร้อมกล่าวนะคะว่าไทยและเวียดนามเป็นเพียงคู่ค้าไม่ได้เป็นเพียงแค่คู่ค้าเนาะแต่จะเป็นหุ้นส่วนแห่งอนาคตโดยประสานจุดแข็งด้านแรงงานดิจิทัลและการผลิตของเวียดนามค่ะเข้ากลับโครงสร้างพื้นฐานเนาะแล้วก็โลจิสติกที่แข็งแกร่งของไทยโอกาสนี้ยังได้หารือกับกลุ่มบริษัทชั้นนำของเวียดนามอย่างเวียดเชลค่ะโซวิโก้กรุ๊ปแล้วก็ซันกรุ๊ปเนาะซึ่งแสดงถึงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในไทยซึ่งจะยิ่งเป็นการช่วยสร้างแล้วก็พัฒนาทักษะแรงงานไทยในอนาคตด้วยนั่นเองค่ะและนี่คือ2ประเด็นเด่นๆที่มุกหยิบยกมาและคุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้นะคะขณะเดียวกันค่ะเมื่อวานนี้นายกเดินทางมาถึงไทยก็ปฏิบัติภารกิจที่ไทยทันทีโดยไปแถลงผลการปฏิบัติการเข้าตรวจค้นบริษัทแล้วก็โกดังเก็บสารเคมี10จุดปฏิบัติการในพื้นที่ของ4จังหวัดก็คือครอบคลุมกทมค่ะนนทบุรีสมุทรปราการและระยองซึ่งไปทลายเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเป็นการยึดสารตั้งต้นผลิตยาบ้าได้กว่า 1,100 ล้านเม็ดนะคะหลังร่วมมือกับเกาหลีใต้ค่ะเป็นการบูรณาการทุกหน่วยงานขยายผลเชื่อมโยงกับธุรกรรมนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญแล้วก็เป็นประเด็นในเรื่องของภาพรวมของประเทศในมุมของบทบาทของนายกนะคะที่หยิบยกมาเล่าให้ฟังกันขณะเดียวกันคุณผู้ฟังขามาดูกันต่อค่ะในเรื่องของข่าวสารในระดับภาพรวมของประเทศหรือว่าในระดับโลกกันต่อนะคะก่อนหน้านี้ค่ะก็ทางด้านของผู้นำจีนเนาะได้ไปเยือนเกาหลีเหนือใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นประเทศสองขั้วประเทศมหาอำนาจที่มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันเนี่ยก็เป็นการหารือกันซึ่งถือว่าเป็นการหารือในรอบ7ปีเลยทีเดียวคุณผู้ฟังขาบอกเล่าให้ฟังกันอย่างนี้ค่ะผู้นำจีนได้มีการออกมาระบุนะว่าการเยือนเกาหลีเหนือครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจและลึกที่ลึกซึ้งแล้วก็ครอบคลุมมากขึ้นระหว่างจีนแล้วก็เกาหลีเหนือนั่นเองค่ะซึ่งสำนักข่าวซินหัวค่ะก็ได้รายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการแล้วนะคะซึ่งถือเป็นการเมื่อวานนี้เนาะเสร็จเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งถือเป็นการเยือนเกาหลีเหนือครั้งแรกในรอบ7ปีโดยประธานาธิบดีสีได้กล่าวค่ะว่าการเยือนเกาหลีเหนือครั้งนี้ได้สร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งและครอบคลุมมากขึ้นระหว่าง2ประเทศรวมถึงทิศทางการพัฒนาในอนาคตระหว่างจีนและเกาหลีเหนือที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นค่ะด้านสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือนะคะก็ได้มีการรายงานเช่นเดียวกันว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนตกลงกันค่ะที่จะขยายความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างกันซึ่งถือเป็นการเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนอกจากนี้ค่ะนายคิมก็ยังกล่าวกับผู้นำจีนว่าเขาสนับสนุนหลักการจีนอย่างเดียวเต็มที่โดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ระหว่างประเทศนั่นเองค่ะมาดูกันต่อในเรื่องของอิหร่านแล้วก็สงครามในตะวันออกกลางกันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะเลขาธิการสหประชาชาติค่ะได้มีการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายในภูมิภาคตะวันออกกลางเคารพข้อตกลงหยุดยิงอย่างเต็มที่ เรื่องนี้นายอันโตนิโอกูโตเรสค่ะเลขาธิการสหประชาชาติได้เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X นะคะที่ระบุว่าเขารู้สึกตื่นตระหนกอย่างมากต่อการที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งซึ่งการโจมตีทั้งหมดในภูมิภาคแห่งนี้ต้องยุติลงโดยทันทีและหยุดยิงและการหยุดยิงในเลบานอนอิหร่านรวมทั้งฉนวนกาซานะคะต้องได้รับความเคารพอย่างเต็มที่ค่ะขณะเดียวกันเลขาธิการสหประชาชาติยังเรียกร้องให้อิสราเอลเปิดด่านพรมแดนที่ติดกับฉนวนกาซาทั้งหมดโดยทันทีเพื่อสามารถส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังฉนวนกาซาได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและไม่มีอุปสรรคทั้งนี้ค่ะสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มอิสบาลเลาะในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนที่ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องแม้อิสราเอลและเลบานอนจะมีข้อเจรจาข้อตกลงหยุดยิงขณะเดียวกันสงครามในเลบานอนกำลังทำลายความพยายามของสหรัฐที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับรัฐบาลอิหร่านเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนนั่นเองค่ะก็นี่เป็นประเด็นในภาพรวมไม่ว่าจะเป็นระดับโลกเนาะเรื่องของสงครามตะวันออกกลางนะคะแล้วก็ผู้นำจีนที่ไปยืนเกาหลีเหนือซึ่งก็มีการยืนยันเนาะในเรื่องของการที่จะมาเขาเรียกว่าเป็นการร่วมมือกันนะคะแล้วก็สนับสนุนซึ่งเป็นการเจอกันในรอบ7ปีที่สร้างแรงสั่นสะเทือนแล้วก็ถือว่าเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายเนาะโดยเฉพาะในประเทศมหาอำนาจด้วยกันเองเนี่ยก็มีการติดตามข่าวสารนี้กันอย่างใกล้ชิดด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะทีนี้มาดูกันต่อในเรื่องของสถานการณ์กุ้งไทยกันบ้างที่มาเลเซียเนาะคุณผู้ฟังคะมีการปฏิเสธในเรื่องของการที่จะไม่ได้นับกุ้งของไทยเนี่ยใน5ประเภทนะคะเข้าเนาะก็เรื่องนี้ค่ะความคืบหน้าทางด้านของนายวชรพลขาวคำคารมตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการเปิดเผยหลังมีการประชุมร่วมกับผู้แทนสมาคมกุ้งไทยพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งนะคะว่า เดี๋ยวตนเนี่ยจะมีการเดินทางบินด่วนไปยังประเทศมาเลเซียค่ะก็ถือว่า เบื้องต้นเนาะที่เป็นการเขาเรียกว่าอะไรคะเมื่อวันที่1เมษายนมิถุนายนที่ผ่านมาที่ทางการมาเลเซียได้มีการประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ด้วยกันก็คือกุ้งลายเสือกุ้งแชบ๊วยกุ้งขาวเวนามัยกุ้งกุลาดำและกุ้งน้ำเงินค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการตอบโต้จากกรณีที่ไทยเนี่ยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียโดยใช้ระยะเวลาตรวจสอบ15วันเนื่องจากเคยตรวจพบสารตกค้างเมื่อปี66ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลต่อส่งผลกระทบนะคะต่อราคากุ้งรายได้ของเกษตรกรตลอดจนผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านด้วยโดยนายวชรพลก็กล่าวค่ะว่าเมื่อวานนี้ได้มีการหารือกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือการเร่งรัดเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อคลี่คลายสถานการณ์และลดผลกระทบต่อการส่งออกกุ้งของไทยซึ่งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรค่ะก็ได้มีการลงนามถึงรัฐมนตรีเนาะกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อหาข้อร่วมมืออย่างเป็นทางการโดยจะให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของทั้งสองประเทศเนี่ยประสานงานรายละเอียดเบื้องต้นก่อนหารือทั้งนี้คาดว่าการเจรจาจะเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะและจะมีการเร่งดำเนินการให้ได้ข้อยุติโดยเร็วที่สุดภายในเดือนมิถุนายนนี้หรือว่าเดือนนี้นะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการบินไปเจรจากันด้วยเนาะก็เดี๋ยวลองมาดูว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนติดตามกันก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่กระทรวงการคลังได้มีการรับมอบนโยบายจากทางนายกนะคะในการที่จะกลับมาทบทวนเรื่องของคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการประชุมและถ้าเกิดมีประเด็นอะไรที่ออกมาหรือน่าสนใจเนี่ยยังไงก็สามารถติดตามได้ทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ของเรานั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะในกรณีฮอตเนาะที่กรณีที่ลูกเนาะเอาเขาเรียกอะไรพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีจะทำให้พ่อแม่เนี่ยตัดถูกตัดสิทธิ์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ก็เดี๋ยวมาดูกับเรื่องนี้กับประเด็นอื่นๆที่สำคัญกันด้วยนะคะ9นาฬิกา31นาทีคุณผู้ฟังขาได้เวลาไปติดอาวุธไปติดความรู้เรื่องของข้อกฎหมายในชีวิตประจำวันกันบ้างกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้จะนำเสนอตอนอะไรไปติดตามพร้อมๆกันกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้เลยค่ะ
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9นาฬิกา30นาที

0: สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้นำเสนอเรื่องกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยบังคับใช้เมื่อปีพุทธศักราช2565ชื่อของกฎหมายฉบับนี้คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพุทธศักราช2565ก่อนจะพูดถึงความผิดเป็นพินัยเราต้องพูดถึงโทษหรือความผิดในทางอาญาซึ่งกฎหมายกำหนดไว้อยู่5สถานด้วยกัน1ประหารชีวิต2จำคุก3กักขัง4ปรับและ5ลิฟทรัพย์สินโทษทางอาญามีอยู่5ประการเรียงตามความหนักเบากรณีเมื่อมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นโดยบุคคลใดไม่ว่าความผิดนั้นจะมีโทษหนักถึงประหารชีวิตหรือโทษเบาเพียงโทษลิฟทรัพย์หรือโทษปรับบุคคลนั้นจะถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายซึ่งหมายรวมถึงการถูกจับกุมถูกควบคุมตัวกักขังถูกฟ้องคดีอาญารวมถึงการบันทึกประวัติอาชญากรรมซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตหน้าที่การงานรวมถึงอนาคตต่อมาจึงได้มีแนวคิดที่ว่าบุคคลซึ่งกระทำความผิดเล็กๆน้อยๆไม่ควรได้รับโทษทางอาญาซึ่งดูจะหนักเกินสมควรกว่าความผิดที่ได้กระทำกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยจึงถูกคิดและบังคับใช้ในเวลาต่อมากฎหมายฉบับนี้ได้เปลี่ยนความผิดเล็กน้อยซึ่งมีโทษปรับสถานเดียวให้เป็นความผิดโทษปรับเป็นพินัยทำให้ความผิดไม่เป็นความผิดอาญาอีกต่อไปผู้กระทำความผิดจะไม่ต้องถูกดำเนินคดีอาญายกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับหากบุคคลไปกระทำความผิดเช่นการขับรถฝ่าฝืนสัญญาณจราจรซึ่งมีกฎหมายกำหนดเพียงโทษปรับก่อนมีกฎหมายปรับเป็นพินัยบังคับใช้พนักงานตำรวจจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับหากไม่ชำระค่าปรับบุคคลนั้นอาจถูกจับกุมถูกควบคุมตัวหรืออาจถูกส่งฟ้องคดีเป็นคดีอาญาต่อศาลแต่ภายหลังกฎหมายปรับเป็นพินัยได้บังคับใช้แล้วโทษปรับดังกล่าวถูกเปลี่ยนเป็นโทษทางพินัยในกรณีที่เราไม่ชำระค่าปรับพนักงานตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจไม่อาจจับกุมไม่อาจควบคุมตัวบุคคลนั้นได้อีกและเราจะไม่ต้องถูกฟ้องหรือดำเนินคดีอาญาต่อศาลอีกกระบวนการดำเนินคดีทางอาญาจะเปลี่ยนเป็นกระบวนการทางพินัยในกรณีนี้หากบุคคลนั้นไม่ชำระค่าปรับตามการเปรียบเทียบปรับของเจ้าพนักงานตำรวจพนักงานตำรวจจะดำเนินการส่งสำนวนคดีไปยังพนักงานอัยการเพื่อส่งฟ้องต่อศาลเมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลแล้วคดีดังกล่าวจะไม่ใช่คดีอาญาอีกต่อไปข้อดีโดยสรุปของกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยนะครับข้อ1เราจะไม่ถูกบันทึกประวัติอาชญากรรมข้อ2ไม่เป็นภาระในการประกันตัวเพราะไม่มีการถูกกักขังข้อ3ค่าปรับเป็นพินัยกฎหมายกำหนดให้สามารถผ่อนชำระได้ข้อ4เมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลศาลมีอำนาจมีดุลยพินิจในการลดค่าปรับรวมถึงเปลี่ยนโทษปรับเป็นพินัยเป็นการบริการสังคมหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือในด้านกฎหมายสามารถติดต่อได้ที่เบอร์สายด่วน1157สวัสดีครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะกับรายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินตอนนี้ซึ่งถือว่าเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยนะคะโดยนายธนัญชัยประพฤติดำเกิงค่ะอัยการจังหวัดประจำสำนักงานในการสูงสุดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลพบุรีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังสามารถชมรายการย้อนหลังได้นะคะผ่านทางเพจ Facebookของ3นาทีวิทยการแผ่นดินหรือว่าชื่อช่อง YouTube ใช้ชื่อเดียวกันนี้ค่ะหรืออยากจะโทรปรึกษาก็โทรได้ที่สายด่วน1157หรือเดินทางไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดประจำจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยได้เช่นเดียวกันนะคะก้านาฬิกา36นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามในเรื่องของภาพรวมข่าวสารในเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นในสนามข่าวท้องถิ่นของเราอ่ะนะคะแต่ก่อนจะไปติดตามข่าวสารเนาะมาทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนที่รับชมกันผ่านทางเพจ Facebook ของสวทสุราษฎร์ธานีรวมถึงที่รับชมกันผ่านทางวิทยุด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะทักทายค่ะทางด้านของพี่ระพีพันธ์ก็การบอกว่าฟังสวทตั้งแต่ตีห้าเลยนะขอบคุณพี่ระพีพันธ์ด้วยนะคะ เอาละค่ะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรกันเลยค่ะไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเพราะวันนี้จังหวัดชุมพรค่ะได้มีการติดตามพิจารณาเรื่องของการเปลี่ยนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์นำโดยว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ราชการจังหวัดชุมพรค่ะได้ติดตามในการอนุมัติการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเนาะเพื่อร่วมกันพิจารณาการขออนุญาตเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัตินี้ค่ะมาใช้ประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วก็ระเบียบของกระทรวงวัฒนมหาดไทยค่ะในการเปลี่ยนสภาพที่ดินนั่นเองมาดูกันต่อคุณผู้ฟังคะในเรื่องของจังหวัดได้มีการนำร่องขับเคลื่อนโครงการ CCMB มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนเรื่องนี้นำโดยนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ราชการจังหวัดชุมพรค่ะได้มีการดำเนินงานในเรื่องของพื้นที่นำร่องโครงการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่งหรือว่า Climate Control and Marine Biodiversity หรือว่า CCMB นะคะเพื่อเป็นการรับฟังแผนการดำเนินงานตามภาพรวมของโครงการและแผนการดำเนินงานในพื้นที่นำร่องโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมติดตามในครั้งนี้ค่ะซึ่งจังหวัดเองก็เป็นพื้นที่สำคัญนะคะในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนของประเทศไทยค่ะสำนักงานนโยบายและก็แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันหรือ GIZ นะคะประจำประเทศไทยดำเนินโครงการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่งโดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมติดตามในครั้งนี้ค่ะโครงการนี้สำคัญก็คือเรื่องของการนำเสนอภาพรวมการดำเนินงานในพื้นที่โครงการนำร่องนะคะตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนค่ะความคิดเห็นแล้วก็หารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะต่อไปให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์เรื่องของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างสมดุล นั่นเองค่ะมากันต่อค่ะเมื่อวันนี้ชุมพรได้มีการจัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันอนันตมหิดลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่8นำโดยนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ราชการจังหวัดชุมพรค่ะได้เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินรัชกาลที่8โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาติดร่วมพิธีในครั้งนี้กันเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งวันที่9มิถุนายนของทุกปีเนี่ยถูกกำหนดให้เป็นวันอนันทมหิดลเพื่อระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสร้างคุณูปการอย่างยิ่งใหญ่ต่อไทยค่ะโดยเฉพาะในด้านการแพทย์แล้วก็การศึกษาพระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรมหาขออภัยอดุลยเดชราชขออภัยค่ะอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงเสด็จพระราชสมภพวันที่20กันยายนปีพ.ศ.2468และเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์นะคะต่อมาคุณผู้ฟังคะมาติดตามกันต่อนะคะในพื้นที่ข่าวสารของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะนครศรีธรรมราชค่ะเมื่อวานนี้ก็มีประเด็นข่าวสารให้ต้องติดตามกันเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการขอสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังคะในชุมพรเนาะมีการเตรียมค่ะประชุมขออภัยค่ะนครศรีธรรมราชเนาะมีการประชุมพิจารณาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารของจังหวัดเป็นแหล่งมรดกโลกนะคะโดยนำโดยนายสมชายลีละน้อยผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ได้มอบให้นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าเนาะได้ติดตามเตรียมความพร้อมการพิจารณาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารของจังหวัดเนี่ยให้เป็นแหล่งมรดกโลกโดยมีคณะกรรมการคณะทำงานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าประชุมพร้อมเพรียงกันนะคะก็เป็นการซักซ้อมแล้วค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมพิจารณาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของวัดพระมหาธาตุนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งก็จะมีการประชุมเนาะคณะกรรมการมรดกโลกสมัยที่ครั้งที่48นะคะ ขึ้นเนาะในระหว่างวันที่24ถึง27กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เป็นการเตรียมประชุมเพื่อที่จะเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกเพื่อพิจารณาให้วัดพระมหาธาตุเนาะวรมหาวิหารหรือว่าพระวัดพระมหาธาตุเนี่ยขึ้นทะเบียนนะคะซึ่งก็ได้มีการติดตามกันแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคะอย่างไรก็ตามเนี่ยหากวัดพระมหาธาตุเนี่ยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกก็จะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่6เนาะของประเทศไทยค่ะแล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกในภาคใต้ด้วยซึ่งก็จะยิ่งนำมาสู่ความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราชแล้วก็ของประเทศไทยรวมถึงเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศไทยรวมถึงเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลกด้วยนั่นเองค่ะจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันต่อนะคะสุราษฎร์ธานีเมื่อวานนี้มีการติดตามการแก้ปัญหาเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยของปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะนำโดยนายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้ติดตามการบริหารจัดการกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอยค่ะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเพื่อติดตามผลการดำเนินงานในเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยและขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนะคะโดยที่ประชุมก็ได้มีการติดตามหารือการแก้ไขปัญหามลพิษรวมถึงการตรวจสุขาภิบาลบริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่กลุ่มต่างๆค่ะประกอบกับในพื้นที่ของเทศบาลท่าโรงช้างเนาะอำเภอพุนพินค่ะเทศบาลตำบลบ้านซ่องนะคะแล้วก็อำเภอเวียงสะอำเภอดอนสักเนาะแล้วก็เทศบาลตำบลบ้านใต้อำเภอเกาะพะงันเพื่อรับทราบความคืบหน้าโครงการกำจัดขยะเป็นพลังงานค่ะตลอดจนแนวทางการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของคัตเตอร์3แล้วก็4เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการขยะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแผนที่สอดคล้องกำหนดเป้าหมายให้เป็นจังหวัดสะอาดของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนั่นเองค่ะมาดูกันต่อค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของจังหวัดได้มีการเดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนปลอดภัยภายใต้หลักการ4+6โมเดลนั่นเองค่ะนำโดยนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้ติดตามขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนปลอดภัยภายใต้หลักการ4+6เพื่อพัฒนาให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีสนับสนุนให้ประชาคมภายในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารค่ะครูเนาะบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายและอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยในการสร้างแล้วก็พัฒนาระบบความปลอดภัยภายในโรงเรียนนะคะรวมถึงเป็นการส่งเสริมกระบวนการจัดการความปลอดภัยในโรงเรียนให้มีระบบโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักการคุ้มครองเด็กรวมถึงยังเป็นการเสริมสร้างคุณส่วนการคุ้มครองเด็กในการใช้แนวคิดจังหวัดอยู่สำหรับเด็กด้วยเป็นการขับเคลื่อนให้เกิดระบบงานด้านเด็กและก็เยาวชนในระดับจังหวัดด้วยนั่นเองค่ะมาดูกันต่อคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้เหล่ากาชาดค่ะได้ร่วมกับผู้ใหญ่ใจดีเนาะมอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนกลุ่มเปราะบางช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองซึ่งเป็นบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นนะคะเรื่องนี้นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะได้เป็นประธานในการมอบอุปกรณ์การเรียนและเงินสงเคราะห์ให้แก่เด็กนักเรียนกลุ่มเปราะบางภายใต้โครงการมอบอุปกรณ์การเรียนวันเปิดเทอมสุขใจจากเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยได้มีการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะเพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กและก็เยาวชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ของจังหวัดนี่แหละค่ะซึ่งเป็นเด็กนักเรียนจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยเป็นผู้ด้อยโอกาสแล้วก็เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะซึ่งโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ให้ได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมการจัดโครงการในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียนค่ะส่งเสริมให้เด็กและก็เยาวชนเนี่ยมีอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นแล้วก็เพียงพอสำหรับการศึกษาตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจนะคะให้แก่เด็กและเยาวชนให้สามารถดำรงชีวิตและพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะมาดูกันต่อคุณผู้ฟังคะในประเด็นเรื่องของดราม่าเนาะเปิดข้อเท็จจริงในกรณีที่มีฝรั่งค่ะสั่งให้หยุดงานบวชบนเกาะพะงันน่ะนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะจากกระแสข่าวที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์จนเกิดความเข้าใจผิดว่ามีชาวต่างชาติเนี่ยสั่งหยุดงานบวชแล้วก็โทรแจ้งตำรวจเนาะล่าสุดค่ะกอรมน.ได้นำโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่แหละค่ะได้ลงพื้นที่ไปติดตามแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวผลการตรวจสอบพบว่าชาวต่าง ชาติที่ปรากฏในเหตุการณ์เนี่ยเป็นชาวยูเครนไม่ใช่ชาวอิสราเอลตามที่มีการเผยแพร่ในบางสื่อแล้วก็ในสื่อโซเชียลมีเดียนะคะนอกจากนี้ยังพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมีสาเหตุมาจากความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารภาษาอังกฤษของทั้งสองฝ่ายจึงทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกันโดยชาวยูเครนรายดังกล่าวเนี่ยเพียงเข้ามาขอความร่วมมือในการลดระดับเสียงดนตรีเนื่องจากมีบุตรเล็กค่ะพักอาศัยอยู่ในใกล้พื้นที่จัดงานไม่ได้มีการสั่งการให้หยุดหรือว่าจัดแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่อย่างใดที่สำคัญผู้จัดงานและพยานในพื้นที่ยืนยันตรงกันว่าไม่เคยมีปัญหาหรือความขัดแย้งกับชาวต่างชาติรายนี้มาก่อนและตลอดเวลาที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ก็มีความสัมพันธ์อันดีเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ร่วมกันนะคะได้ตามปกติไม่ได้มีพฤติกรรมสร้างปัญหาให้กับชุมชนซึ่งภายหลังเจ้าหน้าที่ก็ได้ชี้แจงถึงประเพณีการจัดงานบวชของไทยเป็นงานที่จัดขึ้นเพียงคืนเดียวชาวยูเครนรายดังกล่าวก็เข้าใจและก็ไม่ได้ติดใจหรือร้องเรียนเพิ่มเติมแต่อย่างใดค่ะขณะเดียวกันยังพบว่ามีการนำภาพต้นฉบับเนี่ยไปตัดต่อด้วย AI และเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงจนสร้างความเข้าใจผิดแล้วก็กระแสความขัดแย้งในสังคมซึ่งสรุปแล้วค่ะเหตุการณ์นี้ไม่ใช่กรณีที่ฝรั่งสั่งหยุดงานบวชแต่อย่างใดแต่เป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากการสื่อสารก่อนจะถูกนำไปขยายผลแล้วก็บิดเบือนในโลกออนไลน์จนกลายเป็นเรื่องราวคนละแบบกับข้อเท็จจริงอะนะคะซึ่งกรมน.เองได้ขอความร่วมมือกับประชาชนขอให้ใช้วิจารณญาณค่ะในการรับข้อมูลข่าวสารตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือก่อนหรือจะแชร์ก่อนที่จะเอานำไปเชื่อหรือว่าแชร์ต่อนะคะแล้วก็ร่วมกันไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ข่าวปลอมข่าวบิดเบือนหรือเนื้อหาที่อาจจะสร้างความแตกแยกในสังคมเพื่อรักษาบรรยากาศแห่งความเข้าใจแล้วก็การอยู่ร่วมกันอย่างสันติของทุกภาคส่วนนั่นเองค่ะมาดูกันต่อค่ะในเรื่องของเทศบาลตำบลเกาะสมุยกันบ้างค่ะในประเด็นที่มีการแจ้งช่องทางนะคะการยื่นครับคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างประจำปี69เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีสามารถดำเนินการยื่นคำร้องได้โดยไม่ต้องเดินทางมาด้วยตนเองค่ะโดย เรื่องนี้นะคะเรื่องแรกก่อนคือเรื่องของสิทธิของผู้เสียภาษีเนาะเมื่อท่านได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างแล้วเนี่ยหากเห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้องมีสิทธิ์จะยื่นคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือว่าการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562อ่ะนะคะซึ่งต้องยื่นคำร้องภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือในการแจ้งการประเมินค่ะต่อมาคือช่องทางในการยื่นคำร้องคัดค้านแบบพ.ด.ส.10 1คือการยื่นด้วยตนเองนะคะณฝ่ายพัฒนารายได้กองคลังเทศบาลนครเกาะสมุยหรือว่าข้างสถานีขนส่งนั่นเอง2คือการยื่นผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะ LINE application @sai_smuilandtech นะคะสะกดก็คือ SAMUILANDTAX นั่นเองคุณผู้ฟังคะส่วนขั้นตอนการยื่นเนี่ยก็คือตามแบบนี้คือ1แจ้งข้อมูลภาษีของท่าน2คือส่งเอกสารประกอบการพิจารณา3คือกรอกแบบคำร้องพ.ด.ส.10ค่ะทั้งนี้ผู้เสียภาษีต้องยื่นคำร้องนะคะภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหากพ้นกำหนดอาจเสียสิทธิ์ในการคัดค้านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าติดต่อฝ่ายพัฒนารายได้ของกองคลังเทศบาลนครเกาะสมุยโทร077-426-116นั่นเองค่ะก็เป็นเรื่องราวในพื้นที่บนเกาะเนาะส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่อยากจะเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งหลายคนน่าจะติดตามข่าวนี้เรื่องของกรณีที่ต่างชาติไปขับรถชนอาจารย์หมอจนเสียชีวิตในพื้นที่อำเภอเกาะพังงานนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองค่ะก็ได้มีการนะคุณผู้ฟังคะแจ้งข้อกล่าวหากับฝรั่งคนดังกล่าวเนี่ยรวม11ข้อหาซึ่งมีทั้งการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวเถื่อนแล้วก็เป็นการขับรถชนผู้อื่นจนทำให้เสียชีวิตนั่นเองค่ะเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เกาะพังงานได้เปิดเผยว่าได้มีการเร่งรัดสอบสวนปากคำพยานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหลังจากกลุ่มตัวนายวิสคอนดันแคนค่ะที่ขับรถจักรยานยนต์ชนอาจารย์หมอจนเสียชีวิตโดยได้รับสืบสวนมาขยายผลนะคะเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของผู้ต้องหารายดังกล่าวพบว่าได้เปิดบริษัทโนมินีทำกิจการเรือนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้ล่าสุดค่ะนอกเหนือจากข้อหาหลักที่เกี่ยวกับคดีจราจรแล้วนายวิสคอนค่ะยังถูกดำเนินคดีเพิ่มเติมในความผิดโนมินีใช้คนไทยที่รับจ้างขับเรือนำเที่ยวเนี่ยอำพรางถือหุ้นแทนตั้งบริษัทเรือนำเที่ยวแล้วก็ความผิดเกี่ยวกับเรื่องของคดีเปิดบริษัทนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตอีก4ข้อหาตามคดีอาญาค่ะ ที่406/2569เนาะรวมคดีที่ถูกดำเนินคดีทั้งการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวเถื่อนและขับรถชนผู้อื่นเสียชีวิตเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ย11ข้อหาด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังคะมาดูกันต่อค่ะเมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการแข่งขันอาวุโสตาปีเกมนะเป็นการมุ่งยกระดับความสะดวกแล้วก็สร้างความประทับใจให้แก่ผู้แข่งขันนะคะซึ่งจริงๆวันนี้ก็เข้าสู่วันที่3แล้วของการแข่งขันแล้วนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้ติดตามการจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการรับฟังข้อเสนอแนะในการอำนวยความสะดวกแล้วก็ทำให้การแข่งขันครั้งนี้ราบรื่นเป็นไปด้วยดีเพราะว่าการแข่งขันครั้งนี้ค่ะจะมีผู้เดินทางเข้ามาที่ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีของเรากว่า 6,000-7,000 คนเลยทีเดียวเพื่อที่จะได้มาบูรณาการแล้วก็ดูแลทุกคนให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยแล้วก็มีมาตรฐานตลอดช่วงการแข่งขันนะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ฟังเนาะร่วมเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับทัพนักกีฬาทุกคนที่เดินทางมาจากทั่วประเทศเพื่อมาร่วมการแข่งขันตาปีเกมหรือว่ากีฬาอาวุโสครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะในเรื่องของเหรียญรางวัลเนาะก็พบว่าภาคใต้บ้านเราโดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราก็ไม่ได้น้อยหน้าคุณผู้ฟังคะเหรียญรางวัลเนี่ยล่าสุดเนี่ยเมื่อเช้าที่พวกดูอยู่ในอันดับที่2คุณผู้ฟังคะจากการแข่งขันเนาะอันดับแรกเป็นจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราก็อยู่ที่ประมาณอันดับที่เขาเรียกว่าเป็นอันดับที่2ค่ะได้ไป24เหรียญทอง8เหรียญเงินแล้วก็4เหรียญทองแดงก็สามารถเชียร์นักกีฬากันได้แล้วก็ดูตารางการแข่งขันได้สุราษฎร์ธานีนะคะผ่านทางเว็บไซต์หรือว่าผ่านทางเพจ PR สุราษฎร์ธานีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้นะคะก็มีการแข่งขันกันทั้งสิ้นกว่า15ชนิดกีฬานะคะคุณผู้ฟังคะในพื้นที่3อำเภอยาวจนถึงวันที่14มิถุนายนนี้ค่ะร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่น่ารักกันด้วยนะคุณผู้ฟังคะมากันต่อค่ะในเรื่องของการรับมือกับอุทกภัยขนาดใหญ่ของจังหวัดก็ได้มีการฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะคะเพื่อเตรียมรับมือกับอุทกภัยครั้งขนาดใหญ่นะเพื่อเสริมการบริหารจัดการนะคะสาธารณภัยอย่างเป็นระบบด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะโดยนั่งหัวโต๊ะโดยนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็เป็นประธานในพิธีดังกล่าวนะคะก็เป็นการเตรียมเนาะเรื่องของการทดสอบแผนการป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เพื่อลดที่จะปัญหาอันตรายหรือว่าความปลอดภัยยังพี่น้องประชาชนนะคะโดยเป็นการฝึกซ้อมบนโต๊ะหรือว่า table top exercise ค่ะจำลองเหตุการณ์อุทกภัยขนาดใหญ่จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงซึ่งเป็นการสร้างสถานการณ์สมมุตินะคะเพื่อให้ทุกหน่วยเนี่ยได้มาเตรียมความพร้อมหากมีภัยเกิดขึ้นในอนาคตก็จะเป็นการช่วยให้ลดความสูญเสียต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนแล้วก็ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยและสถานภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะจากจังหวัดครบถ้วนแล้วค่ะในพื้นที่ข่าวสารของจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีแล้วก็ชุมพรนะคะในช่วงท้ายของรายการนี้คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวมาไปติดตามในเรื่องของภาพรวมข่าวสารของประเทศกันอีกสักเล็กน้อยในช่วงท้ายของรายการของเราวันนี้นะคะ 9:55 เนาะที่เข้ามาสู่ในช่วงท้ายของรายการของเรากันแล้วนะคะมาดูกันต่อค่ะในเรื่องราวของประเด็นที่กระทรวงเกษตรค่ะได้มีการเขาเรียกว่าอะไรอนุมัติอ่ะนะคะในเรื่องของการจัดงานพืชสวนโลกอ่ะนะคะคุณผู้ฟังขาที่เป็นเจ้าภาพเนาะในการจัดงานพืชสวนโลกเนาะซึ่งประเด็นนี้ค่ะเดี๋ยวมุกเล่าให้ฟังกันแบบนี้สักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ฟังขาทางด้านของการจัดงานพืชสวนโลกค่ะกระทรวงเกษตรและก็สหกรณ์เนี่ยได้มีการชงครม.ของงบกลางเดินหน้ามหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้เปิดเผยแล้วค่ะว่าเนี่ยเป็นประธานในการประชุมครม.วันนี้เนาะซึ่งเลื่อนการประชุมมานะคะมีวาระการประชุมที่สำคัญในการพิจารณาก็คือเรื่องของการเสนอการเป็นจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกค่ะแล้วก็มีหน่วยงานอื่นๆก็เสนอโครงการอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระทรวงอว.ค่ะเสนอเรื่องของการเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาประจำจังหวัดน่านค่ะกระทรวงพาณิชย์เสนอการเข้าร่วมการเป็นภาคีความตกลงการ ค้าเสรีหรือว่า FTA ระหว่างราชอาณาจักรไทยและก็ราชอาณาจักรปูตานและขอความเห็นชอบต่อพิธีสารเพื่อยกระดับเพิ่มเติมกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านและความตกลงบางฉบับภายใต้กรอบความตกลงดังกล่าวค่ะระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับสหรัฐประชาชนจีนนะคะขณะเดียวกันประชาชนกระทรวงคมนาคมค่ะได้มีการขอความเห็นชอบในการให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินการให้เช่าหรือว่าให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารและลานอเนกประสงค์นะคะโครงการรถไฟสายสีส้มค่ะแล้วก็สายอื่นๆรวมกว่า51แห่งรวมทั้งยังเสนอวาระเพิ่มเติมด้วยนะคุณผู้ฟังคะมีการขออนุมัติเปลี่ยนวิธีดำเนินการจ้างเหมาเป็นการดำเนินการเองในโครงการการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข415สายพังงาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวมาดูเนาะกับการประชุมครม.วันนี้จะมีประเด็นอะไรที่น่า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรตัญญาครับโฆษกกระทรวงกลาโหมชี้แจงกรณีจีนส่งมอบรถถังให้กัมพูชาเป็นโครงการความร่วมมือเดิมที่มีการแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบล่วงหน้าแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
5: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
4: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
5: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
4: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
6: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: โฆษกกระทรวงกลาโหมปฏิเสธกระแสข่าวผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ากระทรวงกลาโหมวันนี้พร้อมชี้แจงกรณีจีนส่งมอบรถถังให้กัมพูชาว่าเป็นโครงการความร่วมมือเดิมที่มีการแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบล่วงหน้าแล้ว
7: พลเรือตรีสุรสันต์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมปฏิเสธถึงกระแสข่าวว่ามีผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ากระทรวงกลาโหมวันนี้เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บังคับบัญชาระดับสูงติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงกลาโหมได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในกระทรวงคือสำนักนโยบายและแผนกลาโหมยืนยันว่าไม่มีผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ามาพบวันนี้สำหรับกรณีกระแสข่าวการถ่ายโอนรถถังจากประเทศจีนให้แก่กัมพูชานั้นได้เคยมีผู้แทนสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารจีนประสานและแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบเรื่องดังกล่าวก่อนหน้านี้แล้วโดยระบุว่าการจัดหารถถังของฝ่ายกัมพูชาอยู่ภายใต้โครงการจัดหาของกัมพูชาก่อนเกิดเหตุการณ์ปะทะปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับเร่งสำรวจกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ล่าสุดคืบหน้าแล้วกว่า85%พร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ

0: เพื่อมิจฉาชีพ
1: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการเน้นย้ำให้ทุกอำเภอเร่งสำรวจตรวจสอบข้อมูลและรับลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้ประชาชนผู้มีสิทธิตกหล่นจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยและผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนให้ได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสมล่าสุดผลการดำเนินงานณวันที่9มิถุนายน2569จังหวัดนราธิวาสมีเป้าหมายสำรวจและรับลงทะเบียนจำนวน 9,011 รายดำเนินการแล้ว 7,710 รายคิดเป็นร้อยละ 85.56 คงเหลือ 1,301 รายแบ่งเป็นกลุ่มที่ประสงค์ลงทะเบียน 4,237 รายและกลุ่มที่ไม่ประสงค์ลงทะเบียน 127 รายทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยังเตือนถึงประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเรียกรับเงินเพื่อช่วยลงทะเบียนโดยยืนยันว่าการลงทะเบียนและการตรวจสอบสิทธิไม่มีค่าใช้จ่ายหากไม่มั่นใจให้ติดต่อที่ว่าการอำเภอสำนักงานคลังจังหวัดหรือหน่วยงานราชการในพื้นที่โดยตรงวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุขไหนกวนลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ฝ่ายปกครองอำเภอฝางร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กลุ่มเปราะบางในการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569
2: ว่าที่ร้อยตรีนพพัฒน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าทางอำเภอได้บูรณาการร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอสม.ลงพื้นที่เชิงรุกช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้ที่ไม่สามารถเดินทางเองได้ในการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนให้ยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่าน5ช่องทางหลักกลุ่มผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มตกหล่นและกลุ่มรายใหม่โดยผลการดำเนินงานล่าสุดสามารถช่วยเหลือให้กลุ่มผู้ตกหล่นและกลุ่มรายใหม่ได้เข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 1,707 รายซึ่งเจ้าหน้าที่จะยังคงเดินหน้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไปถนอมสีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น. ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเจอกันในวันพุธที่10มิถุนายน2569ค่ะพบกับดิฉันมาชโนขาวทองค่ะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะคะซึ่งนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live นะคะเชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่ยศเจริญยศสายทองนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ค่ะทางสวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเรานะคะได้ทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz นะคะและในพื้นที่เกาะสมุยนะคะรับฟังได้ทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz นะคะและนอกจากนี้นะคะผู้ฟังที่อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ค่ะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz ค่ะและนอกจากนี้นะคะผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามผ่านทางระบบ AM นะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์ค่ะและคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังรับชมรายการของเรานะคะได้ทาง Facebook Live ค่ะในเพจของสวทชุมพรของเรานะคะโดยพิมพ์ใน Facebook ว่าสวทจุดชุมพรนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.prdee.go.th นะคะรายการของเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจนะคะที่จะมาฝากคุณผู้ฟังในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะมีประเด็นจากทางนายกรัฐมนตรีนะคะได้โชว์วิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมนะคะในการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและเศรษฐกิจให้เกิดผลเป็นรูปธรรมค่ะและอีกหนึ่งประเด็นร้อนนะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัส60-40นั่นเองค่ะมีการเปิดให้ร้านค้านะคะลงทะเบียนผูกบัญชีแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปถุงเงินแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยค่ะแล้วก็ประเด็นส่งท้ายสำหรับทางนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลแถลงผลทลายเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาตินะคะยึดสารตั้งต้นผลิตยาบ้าได้ 1,100 ล้านเม็ดด้วยกันนะคะหลังจากร่วมมือกับทางเกาหลีใต้นั่นเองค่ะก็จะมีการบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อขยายผลเชื่อมโยงกับทางธุรกรรมนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะแต่ช่วงนี้ค่ะมาติดตามบทความดีๆนะคะกับบทความพระมารดาแห่งไหมไทยพระราชสมัญญาที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลนะคะกว่าครึ่งทศวรรษที่ผ่านมาขออภัยค่ะกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมานะคะในขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศนะคะพระองค์ได้ทรงสังเกตเห็นถึงความงดงามของผ้าไหมทอมือค่ะที่ทางชาวบ้านสวมใส่ในชีวิตประจำวันนะคะถึงแม้ว่าจะดูเรียบง่ายแต่กลับแฝงไปด้วยภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่านะคะซึ่งนี่ค่ะคือจุดเริ่มต้นแห่งพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่นะคะในการชุบชีวิตลมหายใจของไหมไทยนั่นเองค่ะซึ่งพระองค์หาทรงตระหนักดีว่าภูมิปัญญาการทอผ้าก็คือขุมทรัพย์ของชาตินะคะจึงทรงส่งเสริมให้ราษฎรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเองและทอผ้าเป็นอาชีพเสริมในช่วงเว้นว่างจากการทำเกษตรกรรมค่ะทรงรับซื้อผ้าทอเหล่านั้นนะคะด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และนำไปสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะในปีพุทธศักราช2519นั่นเองค่ะ ซึ่งโครงการศิลปาชีพนะคะไม่เพียงแต่ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบทนับแสนครอบครัวเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ลวดลายผ้าโบราณของแต่ละภูมิภาคอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าแพรวาผ้ามัดหมี่ผ้ายกดอกนะคะแล้วก็ผ้าพื้นเมืองอีกหลากหลายชนิดเลยค่ะให้คงอยู่คู่แผ่นดินนะคะพร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นนะคะผ่านความภาคภูมิใจแก่ชุมชนและเยาวชนในท้องถิ่นนั่นเองค่ะซึ่งความงดงามของไหมไทยนะคะก้าวข้ามพรมแดนประเทศนะคะไปสู่สายตาชาวโลกค่ะผ่านฉลองพระองค์ที่งดงามวิจิตรในทุกครั้งเลยค่ะที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศหรือว่าต้อนรับพระราชอาคันตุกะนะคะทรงเป็นผู้นำทางแฟชั่นค่ะที่นำผ้าไหมพื้นถิ่นมาประยุกต์เข้ากับการตัดเย็บแบบสากลได้อย่างลงตัวที่สุดเลยนะคะทำให้ผ้าไหมไทยค่ะได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและได้กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะพระราชกรณียกิจนี้นะคะทำให้ดีไซเนอร์ต่างระดับโลกค่ะต่างก็หันมาให้ความสนใจนะคะแล้วก็เลือกใช้ผ้าไหมไทยในการสร้างสรรค์ผลงานค่ะซึ่งไหมไทยนะคะก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผืนผ้าเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นถึงทูตวัฒนธรรมเลยนะคะที่บอกเล่าเรื่องราวความประณีตแล้วก็จิตวิญญาณความเป็นไทยให้ทั่วโลกได้ประจักษ์นะคะอีกทั้งค่ะยังได้สร้างรายได้นะคะแล้วก็โอกาสทางเศรษฐกิจให้กับทางเกษตรกรด้วยนะคะผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและช่างทอผ้าทั่วประเทศอย่างยั่งยืนเลยค่ะด้วยน้ำพระราชหฤทัยและพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงทุ่มเทเพื่อประสบกรณิกรและผืนผ้าไทยนะคะทางของคณะรัฐมนตรีเลยมีมตินะคะในวันที่14สิงหาคม2555นะคะถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555นั่นเองค่ะและจารึกพระมหากรุณาธิคุณนี้ไว้ในหน้าประวัติศาสตร์สืบไปค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะผ้าไหมไทยก็ยังคงถักทอต่อไปอย่างไม่รู้จบนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติเลยค่ะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรไทยนะคะจากเส้นไหมเล็กๆค่ะที่ถักทอด้วย2มือของชาวบ้านนะคะสู่ผืนผ้าอันทรงคุณค่าที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศนะคะก็สะท้อนเห็นถึงพระราชวิสัยทัศน์นะคะอันกว้างไกลและพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินตราบนานเท่านานค่ะนี่ก็เป็นบทความดีๆนะคะพระมารดาแห่งไม้ไทยพระราชสมัญญาที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวทางของนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้โชว์วิสัยทัศน์เวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและเศรษฐกิจให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: คุณกำลังเจอปัญหานี้อยู่ไหมเข้าถึงบริการของรัฐลำบากยุ่งยากคุณภาพชีวิตแย่กับอากาศที่ปนเปื้อนด้วยมลพิษต่อไปคนไทยนั้นจะมีคุณภาพชีวิตดีกับการบริการของรัฐที่เปลี่ยนไปส่งผลให้มีสุขภาพดีสิ่งแวดล้อมดีและได้รับบริการที่สะดวกเข้าถึงบริการสุขภาพได้ทุกที่กับนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคสู่การรักษาทุกที่ได้ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวลดความเหลื่อมล้ำให้คนไทยเข้าถึงบริการสุขภาพที่ง่ายและสะดวกขึ้นนำร่องแล้ว46จังหวัดและจะขยายครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี2567นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ดีอย่างไรทำฟันนวดกายภาพที่คลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการได้เลยไม่ต้องไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองแพทย์สั่งตรวจแลบทางออนไลน์โดยให้คนไข้สามารถไปรอรับบริการที่สถานบริการเอกชนซึ่งเข้าร่วมโครงการได้เลยสิทธิเพิ่มมากขึ้นการรักษามะเร็งครบวงจรเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายในการรับยาหลังจากที่ตรวจเสร็จแล้วผู้ป่วยจะรอรับยาที่โรงพยาบาลหรือแจ้งรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้านเพียงแสดงหน้าจอแอปพลิเคชันหมอพร้อมสิ่งแวดล้อมดีธรรมชาติกำลังส่งสัญญาณ SOS แจ้งเตือนมายังชาวโลกอย่างดุเดือดทุกประเทศทั่วโลกตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยนั้นมีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ40ในปี2573และก็จะมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2593มาดูสถิติที่น่าตกใจการปล่อยก๊าซคาร์บอนของประเทศไทยสระบุรีเมืองแห่งอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกติดอันดับต้นของประเทศปัญหาซับซ้อนด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องร่วมกันแก้ไขโดยใช้แซนด์บ็อกซ์เป็นเครื่องมือที่สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยจับมือร่วมกับจังหวัดสระบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นสระบุรีต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำสระบุรี Low Carbon City ตัวอย่างนำร่องมีอะไรบ้างเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเช่นส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดหลังคาและทุ่นลอยน้ำอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำในทุกโครงการการก่อสร้างของจังหวัดสระบุรีลงทุนเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนการทำเกษตรคาร์บอนต่ำเช่นทำนาเปียกสลับแห้งแทนการขังน้ำตลอดฤดูกาลวิธีนี้จะช่วยลดการเกิดก๊าซมีเทนซึ่งจะเป็นก๊าซเรือนกระจกที่รุนแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง23เท่าประชาชนติดต่อราชการแบบไม่ใช้สำเนาเอกสารหมดยุคถือเอกสารเป็นปึกอีกแล้วธุรกิจเบาใจไร้เอกสารนิติบุคคลเริ่มแล้วที่10หน่วยงานภาครัฐประชาชนสบายกระเป๋าลดภาระค่าใช้จ่ายได้เกือบ 7,000 ล้านต่อปีหน่วยงานภาครัฐให้บริการออนไลน์ e-service กว่า 1,000 งานบริการเราอาจจะเผชิญหน้ากับความท้าทายมากมายแต่เรื่องดีๆเพื่อชีวิตที่ดีอนาคตดีสุขภาพดีด้วยพลังความร่วมมือทุกคน
3: กินข้าวยังครับ
4: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
3: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
4: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
3: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบอุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
4: อย่ากินเกินขาบนะครับ
5: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
4: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
3: โอเค
5: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส.

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฟังอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเราก
1: ลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะมาติดตามในประเด็นของนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้โชว์วิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมนะคะในการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและเศรษฐกิจให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้มีการเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026นะคะซึ่งจัดขึ้นที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะคะโดยได้แสดงวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนศักยภาพของอาเซียนนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดของโลกเลยทีเดียวค่ะอันเป็นผลมาจากความร่วมมือของประเทศสมาชิกนะคะโดยการยึดมั่นหลักการประสานประโยชน์ของชาติกับผลประโยชน์ของภูมิภาคนะคะในการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงแล้วก็การสร้างความไว้ใจท่ามกลางโลกที่มีความแตกแยกมากขึ้นนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมุ่งเน้นการสร้างผลประโยชน์ที่เกิดผลเป็นรูปธรรมให้แก่ประชาชนอาเซียนนะคะโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะของคนรุ่นใหม่ค่ะการรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์นะคะแล้วก็การหลอกลวงออนไลน์ด้วยนะคะและรวมไปถึงความเสี่ยงทางด้านสาธารณสุขและภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยนะคะและจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายโตเลิมค่ะเลขาธิการพรรคเลขาธิการใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะคะและเป็นประธานาธิบดีของเวียดนามด้วยนะคะเพื่อสานต่อความร่วมมือและติดตามผลการขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านไทยเวียดนามนั่นเองค่ะโดยทั้งสองฝ่ายนะคะได้เห็นพ้องในการผลักดันเป้าหมายการค้าร่วมกันนะคะและการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและบังคับใช้กฎหมายค่ะรวมไปถึงการสานต่อสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพไทยเวียดนามนะคะและนอกจากนี้ค่ะผู้ฟังนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Investment and Business Networking 2026ด้วยนะคะพร้อมกล่าวค่ะว่าไทยและเวียดนามจะไม่ได้เป็นเพียงแค่คู่ค้านะคะแต่จะเป็นหุ้นส่วนแห่งอนาคตนั่นเองค่ะโดยประสานจุดแข็งด้านแรงงานดิจิทัลนะคะและการผลิตของทางเวียดนามค่ะเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกที่แข็งแรงของไทยนะคะและโอกาสนี้ค่ะทางหอนายกรัฐมนตรีก็ยังได้หารือกับกลุ่มบริษัทชั้นนำของเวียดนามด้วยนะคะอย่างเวียดเชี่ยวโซวิโก้กรุ๊ปแล้วก็ซันกรุ๊ปด้วยนะคะซึ่งก็แสดงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในไทยของเรานั่นเองค่ะซึ่งก็จะช่วยกันในการสร้างงานและพัฒนาทักษะแรงงานไทยในอนาคตนั่นเองค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ครั้งที่3นะคะภายใต้หัวข้อ Shaping Our Future Together นะคะ Peace Policy People Center นะคะที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะร่วมกับทางผู้นำประเทศอาเซียนนะคะจากทางสปป.ลาวกัมพูชาแล้วก็ติมอร์เลสเต้นั่นเองค่ะโดยทางนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวถ้อยแถลงชื่นชมเวียดนามค่ะในฐานะของเจ้าภาพนะคะในการจัดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026นะคะซึ่งก็ได้กลายเป็นเวทีสำคัญค่ะในการแลกเปลี่ยนข้อมูลมุมมองเกี่ยวกับอนาคตของภูมิภาคในช่วงเวลาที่ตอนนี้โลกกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะคะทั้งเรื่องของความแตกแยกทางภูมิรัฐศาสตร์ก็ดีนะคะการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบทางการค้าโลกก็ดีรวมไปถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วแล้วก็ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยนะคะซึ่งก็สะท้อนว่าระบบภูมิภาคและระบบโลกกำลังเปลี่ยนแปลงสู่การจัดระเบียบใหม่นะคะที่อาเซียนก็กำลังเผชิญกับทั้งความเสี่ยงแล้วก็โอกาสสำคัญในเวลาเดียวกันเองค่ะและในสถานการณ์ที่หลายภูมิภาคของโลกนะคะก็กำลังเผชิญกับความผันผวนค่ะทางของอาเซียนนะคะได้มีศักยภาพเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดของโลกเลยนะคะซึ่งก็เป็นจุดสำคัญในการลงทุนการเติบโตแล้วก็นวัตกรรมที่ในอนาคตนะคะซึ่งมาจากความร่วมมือของทางประเทศสมาชิกนะคะในการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งทางยุทธศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานเลยค่ะโดยการยึดมั่นในหลักการประสานผลประโยชน์ของชาติแล้วก็ผลประโยชน์ของภูมิภาคเอาไว้นะคะเพื่อรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียน ในการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงแล้วก็การสร้างความไว้วางใจรวมไปถึงการเปิดพื้นที่สำหรับการร่วมมือด้วยนะคะกับทุกฝ่ายท่ามกลางโลกที่มีการแตกแยกมากขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งความยืดหยุ่นนะคะก็จะเป็นรากฐานสำคัญของความมั่งคั่งในอนาคตของอาเซียนนั่นเองค่ะโดยจะต้องเร่งส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงของทุกมิติเลยนะคะทั้งทางด้านของกายภาพเอ่ยแล้วก็ทางด้านของดิจิทัลด้วยนะคะโดยการพร้อมที่จะแสดงความยินดีที่อาเซียนมีเป้าหมายในการลงนามความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนนะคะหรือว่า DEFA นั่นเองค่ะก็มีการเกิดขึ้นภายในปีนี้นะคะเพื่อปลดล็อกศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัลของทางภูมิภาคค่ะและนอกจากนี้นะคะไทยก็ยังผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์ภาคใต้ของไทยด้วยนะคะในฐานะของเส้นทางทางเลือกเพื่อการเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานโลกนะคะลดความเปราะบางจากจุดคอขวดนะคะด้านเส้นทางคมนาคมทางทะเลรวมไปถึงพร้อมสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานของภูมิภาคด้วยนะคะโดยทางไทยก็ได้เสนอถึงความพร้อมในการจัดหาเชื้อเพลิงอากาศยานให้กับประเทศสมาชิกอาเซียนจากกำลังการผลิตส่วนเกินที่มีอยู่นั่นเองค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะได้กล่าวนะคะด้วยว่าทางอาเซียนต้องให้ความสำคัญกับการสร้างผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้แก่ประชาชนอาเซียนนะคะเพราะว่าความสำเร็จของอาเซียนไม่ได้วัดจากจำนวนการประชุมหรือว่าเอกสารที่รับรองร่วมกันนะคะผู้ฟังแต่ว่าต้องวัดจากคุณภาพชีวิตความปลอดภัยแล้วก็ความเชื่อมั่นในอนาคตของประชาชนนั่นเองค่ะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะคะที่เผชิญทั้งโอกาสแล้วก็ความท้าทายจากความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนะคะรวมไปถึง AI ด้วยนะคะจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างความร่วมมือค่ะในการรับมือกับปัญหาแล้วก็ผลกระทบต่อชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นภัยคุกคามไซเบอร์การหลอกลวงทางออนไลน์นะคะความเสี่ยงด้านสาธารณสุขแล้วก็รวมไปถึงภัยพิบัติธรรมชาติด้วยนะคะควบคู่ไปกับการลงทุนด้านการศึกษาการพัฒนาทักษะระบบสาธารณสุขนะคะแล้วก็ระบบคุ้มครองทางสังคมด้วยนะคะซึ่งก็เชื่อมั่นค่ะว่าทางอาเซียนเนี่ยมีศักยภาพที่เพียงพอที่จะรับมือกับความท้าทายแล้วก็คว้าโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของโลกได้นั่นเองค่ะเนื่องจากอาเซียนเนี่ยก็ยังมีจุดแข็งสำคัญที่หลายภูมิภาคกำลังขาดแคลนนะผู้ฟังอย่างเช่นเสถียรภาพการเชื่อมโยงแล้วก็ความไว้วางใจนั่นเองค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่จะดึงดูดการลงทุนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็สร้างโอกาสให้แก่ประชาชนด้วยนะคะพร้อมยืนยันค่ะว่าไทยเนี่ยพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนแล้วก็หุ้นส่วนในทุกฝ่ายเลยนะคะเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการเข้าเยี่ยมคารวะนายโตเลิมด้วยนะคะทางของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการสานต่อความร่วมมือนะคะแล้วก็ติดตามผลการหารือระหว่างกันภายหลังการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีสาระสำคัญดังนี้ค่ะผู้ฟังขาอย่างแรกเลยก็คือไทยเนี่ยเน้นย้ำความสำเร็จนะคะของการเยือนและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของผู้นำทั้งสองประเทศนั่นเองค่ะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็ย้ำว่าการหารือที่กรุงเทพนะคะก็ก่อให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจเป็นจำนวนมากเลยนะคะและประชาชนไทยค่ะก็ต่างชื่นชมประธานาธิบดีเวียดนามอย่างกว้างขวางเลยนะคะโดยการเดินทางครั้งนี้ค่ะมีรัฐมนตรีร่วมถึง9คนด้วยกันนะคะรวมไปถึงผู้บัญชาการเหล่าทัพทุกเหล่าทัพด้วยนะคะก็เป็นการสะท้อนความตั้งใจของไทยในการยกระดับความร่วมมือกับเวียดนามในทุกมิติเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นการเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีนะคะแล้วก็เป้าหมายการค้าร่วมกันค่ะซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ยืนยันในเจตนารมณ์ร่วมกันนะคะในการขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านไทยเวียดนามค่ะโดยประธานาธิบดีเวียดนามนะคะก็มีการเสนอให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศเลยนะคะในการมาพบปะหารือกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นผ่านกลไกความร่วมมือต่างๆนะคะโดยเฉพาะคณะรัฐมนตรีร่วมไทยเวียดนามหรือว่า JCR นั่นเองค่ะก็พร้อมที่จะผลักดันยุทธศาสตร์รีคอนเนคนะคะและเป้าหมายการค้าระหว่างกันที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเองก่อนที่จะขยายไปสู่ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตนั่นเองค่ะส่วนนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยืนยันว่าไทยพร้อมที่จะสนับสนุนยุทธศาสตร์รีคอนเนคนะคะโดยเฉพาะความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสีเขียวและการบรรลุเป้าหมาย Net Zero นะคะพร้อมแสดงความเชื่อมั่นนะคะว่ามูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศจะมีการบรรลุ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีนี้นั่นเองค่ะแล้วก็มีโอกาสขยายตัวไปอีกนะคะถึง 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตอันใกล้นั่นเองค่ะ สาระครั้งที่3นะขออภัยค่ะข้อที่3นะคะได้เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและบังคับใช้กฎหมายนะคะผู้ฟังซึ่งประธานาธิบดีของเวียดนามนะคะก็เสนอให้มีการพัฒนากลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่าง2ประเทศนะคะทั้งในระดับกองทัพหน่วยงานความมั่นคงแล้วก็หน่วยงานทางทะเลด้วยนะคะรวมไปถึงการพิจารณาจัดทําสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะคะแล้วก็การแก้ไขปัญหาผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายนั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็รวมไปถึงผู้บัญชาการเหล่าทัพทุกเหล่าทัพเนี่ยได้ร่วมเดินทางมาเยือนเวียดนามในครั้งนี้นะคะก็สะท้อนเห็นถึงความจริงจังของไทยเรานะคะในการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงนะคะพร้อมเสนอจัดตั้งกลไกหารือ 2+2 นะคะระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้ง2ประเทศเลยค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะทางไทยนะคะก็ยืนยันว่าจะไม่อนุญาตให้มีการใช้ดินแดนไทยนะคะเพื่อเป็นการเคลื่อนไหวต่อต้านประเทศมิตรนะคะแล้วก็พร้อมการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เลยนะคะรวมไปถึงการสนับสนุนการจัดการประชุมคณะทำงานร่วมในประเด็นดังกล่าวโดยเร็วที่สุดนะคะและข้อ4ค่ะผู้ฟังมีการดูแลและส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนไทยในเวียดนามนะคะโดยทางนายกรัฐมนตรีค่ะได้สะท้อนข้อห่วงกังวลของภาคเอกชนไทยนะคะที่ดำเนินธุรกิจในเวียดนามมาอย่างยาวนานกว่า30ปีด้วยกันนะคะโดยเฉพาะประเด็นของการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและบังคับใช้กฎหมายที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจนะคะรวมไปถึงกรณีที่บางบริษัทอยู่ในระหว่างการรอชำระเงินตามสัญญานั่นเองค่ะซึ่งประธานาธิบดีเวียดนามนะคะก็ยืนยันว่ารัฐบาลเวียดนามให้ความสำคัญกับการลงทุนไทยนะคะก็เป็นล้วนเป็นบริษัทชั้นนำเลยนะคะที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามค่ะพร้อมกับย้ำนะคะว่าจะไม่มีการบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังแล้วก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับฟังและเร่งแก้ไขปัญหาของนักลงทุนอย่างใกล้ชิดเลยค่ะและมาที่ข้อ5ข้อสุดท้ายนะคะเป็นการสานต่อสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพไทยเวียดนามนะคะซึ่งทางไทยก็พร้อมที่จะสนับสนุนนกกระเรียนนะคะ10จำนวน12ตัวด้วยกันให้กับทางเวียดนามภายในปีนี้นั่นเองค่ะก็เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพนะคะเป็นความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นด้วยนะคะระหว่างประชาชนของทั้ง2ประเทศเลยซึ่งก็สะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมนะคะในการจับมือแล้วก็เติบโตไปด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังได้ร่วมงาน Thailand Vietnam Investment and Business Networking 2026ด้วยนะคะซึ่งก็จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่าทาง BOI นั่นเองค่ะพร้อมกล่าวนะคะว่าไทยและก็เวียดนามเนี่ยไม่ควรมองกันเพียงแค่คู่ค้าเท่านั้นนะคะแต่ควรที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นหุ้นส่วนแห่งอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งก็ร่วมกันสร้างห่วงโซ่คุณค่าเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของทั้ง2ประเทศนะคะซึ่งทางเวียดนามค่ะก็มีจุดแข็งด้านการผลิตเพื่อการส่งออกนะคะบุคลากรด้านดิจิทัลและเครือข่ายด้านการค้าเสรีด้วยนะคะซึ่งไทยค่ะก็มีความพร้อมด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ระบบนิเวศทางธุรกิจนะคะซึ่งหากนำศักยภาพของทั้ง2ฝ่ายมาประสานกันก็จะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ค่ะเพิ่มการลงทุนการสร้างงานแล้วก็ขยายตลาดให้กับผู้ประกอบการของทั้ง2ประเทศได้เลยนะคะซึ่งทางรัฐบาลของทั้ง2ประเทศก็มีการผลักดันความร่วมมือใน5สาขาสำคัญนะคะก็คือดิจิทัลและ AI เซมิคอนดักเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์และการผลิตสมัยใหม่พลังงานสะอาดและเศรษฐกิจสีเขียวนิคมอุตสาหกรรมตลอดไปจนอาหารและเกษตรมูลค่าสูงค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็ล้วนที่จะเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะคะที่จะสร้างรายได้แล้วก็การจ้างงานคุณภาพได้นั่นเองค่ะพร้อมย้ำนะคะว่ารัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนภาคเอกชนอย่างเต็มที่เลยนะคะในการปรับปรุงกฎระเบียบอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนการสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเอื้อต่อการเติบโตนะคะเพื่อให้ภาคธุรกิจได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ดังนั้นค่ะความสำเร็จของเวียดนามค่ะไม่ใช่การแข่งขันที่ไทยจะต้องกังวลอีกต่อไปนะคะแต่ว่าเป็นโอกาสที่ทั้ง2ประเทศจะเติบโตไปด้วยกันนั่นเองค่ะเพราะว่าเมื่อไทยแล้วก็เวียดนามได้ร่วมมือกันมากขึ้นก็จะช่วยสร้างความเข้มแข็ง ทั้งทางเศรษฐกิจให้กับทั้ง2ประเทศนะคะและยังเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอาเซียนในเวทีโลกด้วยนั่นเองค่ะซึ่งโอกาสนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังได้พบหารือกับทางผู้บริหารบริษัทชั้นนำของเวียดนามด้วยนะคะได้แก่เวียดเชียวโซวิโก้กรุ๊ปนะคะแล้วก็ซันกรุ๊ปนั่นเองซึ่งก็ต่างมองเห็นศักยภาพในการลงทุนในไทยนะคะในสาขาดิจิทัลและโทรคมนาคมปัญญาประดิษฐ์ความมั่นคงไซเบอร์การบินโลจิสติกการท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะคะซึ่งก็จะช่วยสร้างงานพัฒนาทักษะแรงงานแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารดีๆนะคะจากทางนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการไปโชว์วิสัยทัศน์นะคะในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและเศรษฐกิจให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารทางด้านไทยช่วยไทยพลัส6040ที่มีการเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนผูกบัญชีแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: พอร่วมกับกรมป่าไม้ช่วยประชาชนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ77แห่งเข้าถึงพลังงานสะอาดในโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริณศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อกจังหวัดเชียงใหม
3: ่วันนี้เราก็มากันที่โครงการหลวงแม่สะป๊อกนะครับโครงการแม่สะป๊อกเนี่ยเป็น1ใน77แห่งนะครับที่เราได้ให้การสนับสนุนนะครับซึ่งโครงการนี้ก็จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยได้เข้าถึงพลังงานนะครับได้มีไฟฟ้านะครับทั้งลักษณะของไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับที่จะมาช่วยในการสูบน้ำนะครับในเรื่องของห้องเย็นนะครับในเรื่องของไฟสาธารณะนะครับก็ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่นะครับพี่น้องเนี่ยสามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ
2: นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ซึ่งดูแลพื้นที่โครงการ
4: ทางกรมไม้เองนะครับเราก็มีส่วนร่วมคือพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมไม้ซึ่งเราก็ได้อนุญาตนะครับตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ2557เพื่อจะให้ทางโครงการหลวงได้ทำกิจกรรมภายในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2: การดำเนินงานของโครงการช่วยให้ประชาชนในพื้นที่จำนวน 10,000 ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มผลผลิตการเกษตรมากขึ้นจากเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้คนในชุมชนในการเสริมสร้างเศรษฐกิจจากฐานรากและความยั่งยืนด้านพลังงานสืบไป
5: ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้องบูรณาการและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในระยะเวลา20ปีตั้งแต่พุทธศักราช2561ถึง2580ยุทธศาสตร์ชาติวางยุทธศาสตร์การพัฒนาครอบคลุมทุกมิติไว้6ยุทธศาสตร์ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงพัฒนาศักยภาพของประเทศพร้อมเผชิญภัยคุกคามในทุกมิติสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาชาติเพื่อรักษาความสงบสุขและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับบ้านเมืองยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันมุ่งยกระดับศักยภาพหลายมิติทั้งด้านการเกษตรเน้นเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคตสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวดึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจบริการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางระดับอาเซียนและเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญของภูมิภาคเอเชียยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เน้นการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉมพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเน้นการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเสริมสร้างพลังทางสังคมเพิ่มขีดความสามารถให้ชุมชนพึ่งตนเองและจัดการตนเองได้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเน้นการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนทั้งสังคมสีเขียวทรัพยากรทางทะเลที่สมบูรณ์มีความมั่นคงทางน้ำ รวมถึงสร้างพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐยึดหลักภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองต่อความต้องการบริการรวดเร็วบุคลากรของรัฐเป็นคนดีคนเก่งปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบกระบวนการยุติธรรมเสมอภาคเป็นกลางเชื่อถือได้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติจะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการขับเคลื่อนร่วมกันตามบริบทของตนเองและมองไปยังเป้าหมายเดียวกันประเทศจึงจะสามารถก้าวข้ามไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเราก
1: ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะมาติดตามในประเด็นของไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะได้เปิดให้ร้านค้านะคะลงทะเบียนผูกบัญชีแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปถุงเงินได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าตามที่รัฐบาลมีโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนนะคะและรวมไปถึงเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ธุรกิจบริการทั่วประเทศนะคะได้เปิดให้เฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหารอาหารว่างแล้วก็เครื่องดื่มนะคะในการลงทะเบียนผูกบัญชีกับทางแพลตฟอร์มผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนก็คือวันนี้นะคะในเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะโดยทางร้านค้านะคะสามารถเลือกผูกบัญชีกับผู้บริการได้เพียงแค่1แพลตฟอร์มเท่านั้นนะคะและต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ร้านค้าใช้งานอยู่แล้วด้วยนะคะโดยทางร้านค้าจะทราบผลของการสมัครภายในวันถัดไปผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะโดยประชาชนจะสามารถใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้นะคะไปจนถึง30กันยายนนั่นเองค่ะในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันนะคะซึ่งสำหรับแพลตฟอร์มที่เปิดให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่มีอยู่4แพลตฟอร์มหลักด้วยกันค่ะก็คือ Shopee Food นะคะซึ่งผู้ใช้สิทธิ์ก็จะได้รับส่วนลดค่าอาหารสูงสุดถึง 60% เลยทีเดียวค่ะต่อไปเป็น LINE MAN นะคะมอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติมโดยผู้ใช้สามารถใส่โค้ด LMP+ นะคะขอให้ LM+ นะคะเพื่อรับส่วนลดสะสมรวมสูงสุด 5,000 บาทเลยทีเดียวค่ะ3 Grab Food นะคะจัดแคมเปญด้วยส่วนลดค่าอาหารผ่านโค้ดGrab นะคะสูงสุด100บาทต่อรายการเลยทีเดียวค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือ Robinhood ที่จะมอบสิทธิประโยชน์ทั้งด้านของส่วนลดค่าหาแล้วก็ค่าจัดส่งด้วยนะคะโดยผู้ใช้ก็สามารถรับส่วนลด 50% สูงสุด100บาทต่อรายการได้เลยนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิของภาครัฐได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เม็ดเงินเนี่ยหมุนเวียนสู่ร้านค้าได้อย่างทั่วถึงเลยทีเดียวค่ะโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มรายได้ให้กับร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ธุรกิจบริการทั่วประเทศเลยนะคะซึ่งก็มีการขยายการใช้สิทธิ์นะคะผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักด้วยกันนะคะได้แก่ Shopee Food, LINE MAN, Grab Food แล้วก็ Robinhood นะคะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศด้วยนะคะโดยจะเปิดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศลงทะเบียนผูกบัญชีกับแพลตฟอร์มผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันนี้นะคะในเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมานะคะไปจนถึง23นาฬิกานั่นเองค่ะและประชาชนก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสได้นะคะผ่านทางฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนจนถึง30กันยายนนั่นเองค่ะซึ่งก็จะใช้บริการได้นะคะในช่วงเวลา6นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกาของทุกวันนั่นเองค่ะซึ่งก็ทั้งนี้ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้เข้าถึงสิทธิ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะก็เป็นการลดภาระค่าครองชีพและทำให้เม็ดเงินจากมาตรการของรัฐบาลหมุนเวียนสู่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะซึ่งสำหรับร้านค้าที่สามารถขายและรับออเดอร์ผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะก็จะต้องเป็นประเภทธุรกิจอาหารว่างแล้วก็เครื่องดื่มเท่านั้นนะคะซึ่งสามารถลงทะเบียนผูกบัญชีกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่าน แอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันนี้นะคะเวลา6นาฬิกาจนถึง23นาฬิกานั่นเองค่ะซึ่งร้านค้าก็สามารถเลือกผูกบัญชีไว้กับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้เพียงแค่1แพลตฟอร์มเท่านั้นนะผู้ฟังและต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ร้านอาหารร้านค้าเนี่ยเคยใช้งานอยู่ก่อนแล้วด้วยนะคะและเมื่อยืนยันการสมัครแล้วก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มภายหลังได้นะคะแล้วก็เลยมีการขอให้ผู้ประกอบการค่ะมีการตรวจสอบข้อมูลรวมไปถึงพิจารณาในการเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมก่อนที่จะดำเนินการสมัครด้วยนะคะซึ่งสำหรับร้านค้าที่ไม่มีสาขานะคะก็สามารถสมัครได้ผ่านแบนเนอร์สมัครใช้งานฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะที่อยู่ในแอปพลิเคชันหนุ่มเงินนะคะโดยการกดยอมรับเงื่อนไขเลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการสมัครนะคะแล้วก็กรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าจากผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP ค่ะแล้วก็จากนั้นมีการรอผลการพิจารณาอนุมัติจากระบบนั่นเองค่ะส่วนร้านค้าที่มีหลายสาขาเนี่ยผู้ฟังก็จะมีขั้นตอนเพิ่มเติมนั่นเองค่ะโดยสาขาหลักจะต้องเป็นผู้ที่มีการเลือกแพลตฟอร์มก่อนนะคะเนื่องจากทุกสาขาในร้านค้าจะต้องใช้แพลตฟอร์มเดียวกันนั่นเองค่ะซึ่งหากสาขาหลักไม่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการก็จะต้องเลือกเมนูผูกบัญชีฟู้ดเดลิเวอรี่สาขาหลักนะคะแล้วก็จากนั้นกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าจากแพลตฟอร์มที่เลือกยืนยันข้อมูลและยืนยันตัวตนซึ่งเมื่อสาขาหลักได้รับการอนุมัติแล้วสาขาย่อยก็จะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านแพลตฟอร์มเดียวกันได้นั่นเองค่ะโดยไม่สามารถเลือกแพลตฟอร์มอื่นที่แตกต่างจากสาขาหลักได้นะคะผู้ฟังโดยกรณีที่สาขาหลักไม่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการแต่ว่าต้องการที่จะเปิดโอกาสให้สาขาย่อยร่วมสาขาหลักก็สามารถเลือกเมนูไม่ผูกบัญชีฟู้ดเดลิเวอรี่สาขาหลักได้นั่นเองค่ะก็จะมีเมนูให้อยู่ในแอปถุงเงินนั่นเองนะคะชื่อเมนูว่าไม่ผูกบัญชีฟู้ดเดลิเวอรี่สาขาหลักนั่นเองค่ะเพื่อกำหนดให้แพลตฟอร์มกลางสำหรับร้านค้านะคะแล้วจากนั้นสาขาย่อยที่ต้องการเข้าร่วมก็สามารถเข้าไปสมัครผ่านแอปถุงเงินได้เลยค่ะโดยระบบนะคะก็จะแสดงเฉพาะแพลตฟอร์มที่สาขาหลักเลือกไว้นะคะแล้วก็ดำเนินการกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้ายืนยันข้อมูลนะคะแล้วก็ยืนยันตัวตนด้วย OTP ตามขั้นตอนปกตินั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะสาขาที่มีหลายสาขาสามารถเลือกเข้าร่วมเฉพาะบางสาขาได้นะคะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกเข้าร่วมทุกสาขานั่นเองค่ะซึ่งประชาชนสำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์นะคะก็สามารถใช้งานผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนไปจนถึง30กันยายนนั่นเองค่ะในช่วงเวลาอยู่ที่6นาฬิกาถึง21นาฬิกานะคะก็สามารถสั่งอาหารผ่าน Food Delivery ในโครงการได้โดยมีขั้นตอนดังนี้ค่ะผู้ฟังคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือต้องเติมเงินให้พร้อมก่อนนะคะก่อนที่จะเริ่มสั่งอาหารให้เติมเงินเข้าทาง G Wallet ก่อนนะคะในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายก็เป็นสัดส่วน 40% ที่ต้องจ่ายเองนั่นเองนะคะเข้าแอปเป๋าตังนะคะเปิดแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็กดเลือกที่ Banner Food Delivery นะคะหรือว่าเมนูโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเลือกแพลตฟอร์มเลือกผู้ให้บริการ Food Delivery ที่เข้าร่วมโครงการนะคะทั้ง Shopee Food, Line Man, Grab Food แล้วก็ Robin Hood นั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็เลือกเมนูค้นหาร้านอาหารที่เข้าร่วมรายการนะคะแล้วก็เลือกสั่งเมนูที่ต้องการนั่นเองต่อไปค่ะชำระค่าส่งในช่วงในส่วนของค่าจัดส่งนะคะก็ให้ชำระผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้ตามปกตินะคะแล้วก็จ่ายตังจ่ายค่าอาหารผ่านทางแอปเป๋าตังนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อถึงขั้นตอนการชำระเงินค่าอาหารระบบก็จะแจ้งเตือนมาในแอปเป๋าตังหรือว่าแอปFood Delivery ให้เรากดชำระเงินผ่านทาง G Wallet นะคะโดยระบบก็จะคำนวณส่วนลด 60% จากที่รัฐบาลออกให้โดยอัตโนมัตินั่นเองค่ะจากนั้นก็กดยืนยันด้วยรหัสพิน6หลักก็เป็นอันเสร็จสิ้นนั่นเองค่ะซึ่งการบริการ Food Delivery ครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์วิถีชีวิตของประชาชนในยุคดิจิทัลนะคะโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองรวมไปถึงผู้สูงอายุหรือว่าผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานหรือผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทางออกไปใช้จ่ายนอกบ้านนะคะก็จะสามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือจากทางภาครัฐได้ง่ายขึ้นนะคะพร้อมสร้างโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยทั่วประเทศได้เข้าถึงลูกค้ามากขึ้นนะคะผ่านช่องทางออนไลน์4แพลตฟอร์มหลักด้วยกันนะคะก็คืออย่างแรกก็คือ Shopee Food ผู้ใช้สิทธิ์ค่ะจะได้รับส่วนลดค่าอาหารสูงสุดถึง 60% เลยทีเดียวนะคะจากร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการค่ะพร้อมสิทธิจะส่งฟรีนะคะโดยที่ไม่มีขั้นต่ำด้วยนะคะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่าอาหารแล้วก็ค่าจัดส่งใน เวลาเดียวกันเลยนะคะก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลยทีเดียวนะคะต่อไปค่ะไลน์แมนนะคะก็ได้รวบรวมค่าร้านอาหารนะคะที่เข้าร่วมโครงการจำนวนมากทั่วประเทศเลยนะคะพร้อมมอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะคะโดยผู้ใช้ก็สามารถใส่โค้ด LM+ นะคะเพื่อรับส่วนลดรวมสูงสุดค่ะอยู่ที่ 5,000 บาทเลยนะคะตลอดโครงการเลยและรับสิทธิ์ในการส่งฟรีระยะทางสูงสุดถึง5กิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในการสั่งอาหารผ่านระบบ Delivery นั่นเองค่ะและ3นะคะ Grab Food นะคะมีการจัดแคมเปญสนับสนุนผู้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus นะคะโดยส่วนลดค่าอาหารผ่านโค้ด Grab สูงสุด100บาทต่อรายการเลยทีเดียวค่ะพร้อมกับสิทธิ์รับเงินสะสมสูงสุด 12,000 บาทเลยนะคะตามเงื่อนไขของแพลตฟอร์มและบริการส่งฟรีแก๊ปเซฟเวอร์นะคะสูงสุด5กิโลเมตรด้วยกันนะคะเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มความคุ้มค่าให้กับทางประชาชนนั่นเองค่ะและมาที่แพลตฟอร์มสุดท้ายก็คือ Robinhood ของเรานะคะมอบสิทธิประโยชน์ทั้งด้านส่วนลดค่าอาหารแล้วก็ค่าจัดส่งนะคะโดยผู้ใช้สามารถรับส่วนลด 50% นะคะสูงสุด100บาทต่อรายการนั่นเองค่ะจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะพร้อมกับสิทธิประโยชน์ด้านการจัดส่งตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะซึ่งก็จะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารคุณภาพในราคาที่ประหยัดมากขึ้นนั่นเองค่ะและทั้งนี้นะคะความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ทั้ง4รายด้วยกันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญเลยค่ะในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเชื่อมโยงกับมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของรัฐบาลนะคะให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมที่จะช่วยขยายช่องทางขายให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยทั่วประเทศเลยนะคะก็เป็นการสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับระบบเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมการจ้างงานในระดับชุมชนด้วยนะคะโดยทางรัฐบาลค่ะมุ่งหวังให้โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะได้เป็นกลไกสำคัญในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่ไปกับการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศเลยนะคะผ่านการใช้เทคโนโลยีแล้วก็แพลตฟอร์มดิจิทัลในการเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะเพื่อให้ทางเม็ดเงินเนี่ยได้หมุนเวียนลงสู่ร้านค้าชุมชนแล้วก็เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างทั่วถึงนะคะก็จะนำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารนะคะทางด้านไทยช่วยไทยพลัส6040เปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนผูกบัญชีแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปถุงเงินได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนั่นเองค่ะมาที่ประเด็นส่งท้ายสั้นๆนะคะสำหรับนายกอนุทินนะคะได้แถลงผลทลายเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาตินะคะยึดสารตั้งต้นผลิตยาบ้าได้ 1,100 ล้านเม็ดด้วยกันนะคะหลังการร่วมมือกับเกาหลีใต้บูรณาการทุกหน่วยงานเชื่อมโยงขยายการเชื่อมโยงธุรกรรมนั่นเองค่ะโดยทางรัฐบาลได้แถลงผลปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดครั้งสำคัญนะคะหลังจากหน่วยงานความมั่นคงร่วมกันขยายผลเครือข่ายลักลอบค้าและขนส่งสารตั้งต้นสำหรับการผลิตยาเสพติดนั่นเองค่ะโดยการเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย10จุดใน4จังหวัดด้วยกันนะคะก็คือกรุงเทพมหานครสมุทรปราการระยองแล้วก็นนทบุรีนั่นเองค่ะซึ่งผลการปฏิบัติการสามารถตรวจยึดสารตั้งต้นและเคมีพันนะคะที่อาจจะถูกนำไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติดได้รวมกว่า50ตันด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยสารเคมีหลายชนิดเลยค่ะในภาคอุตสาหกรรมนะคะแต่ถูกลักลอบมาใช้ผิดวัตถุประสงค์นะคะก็เป็นการเชื่อมโยงกับเครือข่ายผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำนั่นเองค่ะซึ่งมีการประเมินนะคะว่าหากสารเคมีดังกล่าวถูกส่งไปถึงแหล่งผลิตยาเสพติดนะคะก็สามารถผลิตยาบ้าได้ถึง 1,100 ล้านเม็ดด้วยกันนะคะหรือว่าผลิตยาไอซ์ได้ประมาณอยู่ที่21ตันด้วยเองก็ถือว่าเป็นความเสียหายมหาศาลเลยค่ะที่สามารถป้องกันได้จากการปฏิบัติการในครั้งนี้นั่นเองค่ะซึ่งทางรัฐบาลนะคะก็เดินหน้าที่จะปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังนะคะทั้งการสกัดกั้นสารตั้งต้นการตัดเส้นทางการเงินและการดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับนะคะพร้อมการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยของเราถูกใช้เป็นทางผ่านหรือว่าฐานสนับสนุนเครือข่ายขายยาเสพติดข้ามชาตินะคะที่จะนำไปสู่การสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนแล้วก็สังคมโดยรวมนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารนะคะที่ทางนายกอนุทินนะคะได้แถลงผลการทลายเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาตินะคะและยึดสารตั้งต้นผลิตยาบ้าได้ถึง 1,100 ล้านเม็ดด้วยกันนะคะหลังจากได้ร่วมมือกับทางเกาหลีใต้ในการบูรณาการทุกหน่วยงานขยายผลเชื่อมโยงธุรกรรมนั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้นะคะดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอ ตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหากรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหากรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มุ่งกระจายตลาดในประเทศและหาตลาดใหม่ทดแทน
5: นายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งกระทบต่อยอดส่งออกประมาณ 300-400 ตันต่อเดือนโดยยืนยันว่ารัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยในระยะสั้นได้ประสานโมเดิร์นเทรดจัดทำโครงการไทยช่วยไทยกระจายผลผลิตสู่ทุกภูมิภาคทันทีเพื่อลดภาระค่าขนส่งและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศส่วนระยะกลางและระยะยาวได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์เร่งจัดหาตลาดใหม่เพื่อลดการพึ่งพาตลาดเดิมพร้อมประสานกับกรมประมงเตรียมเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยและขอให้ทบทวนมาตรการดังกล่าวทั้งนี้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนร่วมนำเสนอข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนของภาครัฐตักสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมชี้แจงสภากรณีอนุญาตให้โรงงานเหล็กซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดกลับมาดำเนินการย้ำหากสินค้าไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอีกพร้อมสั่งปิดซ้ำได้ทันที
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากกรณีข้อกังวลของประชาชนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้บริษัทซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดกลับมาดำเนินกิจการโรงงานตามปกติอีกครั้งถือเป็นดุลยพินิจของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งไม่ได้ผ่านการเห็นชอบจากรัฐมนตรีโดยตรง

0: ได้รับรายงานเบื้องต้นว่าบริษัทดังกล่าวได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขครบถ้วนตามเงื่อนไขข้อเสนอในการสั่งปิดโรงงานตามกฎหมายแล้วโดยในวันพรุ่งนี้จะนำข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดไปชี้แจงในการตอบกระทู้สดของฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่หลายฝ่ายมีความกังวลโดยยึดถือความปลอดภัยของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญสูงสุดกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่าหากเหล็กที่ผลิตออกมาไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ทางหน่วยงานจะมีคำสั่งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันทีและหากปรับปรุงแล้วยังไม่สามารถทำได้ตามมาตรฐานจะมีคำสั่งปิดโรงงานลงอีกครั้งเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ทางการเม็กซิโกระดมกำลังตำรวจติดอาวุธหลายพันนายลาดตระเวนในกรุงเม็กซิโกซิตี้เพื่อดูแลความปลอดภัยก่อนนัดเปิดสนามฟุตบอลโลก2026สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการเม็กซิโกระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจติดอาวุธหลายพันนายลาดตระเวนปะปนกับกลุ่มนักท่องเที่ยวในกรุงเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของเม็กซิโกในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเพื่อควบคุมดูแลความปลอดภัยก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมกับสหรัฐและแคนาดาจะเปิดฉากขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้โดยนัดเปิดสนามจะจัดขึ้นที่สนามกีฬาอัสเตกาในกรุงเม็กซิโกซิตี้ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจกรุงเม็กซิโกซิตี้กล่าวว่านครแห่งนี้มีประสบการณ์มากมายในการจัดการแข่งขันงานมหกรรมกีฬาและมาตรฐานจัดการฝูงชนก็สามารถไว้วางใจได้ทั้งนี้คาดการณ์จะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า5ล้านคนเดินทางเยือนเม็กซิโกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ขณะที่ทางการเม็กซิโกวางกำลังทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่บริษัทรักษาความปลอดภัยเอกชนกว่า 100,000 นายเพื่อดูแลความปลอดภัยช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความสุขไม่ได้อยู่ที่ความมั่งมีการทำใจให้พอดีคือยอดความสุขครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับ
2: ความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสารสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงพาณิชย์เร่งเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเร่งกระจายสินค้าสู่ตลาดภายในประเทศและเร่งหาตลาดใหม่ทดแทนในระยะยาวเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังควบคุมได้และยึดถ้อยแถลงร่วมเป็นกรอบที่ต้องเดินหน้าต่อไป
1: กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเปิดฉากโจมตีกองบัญชาการกองทัพเรือที่5ของสหรัฐในบาเรนเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์ฟุตบอลอุ่นเครื่องรายการ AYA Bank Tri Nation Cup 2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีวาระสำคัญพิจารณาทั้งการเดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศและการขับเคลื่อนเมกะโปรเจกต์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมีวาระสำคัญครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจสังคมและการต่างประเทศด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศอาทิกระทรวงพาณิชย์เสนอการเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงการค้าเสรี FTA ระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏานและขอความเห็นชอบต่อพิธีสารเพื่อยกระดับเพิ่มเติมกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านและความตกลงบางฉบับภายใต้กรอบความตกลงดังกล่าวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอวาระเพิ่มเติมขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569งบกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569กระทรวงคมนาคมเสนอโครงการใหญ่ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายอื่นๆรวม56แห่งพร้อมขอเปลี่ยนวิธีดำเนินงานก่อสร้างทางหลวงสายพังงาสุราษฎร์ธานีรวมถึงรายงานผลการแก้ไขสัญญาจำหน่ายสินค้าปลอดอากรของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทเพื่อป้องกันการทุจริตส่วนวาระอื่นๆที่น่าสนใจเช่นคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569และกระทรวงสาธารณสุขรายงานปัญหาการบริโภคบุหรี่ไฟฟ้าและมีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงรวมถึงกรรมการในหน่วยงานสำคัญต่างๆหลายตำแหน่งกระทรวงพาณิชย์เร่งเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งพร้อมร่วมมือทุกภาคส่วนกระจายสินค้าสู่ตลาดภายในประเทศและสั่งทูตพาณิชย์เร่งหาตลาดใหม่ทดแทนในระยะยาวหลังจากมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากไทย
2: นายสุภกิจสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลมาเลเซียประกาศควบคุมและระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยประกอบด้วยกุ้งขาวแวนนาไมกุ้งกุลาดำกุ้งแชบูไว้กุ้งลายเสือและกุ้งน้ำเงินซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อปริมาณส่งออกของไทยโดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้วางมาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงอย่างเร่งด่วนโดยในระยะสั้นได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประสานความร่วมมือกับกลุ่มโมเดิร์นเทรดและดำเนินโครงการไทยช่วยไทยเพื่อกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดภายในภูมิภาคทันทีทั้งในพื้นที่ภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือและภาคตะวันออกเพื่อลดภาระค่าขนส่งและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศสำหรับระยะกลางและระยะยาวได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ไทยในทุกประเทศเร่งจัดหาตลาดใหม่ทดแทนเพื่อกระจายความเสี่ยงและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ประสานงานร่วมกับกรมประมงเพื่อเตรียมเข้าเจรจากับทางการมาเลเซียโดยเน้นย้ำว่ากุ้งไทยมีมาตรฐานความปลอดภัยและขอให้ทางการมาเลเซียทบทวนมาตรการดังกล่าวให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ผ่อนปรนมากกว่าการสั่งระงับการนำเข้าทันที
3: เราก็เร่งหาตลาดทดแทนในเบื้องต้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความรวดเร็วเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเขามีการหยุดในการนำเข้ากุ้งจากไทยเนี่ยเราก็ต้องรีบหาตลาดเลยอย่างทางผู้ประกอบการหรือว่าชาวประมงที่ภาคใต้เราก็หาตลาดในภาคใต้กระจายนะคะภายในภาคใต้ด้วยกันเอง

0: มีการร่วมมือกับโมเดิร์นเทรดมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้คนรับทานกุ้งบริโภคกุ้งกันอย่างรวดเร็วอันนั้นก็คือในส่วนของภาคใต้ภาคกลางเราก็มีการช่วยนะคะโดยที่มีการกระจายกันในภาคกลางแล้วก็ส่งไปทางภาคเหนือได้ด้วยแล้วก็ทางภาคตอนออกก็เช่นกันก็มีการกระจายกันในภูมิภาคเนื่องด้วยเราไม่อยากให้มีภาระในเรื่องภาคขนส่งเยอะวันนี้เนี่ยเรามีโครงการไทยช่วยไทยอยู่แล้วในการช่วยระบายสินค้าก็พยายามช่วยกันอันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเป็นการช่วยในเบื้องต้นระยะสั้นเท่านั้นส่วนในเรื่องของทูตพาณิชย์ก็ได้มีการกระจายตัวกันไปนะคะในทุกประเทศก็แจกโจทย์ไปเรียบร้อยแล้วว่าให้หาตลาดเพิ่มเติมให้นะคะก็ทูตพาณิชย์ทุกประเทศก็พยายามช่วยกันในการหาตลาดเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นระยะกลางระยะยาวเพื่อที่จะไม่ให้มีการพึ่งพาตลาดใดตลาดเดียวกันมากเกินไปก็ช่วยกันหลายส่วน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนร่วมกันนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งได้รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐทั้งการช่วยเหลือเฉพาะหน้าและการวางรากฐานแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางไปมาเลเซียเพื่อเจรจาในระดับนโยบายแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวจำนวน5สายพันธุ์โดยระบุว่ามาตรการดังกล่าวสืบเนื่องมาจากขั้นตอนการตรวจสารปนเปื้อนในปลากระพงขาวของทางมาเลเซียส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงการนำเข้ากุ้งจนกว่าทางมาเลเซียจะเสร็จสิ้นการประเมินระบบควบคุมและป้องกันโรคสัตว์น้ำของไทยทางนี้ได้ประสานงานไปยังนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียเพื่อขอเปิดการเจรจาแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนโดยเบื้องต้นได้ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการเพื่อขอให้ทางมาเลเซียพิจารณายกเลิกคำสั่งระงับดังกล่าวพร้อมทั้งเสนอให้มีการหารือร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของทั้งสองฝ่ายก่อนเพื่อเตรียมข้อมูลรองรับการเดินทางไปเจรจาระดับนโยบายด้วยตนเองต่อไป
4: ตอนนี้ผมตอนทำหนังสือไปถึงนะคุณเกษตรเนี่ยทางมาเลเซียก็ขอให้เขาอย่างน้อยในช่วงนี้ยกเลิกเรื่องการกู้ไทยก่อนได้ไหมครับก็ขออนุญาตไปก่อนแล้วก็ที่ผ่านมาให้คุณทราบข่าวว่าการเจรจาระดับเจ้าหน้าที่ระหว่างกระทรวงเกษตรของไทยกับทางมาเลเซียมีการหยุดการเจรจาไปเลยนะครับก็เลยผมขอให้ว่าก่อนที่ผมจะไปเนี่ยขอให้ท่านช่วยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของเขามาคุยเรื่องนี้ก่อนเพราะอย่างน้อยมีการคุยในเบื้องต้นเสร็จพอผมไปมันจะได้ง่ายขึ้น
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แสดงความเชื่อมั่นว่าการเจรจาระดับนโยบายในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จเนื่องจากระบบการจัดการและควบคุมโรคสัตว์น้ำของไทยมีมาตรฐานสากลประกอบกับการค้าขายสัตว์น้ำเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศซึ่งคาดว่าจะสามารถปลดล็อกคำสั่งและทำให้กุ้งไทยกลับไปส่งออกยังประเทศมาเลเซียได้ในเร็ววันนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
2: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยขอการค้าไทยประเมินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลจะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.6 ถึง 0.8 พร้อมแนะนำให้ดำเนินโครงการอย่างโปร่งใสสนับสนุนเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง
5: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นไปตามที่คาดการไว้ซึ่งจากข้อมูลการใช้จ่ายในช่วง 8-9 วันที่ผ่านมาพบว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วเกือบ 20,000 ล้านบาทและจะเริ่มเห็นผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างชัดเจนภายใน 1-2 เดือนข้างหน้าจะทำให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยและความคึกคักทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่เพราะประชาชนส่วนใหญ่นำเงินไปใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันสร้างประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายเล็กและรายใหญ่เช่นเดียวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พบการจับจ่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคภายในพื้นที่ซึ่งเป็นร้านค้าระดับหมู่บ้านตำบลจึงประเมินผลของทั้งสองโครงการจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.6 ถึง 0.8พร้อมกันนี้ยังเสนอแนะให้ภาครัฐดำเนินโครงการด้วยความโปร่งใสป้องกันไม่ให้เกิดการเอาเปรียบประชาชนหรือร้านค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทำให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6: จริงๆแล้วต้องบอกนะครับว่าวงเงินที่เราพูดโดยรวมเนี่ยก็คือประมาณเกือบ 200,000 ล้านบาทนะครับที่ประชาชนและรัฐเนี่ยใช้ร่วมกันเพราะผมคิดว่าวงเงินนี้เนี่ยกระทรวงการคลังเองก็ประเมินไว้นะครับว่าน่าจะกระตุ้นเฉลี่ยประมาณ 0.6-0.8% หรือว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสกับปัจจุบันแห่งรัฐจะมีคุณสมบัติพิเศษคือไทยช่วยไทยพลัสด้านจับจ่ายใช้สอยจะกระจายหลายพื้นที่แต่ถ้าเป็นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสังเกตว่าส่วนใหญ่จะเป็นการให้เงินกับบุคคลที่มีรายได้น้อยเพราะการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคภายในพื้นที่ที่มีภูมิลำเนาอยู่เพราะนั้นเนี่ยมันก็จะแยกเป็นว่าเศรษฐกิจที่มีรายได้ไม่สูงเนี่ยจะคึกคักผ่านโครงการสวัสดิแห่งรัฐแต่ว่าถ้าเป็นไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันหมุนทั้งประเทศเพราะคนหลากหลายมาก26ล้านคนใช้จ่ายเต็มที่ไปหมดนะครับสินค้าที่อาจจะเป็นรายได้ปานกลางรายได้สูงรายได้น้อยเป็นโครงการที่ผสมผสานกันแล้วเนี่ยจะช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยมีเม็ดเงินหมุนเวียนสะพัดมากขึ้น
5: นายธนวัฒน์ยังมองแนวโน้มการผลักดัน GDP ไทยให้เติบโตว่าหากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางคลี่คลายราคาน้ำมันปรับลดลงจะทำให้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสเติบโตร้อยละ2ประกอบกับแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงมาตรการประหยัดพลังงานหรือการปรับโครงสร้างพลังงานตามพระราชกำหนดกู้เงินจำนวน400ล้านบาทมีโอกาสที่ทำให้เศรษฐกิจไทยในปีนี้เติบโตร้อยละ2-2.5ได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยยอดใช้จ่ายสะสมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40รวมกว่า154ล้านบาทพร้อมเชิญชวนผู้ค้าลงทะเบียนฟู้ดเดลิเวอรี่เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการใช้สิทธิ
7: ์นางสาวกนกกรเอี่ยมเพชรคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คึกคักต่อเนื่องผ่านมากว่า1สัปดาห์มียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า154ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้เป็นอย่างดีโดยมีร้านค้าทั้งประเภทอาหารและเครื่องดื่มร้านธงฟ้าร้านโอท็อปร้านค้าทั่วไปเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 9,900 ร้านค้าขณะที่ในวันนี้มีการเปิดระบบลงทะเบียนฟู้ดเดลิเวอรี่ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยต้องเป็นธุรกิจประเภทอาหารอาหารว่างหรือเครื่องดื่มที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อยู่ก่อนแล้วเลือกได้เพียง1แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่เท่านั้นเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจะเริ่มเปิดรับออเดอร์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้จึงขอเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการใช้สิทธิ์ได้สะดวกมากขึ้นสมิทธ์รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: ประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อเนื่องยอดใช้จ่ายสูงกว่า400ล้านบาทมากเป็นอันดับที่12จาก22เมืองหลักที่มีการใช้จ่ายมากที่สุด
8: นายวรสิทธิ์จาตุรัตน์คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยผ่านการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคึกคักอย่างต่อเนื่องและสุดมีการใช้จ่ายกว่า400ล้านบาทซึ่งเป็นลำดับที่12จาก22เมืองหลักที่มีการใช้จ่ายในโครงการมากที่สุดจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาใช้จ่ายกันอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดส่วนความคืบหน้าเรื่องการยืนยันสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งในจังหวัดมีราว 100,000 คนตอนนี้มีการยืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประชาสัมพันธ์ประชาชนสามารถยืนยันสิทธิ์ได้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางหลักหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามคลังจังหวัดได้ทุกวันในเวลาราชการอ่อนปวีวงศ์วชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน

0: ในการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569
1: ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าทางอำเภอได้บูรณาการร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอสม.ลงพื้นที่เชิงรุกช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้ที่ไม่สามารถเดินทางเองได้ในการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนให้ยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่าน5ช่องทางหลักกลุ่มผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มตกหล่นและกลุ่มรายใหม่โดยผลการดำเนินงานล่าสุดสามารถช่วยเหลือให้กลุ่มผู้ตกหล่นและกลุ่มรายใหม่ได้เข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 1,707 รายซึ่งเจ้าหน้าที่จะยังคงเดินหน้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไปถนอมสีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
0: ด้านจังหวัดอำนาจเจริญเร่งช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตกหล่นกว่า 5,012 คนพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึง
2: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยเน้นการเข้าถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ที่อาจตกหล่นจากระบบจำนวน 5,012 คนเพื่อให้ได้รับสิทธิ์และสวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึงนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบหมายให้ฝ่ายปกครองทั้ง7อำเภอบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจข้อมูลประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการลงทะเบียนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญมุ่งยกระดับการเข้าถึงสวัสดิการของประชาชนอย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปพงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนของประชาชนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: นายกรกฎบุญมามิ่งนายอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีติดตามการดำเนินการยืนยันตัวตนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนโดยธนาคารธ.ก.ส.สาขาม่วง30ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลเหล่าบกตำบลไผ่ใหญ่ตำบลหนองหางและตำบลนาเลิงโดยฝ่ายปกครองในพื้นที่จัดประชุมชี้แจงการสำรวจและรับลงทะเบียนสำหรับกลุ่มตกหล่นรวมทั้งผู้ที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนอกจากนี้ฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางในการสำรวจและลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสำหรับอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีจนถึงขณะนี้รับลงทะเบียนสำหรับกลุ่มตกหล่นแล้วจำนวน179รายจากจำนวน815รายและกลุ่มประชาชนที่ยังไม่เคยรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านการประชาคมของคณะกรรมการหมู่บ้านรับลงทะเบียน381รายกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์นายกรัฐมนตรีย้ำความร่วมมือตำรวจไทยกับ FBI ผนึกกำลังปราบอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์เดินหน้าสร้างเครือข่ายความมั่นคงรับมือภัยคุกคามยุคใหม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะผู้จัดการประชุม FBINational Academy Associates Asia Pacific Chapter Retraining Conference ครั้งที่26ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะโดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณสมาคมนักเรียนเก่า FBI NA แห่งประเทศไทยที่เป็นเจ้าภาพจากการประชุมในครั้งนี้ซึ่งตรงกับวาระครบรอบ40ปีของสมาคมสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เครือข่ายผู้บังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศมีต่อประเทศไทยและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทยกับเครือข่าย FBI National Academy ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวว่าภัยคุกคามในปัจจุบันมีความซับซ้อนและไร้พรมแดนมากขึ้นโดยเฉพาะอาชญากรรมไซเบอร์และอาชญากรรมข้าม

0: ที่อาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกรัฐบาลไทยจึงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความร่วมมือกับ FBI และเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศควบคู่กับการยกระดับเทคโนโลยีบุคลากรและกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบรวมทั้งยืนยันความพร้อมของประเทศไทยในการสานต่อความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่นำไปสู่ความปลอดภัยความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในทุกประเทศด้านคณะผู้จัดการประชุมกล่าวชื่นชมบทบาทของประเทศไทยในการเป็นพันธมิตรสำคัญด้านการบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคและขอบคุณสำหรับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองการสืบสวนและติดตามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์และอาชญากรรมไซเบอร์ซึ่งส่งผลให้การดำเนินคดีการติดตามทรัพย์สินและการช่วยเหลือผู้เสียหายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังควบคุมได้และยึดถ้อยแถลงร่วมเป็นกรอบที่ต้องเดินหน้าต่อไป
1: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ว่ายังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเป็นสถานการณ์เปราะบางโดยไทยยังยึดมั่นถ้อยแถลงร่วมจอยสเตทเมนต์ที่ดำเนินการไว้และสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ระดับท้องถิ่นยังพอพูดคุยกันได้แม้จะมีการโต้เถียงกันบ้างเล็กน้อยเพื่อประคับประคองให้เดินหน้าต่อไปส่วนท่าทีของสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาที่ออกมาเคลื่อนไหวในขณะนี้นายชัดชัยกล่าวว่าเข้าใจว่าต้องพูดในลักษณะนั้นส่วนจะเป็นการพูดเพื่อต้องการหาเสียงหรือไม่คงตอบยากแต่ในส่วนของไทยมีแนวทางที่เหมาะสมตามที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์และต้องเตรียมพร้อมและประเมินติดตามท่าทีอย่างใกล้ชิดต่อไปพร้อมย้ำว่าถ้อยแถลงร่วมยังเป็นกรอบที่ต้องเดินหน้าต่อไปกนิษฐาแก้วใสรายงาน
0: ด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมปฏิเสธกระแสข่าวผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ากระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้พร้อมระบุว่าได้รับแจ้งกรณีจีนจัดหารถถังให้กัมพูชาก่อนหน้านี้แล้วพลเรือตีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมปฏิเสธถึงกระแสข่าวว่ามีผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ากระทรวงกลาโหมวันนี้เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บังคับบัญชาระดับสูงติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศดังนั้นข่าวดังกล่าวจึงไม่น่าเป็นไปได้อย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงกลาโหมได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ของสำนักนโยบายและแผนกลาโหมซึ่งรับผิดชอบในการรับรองแขกต่างประเทศในการเยือนกระทรวงกลาโหมได้คำตอบยืนยันว่าไม่มีผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ามาพบวันนี้เช่นกันสำหรับกรณีกระแสข่าวการถ่ายโอนรถถังจากประเทศจีนให้แก่กัมพูชานั้นได้เคยมีผู้แทนสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารจีนประสานและแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบเรื่องดังกล่าวก่อนหน้านี้แล้วโดยระบุว่าการจัดหารถถังของฝ่ายกัมพูชาอยู่ภายใต้โครงการจัดหาของกัมพูชาก่อนเกิดเหตุการณ์ปะทะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และข้อกังวลต่อนโยบายภาครัฐเข้าหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนและข้อกังวลต่อการดำเนินนโยบายภาครัฐเข้าหารือในที่ประชุมเช่นนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยพักดีหารือด้านความมั่นคงและการต่างประเทศมีการนำเสนอข้อกังวลเกี่ยวกับกรณีข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาภายหลังการยกเลิก MOU 2544และประเด็นการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสด้วยขอให้รัฐบาลพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อผลประโยชน์ของประเทศ
2: เรามีสิทธิ์อันชอบธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะเวลาของการเกิดข้อพิพาทหรือแม้แต่ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับเกาะและข้อพิพาททางบกดังนั้นไทยเรามีความชอบธรรมที่จะไม่เข้าร่วมสิ่งที่ต้องฝากถามไปยังท่านศรีสากก็คือทำไมท่านจึงยอมเข้าร่วมแบบง่ายๆการที่ไทยเดินหน้าเข้าร่วมกระบวนการประนอมภาคบังคับมันมีความเสี่ยงเนื่องจากว่ามันมีกระบวนการของต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจึงมีความเสี่ยงที่ทำให้ผลไม่ออกมาเป็นไปตามที่เราคิดว่าเราชนะแน่ๆอย่ามั่นใจนะครับท่าทีของกัมพูชามีความชัดเจนว่าต้องการใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับไปในทางไม่ชอบนั่นคือต้องการจะประนอมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนทางทะเล ถ้าเราไม่สามารถเบรกเกมได้ตั้งแต่ต้นทำให้กระบวนการนี้มันคือ MOU 44ที่มีต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งมันอันตรายมาก
1: ขณะเดียวกันสมาชิกยังได้สะท้อนปัญหาในพื้นที่อาทิปัญหาแรงงานผิดกฎหมายในเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครความกังวลต่อมาตรฐานความปลอดภัยในโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินในจังหวัดเชียงใหม่และปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบและจัดสรรงบประมาณเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืนชวิษาประทุมมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงกรณีกรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้โรงงานเหล็กซินเคยวนกลับมาดำเนินการหากสินค้าไม่ได้มาตรฐานสามารถสั่งปิดโรงงานอีกครั้งได้ทันที
3: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากกรณีข้อกังวลของประชาชนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้บริษัทซินเคยวนสตีลจำกัดกลับมาดำเนินกิจการโรงงานตามปกติอีกครั้งถือเป็นดุลพินิจและการดำเนินการของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งไม่ได้ผ่านการเห็นชอบจากรัฐมนตรีโดยตรงทางนี้ได้รับรายงานเบื้องต้นว่าทางบริษัทดังกล่าวได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขครบถ้วนตามเงื่อนไขข้อเสนอในการสั่งปิดโรงงานตามกฎหมายแล้วโดยในวันพรุ่งนี้จะนำข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดไปชี้แจงในการตอบกระทู้สดของฝ่ายค้านในสภาเพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่หลายฝ่ายมีความกังวลโดยยึดถือความปลอดภัยของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญยืนยันว่าหากเหล็กที่ผลิตออกมาไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกทางหน่วยงานจะมีคำสั่งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันทีและหากปรับปรุงแล้วยังไม่สามารถทำได้ตามมาตรฐานก็จะมีคำสั่งปิดโรงงานอีกครั้งเพื่อสร้างความอุ่นใจและรับประกันความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเด็ดขาด
4: โอ้ถ้าเหล็กออกมาแล้วนะครับมันไม่มีมาตรฐานไม่ได้มอกตามที่กำหนดเอาไว้อันนี้ก็จะเป็นเหตุสำคัญในการที่เราจะขอให้เขาไปปรับปรุงแล้วถ้าปรับปรุงแล้วยังไม่ได้ก็จะต้องปิดโรงงานลงอีกครั้งหนึ่งในการที่จะทำให้สินค้าที่ออกมาเนี่ยคือไม่ว่าจะออกจากสายการผลิตโดยเทคโนโลยีใดนะครับผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องได้มาตรฐานอุตสาหกรรมตามที่ได้กำหนดเอาไว้
3: สำหรับประเด็นข้อสงสัยเรื่องการก่อสร้างและการใช้เตาหลอมหรือเตาปรุงของโรงงานดังกล่าวที่กำหนดให้มีการสร้างตั้งแต่แรกแต่ทางโรงงานไม่ได้มีการดำเนินการสร้างนั้นเบื้องต้นได้รับรายงานว่าทางโรงงานสามารถใช้เตาที่มีอยู่เดิมในการปรับปรุงคุณภาพน้ำเหล็กได้จึงอาจไม่มีความจำเป็นต้องใช้เตาปรุงซึ่งตนเองจะทำการตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงจากเอกสารรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียดอีกครั้งปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการสั่งเร่งสอบข้อเท็จจริงกรณีครูพละให้นักเรียนป.4กระโดดตบ 1,000 ครั้งจนได้รับบาดเจ็บ
5: นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีครูสอนวิชาพละศึกษาโรงเรียนแห่งหนึ่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมาศึกษาสุรินทร์สั่งให้นักเรียนชั้นประถมมาศึกษาปีที่4กระโดดตบถึง 1,000 ครั้งจนได้รับบาดเจ็บที่น่องและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยระบุว่าขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำของครูผู้เกี่ยวข้องแล้วพร้อมกำชับให้เร่งสรุปผลโดยเร็วขณะที่นักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บออกจากโรงพยาบาลแล้วและอยู่ระหว่างพักฟื้นที่บ้านซึ่งโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนทดแทนและติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดโฆษกกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ห้ามการดำเนินการด้านวินัยแต่การลงโทษนักเรียนทุกกรณีต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลความเหมาะสมหลักวิชาชีพครูและต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้เรียนโดยเด็ดขาดไม่ควรใช้อารมณ์เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจพร้อมเตือนว่าการกระทำเพียงครั้งเดียวอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายจิตใจและอนาคตของเด็กรวมถึงกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมที่มีต่อวิชาชีพครูในภาพรวมด้วยเสือระวันช่วยเท้ารายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติปรับโครงสร้างบริหารจัดการน้ำให้เกิดความคล่องตัวและยกระดับระบบพยากรณ์แจ้งเตือนภัยเพื่อรับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
6: นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าสธนช.ได้ประเมินสถานการณ์สภาพอากาศปีนี้ที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศรวมถึงพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติอาจนำไปสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งขณะเดียวกันปีนี้คาดว่าประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนประมาณ 1-2 ลูกดังนั้นเพื่อให้การรับมือภัยพิบัติต่างๆเป็นไปอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดสธนช.ได้เสนอแนวทางการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเชื่อมโยงอำนาจหน้าที่ระหว่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพุทธศักราช2561 และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550ด้วยการปรับโครงสร้างให้เกิดความคล่องตัวแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระดับได้แก่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติและศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจเพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์สนับสนุนข้อมูลสถานการณ์น้ำให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมุ่งเน้นบูรณาการบริหารจัดการน้ำในช่วงภาวะวิกฤตให้มีความเป็นเอกภาพรวดเร็วยกระดับการพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้ภาคประชาชนรวมถึงลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
7: ความยุติธรรมต้องไม่มีราคาและต้องใช้ได้กับทุกคนเท่ากัน
8: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยธุรกิจจะมีความยั่งยืนเนี่ยเราจะเห็นในหลายประเทศที่มีธรรมาภิบาลการทุจริตคอร์รัปชันที่ต่ำในฐานะของประชาชนในฐานะของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME เองเนี่ยก็ต้องมีความตระหนักถึงการไม่รับไม่ให้ไม่สนับสนุนและร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมการทุจริตเป็นหนทางแห่งการสร้างหายนะทางเศรษฐกิจทำให้เกิดปัญหาสังคมและทำลายประเทศชาติตามมาด้วยครับ
7: ความยุติธรรมไม่ควรถูกซื้อขายส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
9: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
10: กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ที่ระบุว่า IRGC ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีกองบัญชาการกองทัพเรือที่5ของกองทัพสหรัฐซึ่งตั้งอยู่ที่บาเรนในวันนี้เพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารในเขตซิริกเขตจาสและเกาะเกสทางตอนใต้ของอิหร่านกองกำลัง IRGC ยังอ้างว่าสามารถสกัดกั้นโดรนของสหรัฐรุ่น NQ9 ในจังหวัดบูเชทางตอนใต้ของอิหร่านพร้อมเตือนว่าอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงที่สุดหากสหรัฐยังคงเดินหน้าโจมตีดินแดนของอิหร่านต่อไปถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมอ้างว่าการที่กองทัพสหรัฐโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านครั้งล่าสุดเพื่อตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มูซ
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของอังกฤษแคนาดาฝรั่งเศสและนอร์เวย์เมื่อวานนี้ที่ประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่โดยสั่งห้ามนายเบเซเลสสมูลิสรัฐมนตรีคลังอิสราเอลรวมถึงผู้นำองค์กรการตั้งถิ่นฐานและกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานหัวรุนแรงเดินทางเข้าฝรั่งเศสนอกจากนี้ยังใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อเครือข่ายของอิสราเอลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดหาเงินทุนการเอื้ออำนวยและก่อความรุนแรงในพื้นที่เขตเวสต์แบงก์ทั้งนี้ถ้อยแถลงการร่วมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานหัวรุนแรงรับผิดชอบความรุนแรงต่อพลเรือนชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่เขตเวสต์แบงก์พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลอิสราเอลดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ดังกล่าวหากยังคงเพิกเฉยจะเผชิญมาตรการคว่ำบาตรที่รุนแรงยิ่งขึ้นด้านกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลออกแถลงการปฏิเสธมาตรการดังกล่าวโดยระบุว่ารัฐบาลประเทศเหล่านี้ล้มเหลวในการควบคุมการต่อต้านชาวยิวและพยายามยัดเยียดจุดยืนทางการเมืองเกี่ยวกับสิทธิของชาวยิวในการตั้งถิ่นฐานในดินแดนของอิสราเอลพร้อมยืนยันว่าชาวอิสราเอลมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้
10: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้รัฐบาลของประเทศต่างๆเร่งยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา นายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าภารกิจและความสำคัญสูงสุดของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังคงเป็นการปกป้องสุขภาพของประชาชนชาวอเมริกันและป้องกันไม่ให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาเกิดขึ้นในดินแดนของสหรัฐทั้งนี้ส่วนควบคุมและป้องกันโรคแอฟริกายืนยันว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเพิ่มขึ้นเป็น608รายในจำนวนนี้เสียชีวิต102ราย
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคลอเดียชัยบรามประธานาธิบดีของเม็กซิโกเมื่อวานนี้ที่ให้คำมั่นว่าเม็กซิโกจะยังคงส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทุกรูปแบบให้แก่คิวบาต่อไปซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์อันยาวนานและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างเม็กซิโกและคิวบาประธานาธิบดีชัยบามยังเน้นย้ำว่าเม็กซิโกจะทำทุกวิถีทางภายใต้ขอบเขตอำนาจที่มีอยู่เพื่อเดินหน้าให้ความช่วยเหลือแก่คิวบาต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่สหรัฐยกระดับมาตรการคว่ำบาตรและปิดล้อมด้านพลังงานของคิวบาซึ่งตลอด6ทศวรรษที่ผ่านมาเม็กซิโกให้ความช่วยเหลือคิวบามาโดยตลอดและพร้อมจะช่วยเหลือต่อไปเนื่องจากคิวบาต้องการความช่วยเหลือเหล่านี้อย่างแท้จริงต่อไปเราฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ทับช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยทีมอันดับ93ของโลกบุกไปเสมอทีมชาติจีนทีมอันดับ94ของโลกถึงถิ่นจินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์0ประตูต่อ0ซึ่งจากผลการแข่งขันทั้ง2นัดในฟีฟ่าเดย์รอบนี้คะแนนอันดับโลกของไทยลดลง 1.33 คะแนนหล่นลงมารั้งอันดับ94ของโลกส่วนจีนเพิ่มขึ้น 3.21 คะแนนจากผลชนะสิงคโปร์3ประตูต่อ1และเสมอไทย0ประตูต่อ0ขยับขึ้นไปรั้งอันดับ92ของโลกสำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการ AFF Hyundai Cup 2026ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมต่อไปด้านทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงสนามอุ่นเครื่องนัดที่3ที่ปทุมธานีสเตเดียมแพ้ให้กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์2ประตูต่อ5ขณะที่ทัพชบาแก้วทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยทีมอันดับ50ของโลกลงอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ในรายการ AYA Bank Tri-Nation Cup 2026เสมอทีมชาติเมียนมาทีมอันดับ55ของโลก1ประตูต่อ1ทำให้จบทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยการชนะ1เสมอ1คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโกโบเอสปอร์เต้สื่อจากประเทศบราซิลรายงานว่าอาการบาดเจ็บของเนย์มาร์สตาร์ของทัพแซมบ้าอาจหายเร็วกว่าที่กำหนดและมีโอกาสที่จะกลับมาฟิตสมบูรณ์ก่อนเกมเปิดสนามกับโมร็อกโกแม้เดิมทีทีมแพทย์ของบราซิลจะตั้งเป้าให้กองหน้าจอมเทคนิครายนี้กลับมาลงสนามในเกมนัดที่2ที่จะพบกับเฮติสำหรับบราซิลอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับโมร็อกโกเฮติและสกอตแลนด์โดยจะลงประเดิมสนามในฟุตบอลโลกหนนี้พบกับโมร็อกโกในเช้าวันที่14มิถุนายนเวลา5นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยโอมาอาตันผู้ตัดสินชาวโซมาเลียออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาเพื่อทำหน้าที่ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายทั้งที่ได้รับการคัดเลือกจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าให้เป็นหนึ่งในผู้ตัดสิน52คนของทัวร์นาเมนต์อาตันเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ว่าเขามีเอกสารและวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐถูกต้องครบถ้วนแต่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าเมืองทำให้พลาดโอกาสทำหน้าที่ในศึกฟุตบอลโลกซึ่งเป็นความฝันสูงสุดในชีวิตการเป็นผู้ตัดสินโดยการได้ตัดสินในฟุตบอลโลกจะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้กับชาวโซมาเลียท่ามกลางความท้าทายที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ทั้งนี้สำหรับอาตันถือเป็นหนึ่งในผู้ตัดสินชั้นนำของทวีปแอฟริกาเคยทำหน้าที่ในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นและได้รับรางวัลผู้ตัดสินยอดเยี่ยมแห่งปี2025จากสมาพันธ์ฟุตบอลแอฟริกาเรอัลมาดริดยอดทีมจากศึกลาลีกาสเปนออกแถลงการยืนยันว่าได้ยื่นข้อเสนอ150ล้านยูโรเพื่อขอซื้อฮูเลียนอัลวาเรสกองหน้าวัย26ปีของแอตเลติโกมาดริดหลังจากคณะกรรมการบริหารของสโมสรประชุมหารือกันแล้วในวันที่9มิถุนายนซึ่งทางแอตเลติโกมาดริดได้ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวไปเป็นที่เรียบร้อยโดยอ้างอิงถึงเงื่อนไขการฉีกสัญญาของนักเตะโดยฮูเลียนอัลวาเรส มีสัญญาอยู่กับทัพตรามีถึงปี2030และมีค่าฉีกสัญญาอยู่500ล้านยูโรศึกมอโตครอสชิงแชมป์ประเทศญี่ปุ่นรายการ All Japan Motocross Championship 2026สนามที่4ที่สปอตแลนด์ซูโกะประเทศญี่ปุ่นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานีโมจิรัตวรรณลักษณ์นักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากทีม Honda HRC Asia ลงแข่งขันในรุ่นใหญ่ที่สุด IA1 และยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันสนามนี้จิรัตทำเวลาในรอบควอลิฟายได้2นาที 2.771 วินาทีรั้งอันดับ11ก่อนเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศซึ่งแบ่งออกเป็น2ฮีทฮีทละ30นาทีบวกอีก1รอบสนามโดยในฮีทแรกนักบิดไทยเข้าเส้นชัยอันดับ12เก็บเพิ่ม19คะแนนส่วนฮีทที่2เกิดอุบัติเหตุปะทะกับนักแข่งเจ้าถิ่นจนได้รับบาดเจ็บแต่ยังฝืนแข่งจนจบเรสในอันดับที่21เก็บเพิ่มอีก10คะแนนสรุปผลงานสนามซูโกะทัวร์นาเมนต์2026จิรัตจบอันดับ16ของรายการเก็บได้29คะแนนส่งผลให้มีคะแนนสะสมรวมทั้งฤดูกาล166คะแนนรั้งอันดับ12ของตารางคะแนนสะสมจากนักแข่งทั้งหมด34คนสำหรับการแข่งขันสนามที่5รายการไชน่าทัวร์นาเมนต์2026จะมีขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายนนี้ที่สนามเซรากินพาร์คโคราคุเอ็นเมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125เล็กซัสอิลครีโอเพนที่สหราชอาณาจักรในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ166ของโลกแพ้อาคาชาอูโฮโบจากสหรัฐอเมริกามืออันดับ180ของโลก0ต่อ2เซต6ต่อ7ไทยเบรก3ต่อ7และ0ต่อ6หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกศึกเทนนิส WTA 500รายการ Queen Club Championship ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษหญิงคู่เซเรน่าวิลเลียมอดีตนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันจับคู่กับวิกตอเรียเอ็มโบโก้ดาวรุ่งวัย19ปีชาวแคนาดามืออันดับ9ของโลกเอาชนะคู่มือวางอันดับ3ของรายการเอรินลุดลิฟกับนิโคลเมลิชามาร์ติเนส2ต่อ0เซต7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ2และ6ต่อ2เพียวอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดตัวย้ายร่วมทีมดัลลัสพาวส์แชมป์วอลเลย์บอลหญิงเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอลสหรัฐอเมริกาฤดูกาล2026อย่างเป็นทางการสำหรับอัชราพรคงยศถือเป็นหนึ่งในนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ผ่านประสบการณ์บนเวทีระดับสูงมาอย่างโชคโชนทั้งในลีกญี่ปุ่นกับทีม NEC Red Rocket ระหว่างปี2023ถึง2025และในลีกตุรกีกับทีมซาริเยอร์เบเลดิเยซีระหว่างปี2021ถึง2023พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชรจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open สนามที่2ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนนี้โดยใช้เส้นทางในอำเภอเมืองกำแพงเพชรขณะที่นายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรยินดีต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันมั่นใจว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนเวียนสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นทั้งโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกพร้อมเชิญชวนนักปั่นและผู้ติดตามมาสัมผัสเสน่ห์เมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชรปริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล13ถึง29มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าสาธุการคำว่าสาธุการประกอบด้วยคำว่าสาธุกับการคำว่าสาธุแปลว่าดีแล้วชอบแล้วส่วนคำว่าการแปลว่างานสิ่งหรือเรื่องที่ทำผู้ทำในภาษาไทยสาธุการใช้เป็นคำกริยาหมายถึงกล่าวหรือเปล่งเสียงว่าดีแล้วเช่นในไตรภูมิกถามีข้อความว่าเทพดาเขียนชื่อผู้กระทําบุญใส่ในแผ่นทองนำไปให้พระยายมราชพระยายมราชก็จบใส่หัวแล้วก็สาธุการอนุโมทนายินดีเมื่อใช้เป็นคำนามหมายถึงการเปล่งวาจาว่าดีแล้วเช่นในปฐมสมโพธิกถาเทวดาทราบข่าวว่าเจ้าชายสิทธัตถะประสูติก็ชวนกันกระทำสาธุการคำว่าสาธุการนำมาใช้เป็นชื่อเพลงไทยประเภทเพลงหน้าพาทย์ใช้บรรเลงในพิธีกรรมเพื่อบูชาหรืออัญเชิญพระรัตนตรัยเทพดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และใช้เพื่อแสดงกิริยานบไหว
13: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: วิกฤตพลังงาน
0: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
15: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 170% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 160% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 160% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 140% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง 160% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
0: ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:19 นสูงกว่าระดับเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นต่ำกว่าระดับเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น
10: 12:49 รับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02424-0004มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชะในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือทางเว็บไซต์ princessngamjit.org หรือทาง LINE ID 080-404-2493 สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02354-7391-2กรมการแพทย์รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาอายุรศาสตร์นายแพทย์ปฏิบัติการสาขาจักษุวิทยาและนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงพยาบาลราชวิถี2รังสิตนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาอายุรศาสตร์สถาบันโรคทรวงอกประจำโรงพยาบาลเลิศศิลป์นายแพทย์ปฏิบัติการสาขาจักษุวิทยาประจำสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลราชวิถีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำสถาบันประสาทวิทยาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำสถาบันมะเร็งแห่งชาติพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลานักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการประจำสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติและเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงผู้สนใจสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ hr-dms.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่11มิถุนายน2569ไม่เว้นวันหยุดราชการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe Cities ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569ส่งผลงานได้ทางอีเมลกุลเลียบ kulleab@gmail.com สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์084685-1002และ095669-3301สำนักงานศาลปกครองสูงสุดรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดแทนตำแหน่งที่ว่าง ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจฉันทะให้ผู้อื่นยื่นแทนได้ที่สำนักบริหารงานบุคคลตุลาการศาลปกครองชั้น2อาคารศาลปกครองสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550อาคาร4เลขที่120ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ดูรายละเอียดและสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ admincourt.go.th สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02141-0775และที่สายด่วน1355ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคาถา5ยอป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าท่านผู้ฟังครับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปี2569ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าประเทศไทยพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้วจำนวน5รายสาเหตุส่วนหนึ่งจากการไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังสัมผัสโรคในบางรายเคยมีประวัติได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาก่อนแต่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนซ้ำหลังถูกสุนัขกัดกรมควบคุมโรคจึงมีข้อแนะนำสำหรับผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมวนำสัตว์เลี้ยงไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและหากประชาชนที่ถูกสัตว์กัดข่วนหรือสัมผัสน้ำลายของสัตว์เข้าทางบาดแผลหรือเยื่อเมือกอ่อนโดยเฉพาะสัตว์ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือได้รับครั้งล่าสุดเกิน1ปีหรือไม่ทราบประวัติวัคซีนลูกสัตว์ที่เกิดจากแม่ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนหรือไม่ทราบประวัติวัคซีนได้รับวัคซีนยังไม่ครบตามกำหนดหรือสัตว์ที่เคยได้รับวัคซีนแต่มีอาการป่วยหรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่โดยให้น้ำไหลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย15นาทีก่อนรักษาบาดแผลโดยการใส่ยาฆ่าเชื้อและรีบไปพบแพทย์รวมทั้งให้กักขังสัตว์ที่กัดหรือเลียเพื่อสังเกตอาการอย่างน้อย10วันหากสุนัขหรือแมวตายให้รีบแจ้งผู้นำชุมชนที่อยู่ใกล้ที่สุดและแจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่เพื่อส่งซากสัตว์สงสัยที่เพิ่งตายตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าทางห้องปฏิบัติการและไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับวัคซีนที่สถานพยาบาลหลังถูกกัดข่วนหรือสัมผัสน้ำลายสัตว์ดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีคาถา5ยอลดความเสี่ยงถูกสุนัขกัดหรือทำร้ายโดยการยึดหลักคาถา5ยอคือ 1. อย่าแย่ให้สุนัขโมโหหรือโกรธ 2. อย่าเหยียบหางหัวตัวขาหรือทำให้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆตกใจ 3. อย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า 4. อย่าหยิบชามข้าวหรือย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหาร 5. อย่ายุ่งหรือเข้าใกล้กับสุนัขหรือสัตว์ต่างๆนอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่ทราบประวัติหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422จบบทความประจำวันเรื่องคาถา5ยอป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์นันตสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
16: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน

0: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
2: ได้แล้วนี
3: ่ตีนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เออ
2: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ฟัง
4: ตลอดข่าวไทย
1: รับฟังข่าวสารดีวาทีเสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHzสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิร์ต

สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่าย13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับวันนี้อยู่กับพี่หนุ่มอารามอุไรกุลมารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับวันนี้ก็มาเจอกับท่านผู้ฟังนะครับวันที่10มิถุนายนพ.ศ. 2569นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารนำมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็เข้าร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมนะครับครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึงวันที่9มิถุนายน2569นะครับณกรุงฮานอยนะครับโดยนายเลมินฮึงนะครับนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้จัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการแล้วก็ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศนะครับจากนั้นก็ได้ร่วมการหารือเต็มคณะนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับเน้นย้ำว่าการเยือนเวียดนามครั้งนี้นะครับมีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นการเยือนเวียดนามในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกและก็เป็นการเยือนในช่วงปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์50ปีตลอดจนเป็นโอกาสในการต่อยอดผลสำเร็จจากการเยือนประเทศไทยของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและก็ประธานาธิบดีเวียดนามและร่วมกันกำหนดทิศทางการนำความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างสองประเทศไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการประสานจุดแข็งของทั้งไทยกับเวียดนามเข้าด้วยกันเพื่อให้เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนการหารือครั้งนี้เปรียบเสมือนการประชุมที่สำคัญระหว่างคณะรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศสะท้อนให้เห็นว่าทั้งสองประเทศต่างเห็นถึงความสำคัญของกันและกันรวมถึงมีความมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์และก็ความร่วมมือใกล้ชิดในทุกด้านด้านนายกรัฐมนตรีเวียดนามนะครับยังเห็นพ้องกระชับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดโดยให้มีการหารือในระดับรัฐบาลและก็ในระดับคณะกรรมการและกลไกต่างๆอย่างสม่ำเสมอโดยทั้งสองฝ่ายก็ได้หารือร่วมกันในประเด็นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านความสัมพันธ์ทวิภาคีนะครับทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องถึงความสำคัญในการใช้กลไกความร่วมมือทวิภาคีที่มีอยู่ทั้งการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยเวียดนามและระดับรัฐมนตรีต่างประเทศและก็การประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการเพื่อขับเคลื่อนผลการหารือสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปโดยหวังว่าจะมีการประชุมดังกล่าวในสิ้นปีนี้โดยมีไทยเป็นเจ้าภาพและก็ทั้งสองฝ่ายนะครับก็เห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือด้านการค้าและก็การลงทุนนะครับโดยต่างที่จะมุ่งหมายที่จะผลักดันมูลค่าการค้าทั้งสองประเทศนะครับให้ทะลุ 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐพร้อมมุ่งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและก็ยุทธศาสตร์นะครับที่ Connect นะครับได้แก่การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจท้องถิ่นและก็ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและก็การเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนให้ใกล้ชิดและก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับโดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพของทั้งสองประเทศรวมทั้งไทยนะครับเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมการค้าในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นรวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือภาคธนาคารด้วยสำหรับอุปสรรคด้านการค้าและก็การลงทุนต่างๆครับที่เอกชนไทยได้เสนอต่อนายกรัฐมนตรีทางเวียดนามก็พร้อมรับไปดูแลและอำนวยความสะดวกการค้าและก็การลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นและก็ในส่วนของการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนต่อประชาชนนะครับโดยประชาชนของทั้งสองประเทศก็ต่างก็ชื่นชอบในวัฒนธรรมอาหารซึ่งกันและกันนะครับความสัมพันธ์ในระดับประชาชนนี้ก็จะเป็นมาตรฐานของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศในทุกๆด้านและก็ในด้านความมั่นคงนะครับไทยและก็เวียดนามนะครับเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงนะครับผ่านกลไกคณะกรรมการด้านความมั่นคงโดยมุ่งปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลนะครับความร่วมมือระดับภูมิภาคนะครับนายกรัฐมนตรีเวียดนามก็ชื่นชมไทยนะครับที่ผลักดันสันติภาพที่เกิดขึ้นในเมียนมาและก็ใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งพร้อมเห็นพ้องกับไทยในการส่งเสริมความเชื่อมโยงกรอบความร่วมมือต่างๆทั้งการคมนาคมและความร่วมมือในรุ่มน้ำโขงรวมถึงการร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับอาเซียนและสร้างอาเซียนให้มีความเป็นเอกภาพสามารถต่อรองในเวทีระดับโลกได้นายกรัฐมนตรีเวียดนามนะครับยังได้ขอบคุณไทยนะครับที่ได้ส่งมอบ
นกกระเรียนให้แล้ว6ตัวนะครับไปยังจังหวัดดงตาบของเวียดนามนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการส่งมอบเพิ่มอีก6ตัวนะครับเพื่อใช้ในการอนุรักษ์และก็ขยายพันธุ์ในพื้นที่ธรรมชาติซึ่งนายกรัฐมนตรียินดีเป็นอย่างยิ่งและก็พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่หากเวียดนามมีความประสงค์จะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับถือเป็นสัญลักษณ์มิตรภาพระหว่างไทยและก็เวียดนามโดยความร่วมมือของภาคเอกชนไทยโอกาสนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้พบปะหารือกับผู้แทนหอการค้าและก็อุตสาหกรรมไทยในเวียดนามนะครับพร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจและก็ลงทุนในเวียดนามซึ่งมาจากหลากหลายอุตสาหกรรมสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรและก็อาหารค้าปลีกการเงินพลังงานนิคมอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและก็การผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งล้วนเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและเวียดนามและมีศักยภาพในการขยายการค้าการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตซึ่งการเยือนครั้งนี้สะท้อนถึงความใกล้ชิดของความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและก็ส่งสัญญาณว่าทั้งสองประเทศที่เป็นเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาคและมีศักยภาพในการขยายการค้าการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตซึ่งการเยือนครั้งนี้สะท้อนถึงความใกล้ชิดของความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและก็ส่งสัญญาณว่าทั้งสองประเทศที่เป็นเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาคมีความพร้อมที่จะนำศักยภาพของทั้งสองประเทศมาประสานกันเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันในอนาคตพร้อมย้ำแนวคิดเติบโตไปด้วยกันเนื่องจากเวียดนามมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานการผลิตของโลกขณะที่ไทยมีความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรมการบริการโลจิสติกส์และก็การเชื่อมโยงกับภูมิภาคจึงมีศักยภาพที่จะร่วมกันเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอนาคตทางเศรษฐกิจของอาเซียนซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญนะครับที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับเวียดนามทั้งนี้การรับฟังเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนจะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะช่วยรัฐบาลกำหนดนโยบายและก็มาตรการสนับสนุนที่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจของคนไทยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตรงจุดสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้เป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU นะครับระหว่างภาคเอกชนไทยและก็เวียดนามจำนวน2ฉบับนะครับก็มีบันทึกความเข้าใจระหว่างกลุ่มอมตะกับบริษัท FPT Corporation ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ Smart IndustrialEstates และก็บันทึกความเข้าใจระหว่างกลุ่มบริษัท CP กับบริษัท FPT Corporation ว่าด้วยความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามและก็หารือกันในประเด็นความร่วมมือด้านนิติบัญญัติซึ่งรัฐสภาทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดและได้เปลี่ยนการเยือนกันอย่างสม่ำเสมอนายกรัฐมนตรีได้เสนอแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือด้านนิติบัญญัติระหว่างการอาทิการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสภาผู้แทนราษฎรไทยกับสภาแห่งชาติเวียดนามการใช้ประโยชน์จากกลุ่มมิตรภาพสมาชิกสภาไทยเวียดนามเพื่อกระชับความสัมพันธ์นอกจากในระดับทวิภาคีแล้วไทยและก็เวียดนามยังมีการหารือและประสานท่าทีในกรอบพหุภาคีเช่นสมัชชารัฐสภาอาเซียนและสมัชชาสหภาพรัฐสภาด้วยและก็เสนอให้ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์และพรรคการเมืองต่างๆของไทยประชาชนไทยและก็เวียดนามต่างมีความมุ่งหวังและก็มีความกังวลคล้ายกันคือต้องการความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงการพัฒนาตัวเองให้มีรายได้และก็คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติของสองประเทศสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันได้นายกรัฐมนตรียังได้วางพวงมาลาลำลึกถึงความเสียสละและก็ความกล้าหาญของประชาชนชาวเวียดนามในการต่อสู้เพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติที่อนุสาวรีย์วีรชนและก็ผู้เสียสละบักเซนและที่สุสานโฮจิมินห์ณจตุรัสบาดิงเพื่อแสดงความเคารพต่อประธานาธิบดีโฮจิมินห์อดีตผู้นำสูงสุดผู้ได้รับการยกย่องในฐานะพระบิดาแห่งชาติของเวียดนามซึ่งมีบทบาทสำคัญในการนำพาประเทศชาติไปสู่เอกราชโดยจตุรัสบาดิง
เป็นจุดที่ประธานโฮจิมินห์ได้ประกาศเอกราชของประเทศเวียดนามเมื่อปีคริสตศักราช1945การเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยและเวียดนามที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันอันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความไว้วางใจความเข้าใจอันดีและการยกระดับความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศในทุกระดับให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไปแล้วก็ในส่วนของเมื่อวานนี้นะครับวันที่9มิถุนายน2569นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความท้าทายและก็โอกาสของภูมิภาคตลอดจนแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือเพื่ออนาคตของอาเซียนร่วมกันรวมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะนายตัวเลิมแล้วก็เข้าร่วมงานไทยเวียดนามและเข้าร่วมงานไทยเวียดนามอินเวสเมนต์and business forum ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI แล้วก็พบปะหารือภาคเอกชนเวียดนามรายสำคัญเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนแล้วก็การเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศนะครับสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมีภารกิจที่ไปเข้าประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมที่ประเทศเวียดนามนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ

ยามบ่ายพร้อมข่าวสารที่น่าสนใจนโยบายภาครัฐดีๆที่ไม่ควรพลาดรายการตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

ลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับในส่วนของพื้นที่จังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลานะครับมีการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีนะครับในการยกระดับเศรษฐกิจซอฟต์พาวเวอร์นะครับภาคไทยเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยกันนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานพิธีเปิดโครงการซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นนะครับที่กรมประชาสัมพันธ์นะครับจัดขึ้นณศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเพื่อยกระดับผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดสากล นะครับตามนโยบายผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยของรัฐบาลมีการจัดแสดงผลงานนะครับจาก10ชุมชนนะครับกว่า100ผลิตภัณฑ์นะครับพร้อมแฟชั่นโชว์นะครับ The Walk of Women Identities ที่นำลายผ้าและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาออกแบบใหม่ให้ร่วมสมัยสะท้อนว่าผ้าไทยสวมใส่ได้จริงทุกวันแล้วก็ต่อยอดเป็นรายได้ชุมชนนะครับการจัดงานครั้งนี้ก็เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงฟื้นฟูผ้าไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและก็สร้างอาชีพแก่ประชาชนทั่วประเทศและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและก็ต่างประเทศและร่วมฉลองพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงนำผ้าไทยสู่เวทีโลกผ่านโครงการผ้าไทยใส่สนุกจนได้รับการถวายตำแหน่งทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเป็นพระองค์แรกของโลกนางสาวสุภมาศเน้นย้ำว่าผ้าไทยคือเรื่องราววิถีชีวิตวัฒนธรรมและก็อัตลักษณ์ของคนไทยงานครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักออกแบบและก็ผู้ประกอบการต่อยอดผ้าไทยให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ควบคู่กับการรักษารากเหง้าของชาติเชิญชวนประชาชนสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันโดยทุกครั้งที่เราเลือกผ้าไทยคือการสร้างรายได้ให้ช่างทอไทยและก็ส่งให้ซอฟต์พาวเวอร์ไทยเติบโตอย่างยั่งยืนนายณพินทร ศรีสัพพสพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและก็ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีประกาศปฏิญญาการขับเคลื่อนสงขลาไม้ซิตี้สู่การเป็นศูนย์กลางไม้ระดับนานาชาติระหว่างองค์กรภาครัฐและก็เอกชนจำนวน40แห่งและก็เปิดกิจกรรมไม้บาซ่า2026สงขลาไม้มาดพลัสเซอรี่ภายใต้แนวคิดสงขลาไซกี้The Pillar of the Future ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและก็นิทรรศการองค์การมหาชนเพื่อแสดงศักยภาพและก็ความพร้อมของจังหวัดสงขลาในการรองรับการจัดงานไม้ระดับประเทศและก็นานาชาติต่อยอดการพัฒนาสู่เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจไม้แห่งอนาคตโดยเน้นย้ำถึงศักยภาพของจังหวัดสงขลาในฐานะเมืองไม้ที่มีความพร้อมรอบด้านทั้งด้านสถานที่จัดงานและห้องประชุมมาตรฐานสากลที่ได้รับรองมาตรฐาน TMVS อย่างมากกว่า10แห่งประกอบกับความเข้มแข็งของผู้ประกอบการชุมชนร้านอาหารระบบคมนาคมที่เชื่อมโยงครบทุกมิติและก็จิตวิญญาณแห่งการเป็นเจ้าบ้านที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกโดยภาครัฐพร้อมทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการบูรณาการความร่วมมือสนับสนุนภาคเอกชนและก็ภาควิชาการเพื่อสร้างงานกระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนและก็ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงและยั่งยืนภายในงานมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระดับเวทีและก็มีการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจผ่านระบบไร้คอนเน็กซิวิตี้เพื่อขยายโอกาสทางตลาดสู่ผู้ประกอบการทั่วประเทศคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ภาคใต้มากกว่า50ล้านบาทและก่อให้เกิดคู่เจรจาทางธุรกิจกว่า 1,500 คู่จังหวัดสงขลาได้รับการยกระดับเป็นเมืองไม้ซิตี้อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2562และก็ได้รับการต่ออายุสถานะในปี2568ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการบริหารจัดการและก็ศักยภาพของเมืองที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลพร้อมทั้งเป็นหนึ่งในเมืองไม้ชั้นนำของประเทศที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างสมดุลควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกของภาคใต้ที่มีความพร้อมทั้งทางอากาศทางรางทางถนนและก็ท่าเรือน้ำลึกมีทรัพยากรธรรมชาติที่งดงามและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทางไม้จากทั่วโลกให้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ในพื้นที่
การประกาศปฏิญญาขับเคลื่อนสงขลาไมซิตี้ในครั้งนี้จึงเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของทุกภาคส่วนในการสร้างอนาคตของจังหวัดสงขลาให้สู่การก้าวเป็นศูนย์กลางไม้ระดับนานาชาติขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนและก็ผู้ประกอบการอย่างสมดุลและก็ยั่งยืนศาสตราจารย์ดร.ยุทธนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและนายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดสงขลาณโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยแจ้งข่าวดีแก่นักเรียนและโรงเรียนถึงความคืบหน้าเรื่องงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ซึ่งได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกระทรวงศึกษาธิการจะยกเลิกโครงการและการประเมินต่างๆที่ไม่จำเป็นเช่นโครงการโรงเรียนสีขาวซึ่งก็จะช่วยคืนเวลาให้ครูได้ดูแลนักเรียนอย่างเต็มที่มากขึ้นพร้อมทั้งกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อแนวทางและแรงบันดาลใจในการเข้ามหาวิทยาลัยให้คำแนะนำแก่นักเรียนในการเข้าเลือกเข้าศึกษาต่ออย่าตัดสินใจเลือกเพียงเพราะค่านิยมหรือชื่อของหลักสูตรแต่ให้เข้าไปดูในรายละเอียดอย่างเจาะลึกตั้งแต่ปี1ถึงปี4ต้องเรียนวิชาอะไรบ้างและวิชาเหล่านั้นคือสิ่งที่ตนเองมีความสุขที่จะเรียนหรือไม่พร้อมฝากข้อคิดที่สำคัญว่าอย่าไปแคร์ว่าหลักสูตรชื่ออะไรเพราะอีกหน่อยอาชีพจะเปลี่ยนพออาชีพเปลี่ยนสิ่งที่อยู่กับเราคือองค์ความรู้พื้นฐานซึ่งองค์ความรู้พื้นฐานเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นแคลคูลัสเซตฟิสิกส์เคมีชีวะหรือแม้แต่ความรู้ด้านสังคมประวัติศาสตร์จิตวิญญาณความเป็นพลเมืองจะอยู่ติดตัวเราตลอดไปและเราสามารถที่จะใช้องค์ความรู้พื้นฐานตรงนี้ทำอะไรก็ได้ให้เกิดอาชีพใหม่ของเรานอกจากนี้ศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์ยังได้ลงพื้นที่ณอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคใต้เพื่อเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมการใช้ประโยชน์และก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ภายใต้โครงการ South Innovation Bridgeการเชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้โดยมีนวัตกรรมเด่นที่ขยายผลเพื่อพัฒนาภูมิภาคได้แก่นวัตกรรมไบโอดีเซลสำหรับภาคการเกษตรและประมงที่เปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงานทดแทนช่วยลดต้นทุนเชื้อเพลิงสำหรับภาคการเกษตรและประมงนวัตกรรมเครื่องแปลงขยะอินทรีย์และแปลงเศษวัชพืชเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงช่วยลดปริมาณขยะอินทรีย์ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมีและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero Emission ในระดับชุมชนและภูมิภาคด้านการเกษตรเชิงพาณิชย์ได้แก่นวัตกรรมเพิ่มผลิตอย่างยั่งยืนด้วย RSPO ช่วยยกระดับการผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรภาคใต้และนวัตกรรมยางพาราเทอร์โมพลาสติกสำหรับงานหัตถกรรมจักสารเป็นการยกระดับภูมิปัญญาจักสารด้วยวัสดุทางเลือกใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการชุมชนภาครัฐและภาคสังคมเข้าด้วยกันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของไทยและก็แหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานการยกระดับเศรษฐกิจของภาคใต้จะต้องเดินหน้าควบคู่ไปกับความยั่งยืนโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาบูรณาการกับจุดเด่นทางทรัพยากรของพื้นที่ด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจเวลเนสที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและแนวปะการังการยกระดับเศรษฐกิจฮาลาลให้เป็นเสาหลักสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคและการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิจัยและก็นักศึกษาในพื้นที่ได้เข้ามาต่อยอดองค์ความรู้เชิงลึกโดยมีโรงงานต้นแบบภายในอุทยานวิทยาศาสตร์เป็นพื้นที่แห่งการทดลองและก็ลงมือทำจริงซึ่งจะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการเปลี่ยนงานวิจัยให้กลายเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและก็ความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงนายนิคมสร้างตนเองควรขนุนเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยสร้างสังคมดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่จังหวัดพัทลุงพร้อมพบปะพูดคุยกับสมาชิกนิคมรับฟังปัญหาและก็ข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การพัฒนามาตรการและนโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดจังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและความพร้อมทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติวิถีชุมชนทุนมนุษย์และก็ความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยด
ด้วยศักยภาพและก็พลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะต่อยอดทุนทางสังคมที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมอย่างเข้มแข็งและสร้างสังคมที่ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงและก็มีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมนอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาหน้าศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรีและก็ครอบครัวภาคใต้เพื่อเปิดโครงการพม.เคลื่อนที่สร้างสุขสวัสดิการทุกช่วงวัยจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของเครือข่ายทุกท้องถิ่นทุกภาคส่วนในการดูแลประชาชนทุกช่วงวัยอย่างรอบด้านทั้งเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสรวมถึงครัวเรือนเปราะบางผ่านการให้บริการแบบเชิงรุกเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่มั่นคงแก้ปัญหาสังคมลดความเหลื่อมล้ำซึ่งส่งผลให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และชุมชนมีความเข้มแข็งนะครับก็หลายรัฐมนตรีด้วยกันนะครับลงพื้นที่เพื่อจะสร้างความเข้มแข็งแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ

รายการตลอดอ่าวไทยขอเพลงได้นะคะ0754460000และ0864769383

กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับนักวิชาการนะครับหนุนทบทวนเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับประเด็นการทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในหลายเรื่องนะครับนายธนวรรณพลวิชัยอธิการบดีและก็ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและก็ธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับย้ำว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะจะช่วยให้การช่วยเหลือของภาครัฐมีความแม่นยำและก็ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเพราะควรยึดเจตนารมณ์หลักของโครงการนะครับที่ตั้งใจช่วยเหลือผู้ที่มีความเดือดร้อนทางการเงินจริงๆนะครับหรือผู้ได้โอกาสทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงเนื่องจากงบประมาณที่ใช้ในโครงการมาจากภาษีของประชาชนและก็การกู้เงินของภาครัฐซึ่งท้ายที่สุดก็จะกลายเป็นภาระหนี้ที่คนรุ่นต่อไปต้องรับผิดชอบโดยปัจจุบันนะครับประเทศไทยมีภาระหนี้สาธารณะในระดับสูงแล้วก็มีรายได้ภาษียังไม่เพียงพอต่อรายจ่ายของภาครัฐดังนั้นทุกเม็ดเงินที่นำมาใช้ช่วยเหลือประชาชนควรตกถึงกลุ่มที่มีความจำเป็นจริงๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับสำหรับประเด็นการใช้สถานะหนี้เป็นหนึ่งในเงื่อนไขการคัดกรองนั้นนะครับมองว่าไม่สามารถสรุปได้ว่าผู้มีหนี้ทุกคนเป็นผู้มีรายได้น้อยหรือสมควรได้รับสวัสดิการแต่หนี้สามารถเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาร่วมกับแหล่งที่มาของหนี้และความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่ออย่างไรก็ตามนะครับการที่สังคมตั้งคำถามและก็วิพากษ์วิจารณ์หลักเกณฑ์ต่างๆของโครงการนะครับถือเป็นเรื่องปกตินะครับในสังคมประชาธิปไตยและประโยชน์ต่อการพัฒนานโยบายสาธารณะโดยรัฐบาลควรเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายและก็คำแนะนำเสนอแนะที่มีเหตุผลนำไปใช้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความเป็นธรรมมากส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญนะครับที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพและก็เพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวโดยผลการสำรวจจากประชาชนส่วนใหญ่นะครับวางแผนใช้สิทธิ์เต็มจำนวนก็มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่ได้รับสิทธิ์ซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับครอบคลุมประชาชนจำนวนมากทั้งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็ผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมกันราว40ล้านคนหรือคิดเป็นเกือบ2/3ของประชากรทั้งประเทศ

เทศส่งผลให้เม็ดเงินจากภาครัฐถูกส่งเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและก็การบริโภคภายในประเทศอย่างมีนัยสำคัญทั้งนี้จากข้อมูลการใช้จ่ายในช่วงเริ่มต้นของโครงการนะครับพบว่ามีการใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเฉลี่ยประมาณ 50,000 ล้านบาทต่อเดือนและแบ่งเป็นเม็ดเงินจากมาตรการภาครัฐประมาณ 40,000 ล้านบาทแล้วก็เป็นเงินที่ประชาชนควักจ่ายเพิ่มเติมจากกำลังซื้อของตนเองอีกกว่า 10,000 ล้านบาทซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยให้กลับมาคึกคักมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีส่วนชดเชยผลกระทบจากทุนพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นที่กระทบกำลังซื้อตลอดจนส่งผลดีต่อร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยและก็ธุรกิจในท้องถิ่นอย่างไรก็ตามนะครับแม้โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะยังไม่ใช่สัญญาณว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งแต่ถือเป็นแรงกระตุ้นสำคัญที่จะช่วยประคองเศรษฐกิจในช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วก็อาจช่วยเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้0.4 ถึง 0.6% โดยปัจจุบันเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณฟื้นตัวต่อเนื่องหลังจาก GDP ขยายตัว 1.8% ในไตรมาส3ปี2568นะครับเพิ่มเป็น 2.5% ในไตรมาส4แล้วก็ 2.8% ในไตรมาสแรกของปี2569ก็เป็นสัญญาณว่านะครับสภาพรวมเศรษฐกิจไทยนะครับผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวหากไม่มีปัจจัยลบเข้ามาเพิ่มเติมเศรษฐกิจไทยทั้งปี2569ก็มีโอกาสขยายตัวในกรอบ2จุดในกรอบ 2-2.5% นะครับส่วนกรณีที่มีร้านบุฟเฟ่ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งครับออกมาเปิดเผยว่ามาตรการไทยช่วยไทยพลัสส่งผลกระทบต่อร้านนะครับมองว่ายังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นผลกระทบในวงกว้างเนื่องจากมาตรการเพิ่งดำเนินการในช่วงแรกและก็พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนยังอยู่ระหว่างการปรับตัวซึ่งในระยะสั้นอาจมีผู้บริโภคบางส่วนปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายหันไปเลือกสินค้าหรือร้านอาหารที่มีราคาถูกลงตามภาวะเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามนะครับยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าทำให้ธุรกิจขนาดใหญ่ได้รับผลกระทบรุนแรงหรือกระทบเศรษฐกิจไทยโดยรวมพร้อมมองว่าหากเม็ดเงินจากมาตรการกว่า 170,000 ล้านบาทเริ่มหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นในช่วงเดือนต่อๆไปกำลังซื้อของประชาชนอาจเพิ่มขึ้นแล้วก็ส่งผลดีต่อภาคธุรกิจในภาพรวมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับจากนักวิชาการที่ได้ออกมาให้ความเห็นนะครับแล้วก็มาตามกันต่อครับในส่วนของฟุตบอลโลกกันนะครับก็มีลุ้นกันนะครับในส่วนของคนไทยนะครับลุ้นชมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026นะครับซึ่งก็คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดกว่า 68,600 ล้านบาทนะครับการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับที่ขณะนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและก็ธุรกิจนะครับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับสำรวจความเห็นประชาชนนะครับพบว่ายังรอลุ้นผลการซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็ให้ชมผ่านฟรีทีวีนะครับโดยคาดว่าฟุตบอลโลก2026จะสร้างเม็ดเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจกว่า 68,600 ล้านบาทครับแต่หากไม่มีการถ่ายทอดสดมูลค่าทางเศรษฐกิจจะหายไปกว่า 10,000 ล้านบาทโดยการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนนะครับในช่วง FIFA World Cup 2026นะครับจำนวน 1,200 กลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศนะครับส่วนใหญ่ 41.7% นะครับมีความสนใจมากที่จะชมการแข่งขันฟุตบอลโลกแม้ขณะนี้ไทยยังไม่มีผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดแต่ยังรอลุ้นแล้วก็ 47.1% นะครับเชื่อว่าจะมีโอกาสได้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านฟรีทีวีจึงเห็นด้วยกรณีรัฐบาลให้การสนับสนุนค่าลิขสิทธิ์ครับเพราะไม่อยากจ่ายเงินค่าสมัครแพ็กเกจซึ่งหากไม่มีช่องทางรับชมฟรีจะใช้วิธีไปดูอย่างร้านอาหารสถานบันเทิงหาลิงก์สตรีมออนไลน์แล้วก็ดูเฉพาะไฮไลท์หรือข่าวสั้นขณะที่การใช้จ่ายในช่วงที่มีการแข่งขันส่วนใหญ่จะมาจากการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็สังสรรค์รวมไปถึงซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์รับสัญญาณรวมถึงการใช้จ่ายนอกระบบเศรษฐกิจจากการเล่นพนันบอลแม้สัดส่วนของผู้ที่มาเล่นพนันมากกว่า 62.3 ที่เหลือจะตั้งใจจะเล่นแต่ส่วนใหญ่จะเล่นเฉพาะทีมที่ชอบเพื่อความสนุกสนานเล่นเฉลี่ยครั้งละประมาณ 500-1,000 บาทคาดว่าในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026จะมีเม็ดเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจกว่า 68,635 ล้านบาทแบ่งเป็นการใช้จ่าย 21,061 ล้านบาทขยายตัว 2.4% และจากการเล่นพนันบอลอีก 47,574 ล้านบาทแต่กรณีไม่มีการถ่ายทอดสดเงินจะหายไปจากระบบกว่า 10,000 ล้านบาทเหลือเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจกว่า 57,660 บาทโดยมาจากการใช้จ่ายเพียง 12,645 ล้านบาทส่วนการพนันบอลเหลือ 45,195 ล้านบาทนายธนวรรณ
พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยย้ำประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามคือความชัดเจนเรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันเนื่องจากจะเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการรับชมและก็การใช้จ่ายของประชาชนฟุตบอลโลกยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในหลายมิติทั้งค่าอาหารและเครื่องดื่มระหว่างรับชมการแข่งขันค่าอินเทอร์เน็ตและสตรีมมิ่งการซื้อเสื้อฟุตบอลของที่ระลึกรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายหากมีการถ่ายทอดสดอย่างทั่วถึงแต่หากการเข้าถึงและการรับชมทำได้ยากอาจทำให้เม็ดเงินในระบบหายไปกว่า 12,000 ล้านบาทในช่วงของการพนันบอลที่ประเมินว่าจะมีเงินสะพัดกว่า 47,574 ล้านบาทลดลงจากฟุตบอลยูโรที่เคยมีมูลค่าสูงถึง 67,000 ล้านบาทและก็ถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบ12ปีนับตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี2014โดยมองว่าปัจจัยสำคัญมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ประชาชนยังใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากขึ้นแม้เศรษฐกิจไทยจะเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวรวมถึงการเข้มงวดปราบปรามพนันออนไลน์ของภาครัฐอย่างไรก็ตามเชื่อว่าการพนันฟุตบอลยังคงเกิดขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์และการเล่นกันเองในกลุ่มเพื่อนซึ่งยังทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจบางส่วนอย่างไรก็ตามฟุตบอลโลก2026จะเป็นหนึ่งในดัชนีสะท้อนบรรยากาศเศรษฐกิจและก็กำลังซื้อของผู้บริโภคในช่วงครึ่งของปีโดยหากการถ่ายทอดสดเป็นไปอย่างทั่วถึงและประชาชนเข้าถึงได้ง่ายจะช่วยสร้างความคึกคักให้ภาคการค้าร้านอาหารและก็ธุรกิจบริการต่างๆได้อย่างมีนัยสำคัญสำหรับผลการสำรวจที่คาดว่าจะได้แชมป์นะครับทีมที่ได้แชมป์นะครับ5อันดับแรกนะครับก็คือสเปนฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันและก็โปรตุเกสนะครับส่วนทีมที่เชียร์5อันดับแรกก็คือสเปนบราซิลฝรั่งเศสเยอรมนีและก็อังกฤษนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลโลก2026นะครับนำมาฝากผู้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ครับรายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยขอขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณนะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามอุไรกุลลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ Thailand AI Passport ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิ

0: ทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ Thailand AI Passport ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายพร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในวันที่11มิถุนายนนี้เพื่อนำมาปรับปรุงโครงการให้คุ้มค่ากับเงินภาษีของประชาชนมากที่สุด
4: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงความคืบหน้าโครงการ Thai AI Passport โดยระบุว่าในวันพรุ่งนี้กระทรวงจะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำข้อมูลมาปรับเนื้อหาโครงการให้ชัดเจนและคุ้มค่าเงินงบประมาณมากที่สุดสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขในขอบเขตของงานหรือ TOR ยืนยันว่าโครงสร้างหลักยังต้องเป็นไปตามสัญญาเดิมแต่สามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อเจรจากับคู่สัญญาเพิ่มเติมได้ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการพร้อมขอให้ประชาชนรอฟังผลสรุปอย่างเป็นทางการเนื่องจากกระแสในโลกออนไลน์บางส่วนยังคลาดเคลื่อนย้ำว่าหากตรวจสอบแล้วกระบวนการถูกต้องตามกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมเดินหน้าโครงการต่อไปนอกจากนี้ยังกล่าวถึงกระแสข่าวเรื่อง TOR กำหนดให้มีการนำข้าราชการไปดูงานต่างประเทศโดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีเห็นรายละเอียดดังกล่าวและขอไปตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญกับการรับฟังเสียงของประชาชนเป็นหลักและมุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวั่นไหวต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์ศักดิ์สิทธิ์ประดับชินรายงาน
3: สสพักประชาชนตั้งข้อสังเกตโครงการ Thailand AI Passport การรับฟังความคิดเห็นหลังเริ่มดำเนินการแล้วอาจไม่สามารถนำข้อเสนอประชาชนไปปรับปรุงโครงการได้อย่างแท้จริง
5: นายทาวุฒิพงศ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโครงการ Thailand AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในวันพรุ่งนี้โดยระบุว่าเป็นการจัดงานหลังจากลงนามในสัญญาแล้วจึงอาจไม่สามารถนำข้อเสนอแนะของประชาชนไปปรับแก้รายละเอียดโครงการได้อย่างแท้จริงพร้อมกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขในขอบเขตของงานหรือ TOR ที่กำหนดคุณสมบัติผู้ประกวดราคาให้ต้องมีประสบการณ์รับงานมูลค่าสูงในอดีตซึ่งเป็นการจำกัดจำนวนผู้ประกอบการและส่งผลต่อการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรมเนื่องจากพบกลุ่มทุนเดิมได้งานอย่างต่อเนื่องจึงขอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทบทวนและชะลอโครงการในระยะต่อไปเพื่อเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบอย่างรอบด้านทางนี้พรรคประชาชนยืนยันจะติดตามและตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณประจำปี2570อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะโครงการด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชวิสาปทุมมารายงาน
3: นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแสดงความกังวลอย่างมากถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางหลังสหรัฐเปิดฉากโจมตีครั้งใหม่ในอิหร่านนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับบรรษัทกระจายเสียงแห่งออสเตรเลียในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลออสเตรเลียแสดงความกังวลอย่างมากถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบด้านมนุษยธรรมและด้านเศรษฐกิจพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจและลดการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างกันเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคแห่งนี้ความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ในเขตซิริกเขตจัสและเกาะเกสทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซซึ่งนักบินทั้งหมดได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัย1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ

Medco Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดี Medco Energy Thailand ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

นส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะเลขสวยหมวดอักษรบอใบไม้สบฤศีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขทางเว็บไซต์ www.thabianrot.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่13มิถุนายน2569รายได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสอบถามเพิ่มเติมโทร077-658-264หรือสายด่วน

0: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: คุณกำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: นี่ทำไรอยู่อะ
1: ถ้าคนเราแยกเป็นสองคนได้คงจะดีนะจะได้ช่วยกันทำอะไรได้
0: แล้วมันจะไม่ยุ่งเลย
1: ไม่หรอก
2: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีชื่นชมความสำเร็จการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติพร้อมสั่งการขยายผลทลายเครือข่ายข้ามชาติทุกมิติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยว

0: อิรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีชื่นชมความสำเร็จการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติพร้อมสั่งการขยายผลทลายเครือข่ายข้ามชาติทุกมิติเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเป็นฐานทางผ่านของขบวนการค้ายาเสพติด
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแสดงความชื่นชมความสำเร็จในการปฏิบัติการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่โกดังเก็บสารเคมีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยและสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีการสกัดกั้นสารเคมีล็อตใหญ่ซึ่งหากหลุดลอดไปจะนำไปผลิตยาบ้าได้มากกว่า 1,100 ล้านเม็ดพร้อมมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมร่วมกันขยายผลคดีกวาดล้างผู้บงการเครือข่ายลำเลียงแหล่งผลิตและแหล่งเงินทุนเบื้องหลังทั้งหมดนอกจากนี้รัฐบาลยังมุ่งบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติอย่างยั่งยืนเน้นย้ำนโยบายไม่ปล่อยให้ประเทศเป็นทางผ่านหรือฐานปฏิบัติการของเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติโดยให้ทุกหน่วยงานยึดมั่นแนวทางบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเพื่อความปลอดภัยของประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะผู้แทนพิเศษแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ประชุมนัดแรกติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้และการออกมาตรการในการแก้ปัญหาชายแดนใต้หลังมีการก่อเหตุบ่อยขึ้น
3: คณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประชุมนัดแรกโดยมีนายศิริศักดิ์ขนเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมโดยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากประเทศญี่ปุ่นและมีนายวันมูฮัมหมัดนอบะทาที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินายภาสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายความมั่นคงผู้บัญชาการเหล่าทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าร่วมประชุมด้วยโดยในวันมูฮัมหมัดนอมาทากล่าวก่อนการประชุมถึงช่วงนี้มีการก่อเหตุในพื้นที่ภาคใต้บ่อยขึ้นมาจากปัจจัยใดโดยเรื่องนี้ต้องถามเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้านนายภาสกรบุญยลักษณ์ระบุว่าการประชุมวันนี้น่าจะมีคำสั่งเบื้องต้นออกมาส่วนรายละเอียดอื่นๆให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ชี้แจงกนิกาแก้วใสรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมสอบปากคำผู้ค้าน้ำมันมาตรา7กรณีใบขนส่งไม่ครบถ้วนพร้อมนัดประชุมติดตามคดีกักตุนน้ำมันวันที่12มิถุนายนนี้
4: พันตำรวจตีวารนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าการสอบปากคำผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7ระหว่างวันที่11ถึง12มิถุนายนนี้จะมุ่งตรวจสอบกรณีกรอกข้อมูลในใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ครบถ้วนจำนวน166ฉบับโดยจะสอบถามถึงสาเหตุที่ไม่กรอกข้อมูลสำคัญ8รายการตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานรวมถึงสอบถามบทบาทหน้าที่แนวทางการดำเนินงานและหลักเกณฑ์การออกใบกำกับของผู้ค้าแต่ละรายพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อเท็จจริงและยื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาได้ตามขั้นตอนกฎหมายนอกจากนี้พันตำรวจตียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้นัดประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงทุกคดีของ DSI เพื่อให้เข้ารายงานความคืบหน้าการดำเนินงานและรับข้อสั่งการในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในวันที่12มิถุนายนนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: เหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม0952645456และเสียสิน0654653638คิดถึงซีฟู้ดคิดถึงเราทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรนะครับ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
2: โยธาธิการและผังเมืองร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมโครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่5พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณหมู่6ตำบลหาดทรายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569เวลา 13:00 น.ถึง 16:30 น.ณศาลาพรหมวิหารวัดเขตอุดมศักดิ์วนารามตำบลหาดทรายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเพื่อ นำเสนอสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งกรณีมีประสิทธิภาพในการป้องกันชายฝั่งไม่เพียงพอหรือเกิดการชำรุดเสียหายหรือก่อให้เกิดผลกระทบกัดเซาะชายฝั่งบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อโครงการจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่มีความสนใจแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมได้ที่0863412187ในวันเวลาราชการ
3: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
4: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: คลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: มาแล้วนะ

สังขาราปรมาทุกข้าสร้างขั้นเป็นทุกอย่างหญิงนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบันเทิงอีกครั้งนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะครับบ่ายบ่ายยังมีเวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงครับกับผมดีเจไม้นาเก้าบ่าวกอยกิติพงษ์พานมสวรรค์นะครับเพลงแรกเปิดรายการไปนะครับจากการติดค้างไว้เมื่อวานนะครับชื่อว่าเพลงห้องนอนคนจนนะครับจากการขับร้องของสายันสัญญาเพลงนี้แต่งคำร้องแล้วก็ทำนองโดยรุ่งทานตะวันนะครับน้องเปิ้ลข้อมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับทางของฉันไม่ใช้ฟันของเธอเป็นชื่อโปรไฟล์แต่ว่าชื่อลั่นชื่อน้องเปิ้ลนะครับข้อมาเมื่อวานก็เลยเปิดให้ในวันนี้นะครับพบเจอกันวันนี้ตรงกับวันพุธที่10มิถุนายน2569นะครับวันนี้ตรงกับวันแรม10ค่ำเดือน7ปีมะเมียคริสตศักราช1000พุทธศักราช2026นะครับคริสตศักราช1088นะครับวันนี้เขาบอกว่าประกอบการมงคลย้อยได้ห้ามถอยรถไม่ออกจากอู่ได้บางเวลานะครับในเรื่องของการเงินวันนี้เขาบอกว่ากระแสเงินไหลเวียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับมีความมั่นคงถึงเกิดจากนำพักนำแรงแล้วก็ความมุ่งมั่นของตนเองนั่นเองนะครับทั้งยังมีเกณฑ์ที่จะได้รับผลลัพธ์จากการทำบุญสุนทานนะครับหรือจากการประกอบกิจการที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องของความรักวันนี้เขาบอกว่าบรรยากาศของความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางที่เกื้อหนุนนะครับเปี่ยมไปด้วยความสุขและก็เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนั่นเองสำหรับคู่รักวันนี้นะครับที่วางแผนจะใช้ชีวิตร่วมกันก็จะมีความมั่นคงและรับรื่นดีมากเลยทีเดียวนะครับในวันนี้สำหรับคนโสดเขาบอกว่าจะได้พบเจอมิตรแท้ที่เป็นคนที่จิตใจบุญสุนทานนะครับแล้วก็มีโลกทัศน์ที่ดีในการดำเนินชีวิตนั่นเองช่วงเวลาดีวันนี้อยู่ที่เวลา 7:49 นไปจนถึงเวลา 9:05 แล้วก็อีกช่วงเวลาหนึ่ง 13:09 ไปจนถึงเวลา 14:59 นะครับ4มงคลหรือว่า4กระตุ้นโชควันนี้เป็น4ฟ้า4นำเงิน4ข้าวแล้วก็คาดไม่ได้ก็คือ4เขี้ยวนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันพุธนั่นเอง4อัพโชคนะครับเป็น4ชมพูแล้วก็4ส้มทิศมงคลวันนี้เขาบอกว่าเป็นทิศเนื้อนะครับแล้วก็ให้หันหน้าไปทางทิศนี้เพื่อกักเก็บพลังโชคลับแล้วก็ความสงบร่มเย็นนะครับสำหรับท่านที่เกิดปีเถาะขอไม่ฉายนะครับขออภัยวันนี้เป็นวันเถาะนะครับเป็นวันเถาะทัดมายเล็กภาษาจีนเขาเรียกว่าอีกเบ้าทุกชะลึกทุกชะลูกกับคนที่เกิดปีจอปีหมาแม่แล้วก็ปีกุลนั่นเองนะครับมาถึงสำหรับท่านที่เกิดปีระกานะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องการเกิดข้อพิพัฒน์รุนแรงนะครับการใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาหรือว่าอุบัติเหตุจากการเดินทางนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของการขัดแย้งปะทะโดยตรงนั่นเองสำหรับท่านที่เกิดปีชวดนะครับแล้วก็รวมถึงปีหมาเมียด้วยนะครับวันนี้เขาบอกว่าระวังปัญหาสุขภาพและเกี่ยวกับความเครียดสะสมนะครับเอกสารสัญญาคลาดเคลื่อนหรืออาจจะมีเรื่องให้งุดงิดใจจากคนรอบข้างนั่นเองนะครับสำหรับเด็กที่จะเกิดวันนี้นะครับ เข้าไปครับมีจุดแข็งก็คือจะเป็นเด็กที่มีจิตใจเมตตากรุณานะครับอ่อนน้อมถ่อมตนการปรับตัวครับกับคนได้ง่ายมีความคิดสร้างสรรค์ลึกซึ้งแล้วก็มีสุนทรียภาพในศาสตร์แล้วก็สิ้นอย่างโดดเด่นนะครับแล้วก็มีข้อด้อยแล้วครับเขาบอกว่าจะเป็นเด็กที่ระวังความลังเลใจนะครับหรือว่าความอ่อนไหวทางอารมณ์คุณพ่อคุณแม่ควรฝึกฝนให้เขาตัดสินใจเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็มันเจริญสมาธิจะช่วยเสริมพลังใจให้แข็งแกร่งแล้วก็รับรื่นยั่งยืนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำพยากรณ์การใช้ชีวิตประจำวันนะครับประจำวันพุธที่10มิถุนายน2569ก็มาฝากกันทุกวันเช่นกันแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องพยากรณ์การใช้ชีวิตประจำวันนะครับอย่าลืมนะครับรายการลูกทุ่งบันเทิงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ15:10 โดยประมาณก็ประมาณสัก15:06-17:00 ก็จะมีจิงเกิลของรายการวิทยุนะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเริ่มรายการตอนประมาณสักจริงๆแล้ว15:10 นะครับประมาณนั้นแล้วก็ไปจนถึงเวลา16:00 นั่นเองนะครับรับฟังได้2ช่องทางทางออนแอร์นะครับรับฟังได้ทางเครื่องรับวิทยุที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ทางออนไลน์เป็น Facebook Live ที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะครับ
นะแต่ว่าในเมื่อเข้าไปใน Facebook Live แล้วนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มช่องทางการมองเห็นนะครับสำหรับท่านที่ต้องการติชมรายการหรือว่าแนะนำเสียงเพลงนะครับโทรศัพท์เข้ามาทีหมายเลขผืนท่านนะครับเป็น077511433แล้วก็077544101นะครับที่เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ใน Facebook Liveที่เข้ามาแล้วใน Facebook Live นะครับน้องเอโอลีฟนะครับเข้ามาแล้วแล้วก็บ่าวนันนะครับรวมถึงล่วงเล็กแล้วก็นี่มีเข้ามาใหม่ด้วยนะครับขอบคุณอย่างสูงเลยทีเดียวชื่อว่าหนาวรินแกมป้องชุมพรนะครับเข้ามารับชมอยู่ด้วยในขณะนี้นะครับรวมถึงทีวันเพ็ญคุณกระทิงนะครับพิธามดบุญชะตาบอกว่ารับชมอยู่ครับท่านสมบัติมันเยือนบอกว่าดีเจบอกก้อยขอฟังเพลงฮักแต่ไม่ลงคองกันชัยรัฐบำรุงนะครับ ขออภัยนะครับการใช้รัฐบำรุงนี้เป็นชื่อเดิมของสายยันสัญญานั่นเองนะครับแล้วก็ทางของฉันไม่ใช่ฟันของเธอนะครับเรือนของเปิ้นเข้ามารับชมแล้วนะครับท่านสมบัติมันยืนคอมเมนต์เพิ่มเติมนะครับเพลงห้องนอนคนจนยังคงอะไรนี่นะครับหญิงคิดถึงภาพยนตร์นักร้องนักเลงนะครับนำแสดงโดยสายยันสัญญาแล้วก็พุ่มพวงดวงจันทร์แล้วก็นันทิดาแก้วบัวไส้ทวนทนคำมีซี่ด้วยนะครับก็เคยดูนะครับผมเคยดูนักร้องนักเลงใช่มานานแล้วนะครับหลายปีมาไม่ต่ำกว่า30ปีแล้วนะครับผมเคยรับชมนาชอบเล่นเพชรก็เข้ามาแล้วนะครับน้องเปิ้นบอกว่าขอบคุณครับพี่ดีเจนาชอบเล่นเพชรบอกว่าดีเจครับวันนี้ขอฟังเพลงชมถุงข้องเพลินพรมแดนครับมอบให้ทุกคนครับก็วันนี้อาจจะไม่ทันนะครับนะคุ้มรวมถึงฐานสมบัติมันยืนด้วยนะครับถ้าเกิดยังไงเสียผมเปิดท้ายในวันพรุ่งนี้นะครับเนื่องจากว่าวันนี้8เพลงเต็มๆเลยนะครับที่ผมจดไว้มีการข้อกันเข้ามาล่วงหน้านั่นเองนะครับอยากกราบขอโทษอย่างสูงพรุ่งนี้ผมจะจัดให้ในช่วงแรกนะครับทั้งสองท่านเลยแล้วก็พี่สุนันนะครับสุนันสุวรรณชัดบอกว่ารับชมอยู่ครับเอาละครับมาถึงเพลงที่ข้อกันเข้ามาไม่อยากจะพูดมากนะครับเนื่องจากว่ากลัวจะเปิดท้ายไม่หมดเพลงแรกในช่วงนี้นะครับรักเราเข้าแย้งนะครับจากการขับร้องของหญิงยองยอดบัวงามพี่ดำหินแก้วข้อมานะครับข้อมาตั้งแต่ช่วงก่อนเถียงนะครับประมาณ11โมงเลยทีเดียวนะครับบอกว่ามอบให้ทุกเสียงทุกสายขอบคุณพี่ดำหินแก้วนะครับแล้วก็เพลงนั่งบางเงาจากการขับร้องของพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับสาวจีข้อมามอบว่ามอบให้ลวงเหล็กนะครับให้สาวห้อยไฮลวงใกล้นะครับแล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยแล้วก็รวมถึงดีเจบากอยด้วยนะครับขอบคุณซาวจีขอบคุณทางซองฐานแล้วครับเอาละครับช่วงนี้รับฟังก้อนซองผลงานเพลงมาช่วงหน้าซาระเด่นลาวข่าวดังครับ

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีพอดีเป๊ะเลยนะครับเขาสู่ช่วงสาระเด่นเล่าข่าวดังขอบคุณเพิ่มเติมไปยังคุณออนนะครับคุณออนสุภาพรแสงอินนั่นเองนะครับเข้ามารับชมรับฟังแล้วในคณะนี้นะครับน่าจะทำกิจกรรมพิเศษอยู่นะครับในคณะนี้ฟังเพลงไปด้วยทำกิจกรรมไปด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารวมแสดงความคิดเห็นแล้วก็รวมรับชมรับฟังในรายการลูกทุ่งบันเทิงทาง Facebook Live นะครับสาระเด่นข่าวดังนะครับก็เช่นเคยผมก็จะนำเรื่องราวของพยากรณ์อากาศนะครับประจำวันในส่วนของเฉพาะจังหวัดชุมพรนะครับเนื่องจากว่าภูมิภาคอื่นนะครับรายการอื่นเขาบอกเล่าไปแล้วนะครับผมเน้นที่จังหวัดชุมพรอย่างเดียวก็แล้วกันนะครับวันนี้จังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห้งจนมากที่บริเวณอำเภอเมืองอำเภอท่าแซมอำเภอสวีแล้วก็อำเภอพะโต้นะครับตีห้องซ่องตัวนี้ก็แค่ครึมๆนะครับแต่ว่ามีช่วงเช้ามีโปรยปรายลงมานิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็บอกว่าลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับห่างฟั่งมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรแล้วครับแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนั่นเองนะครับในส่วนของการคาดไม้อุณหภูมิในจังหวัดชุมพรสูงสุดยี่ทีแค่33องศานะครับแต่ว่าต่ำสุดที่26องศากลางคืนจากที่เปิดพัดลมอย่างเดียวก็อาจจะต้องเปิดแอร์ด้วยแล้วครับถึง26องศาเลยทีเดียวนะครับสำหรับดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:44 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:01 นาทีนะครับในช่วงของน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 20:59 นาทีแล้วก็จะลงเต็มที่เวลา 11:02 นาทีนะครับมีโทรศัพท์ลายไส้กริ่งกลางมาเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าโทรเข้ามาแล้วมีคนรับแล้วบอกชื่อเพลงไว้นะครับผมก็จะต้อให้ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้เต็มจริงๆ8เพลงเต็มทีเลยนะครับถ้าเกิดยังไงเสียก็ต้องขออภัยเมื่อที่บอกไปแล้วครับแล้วก็ผมจะต่อให้ถ้าเป็นเพลงสายันสัญญาก็เปิดให้เพลงแรกเลยนะครับที่เลือกก็ทยอยกันไปในแต่ละช่วงนั่นเองนะครับ
2: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
1: อีกหนึ่งสาระเด่นนะครับก็เป็นเรื่องราวของกฟผ.แล้วครับเป็นผู้สนับสนุนรายการลูกทุ่งบันเทิงอย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับวันนี้กฟผ.มีเรื่องราวของศูนย์การเรียนรู้ของการไฟฟ้าไฟผลิตลำตะคองนะครับที่ความมาตรฐานท้องถิ่นระดับดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับบอกว่าศูนย์การเรียนรู้กฟผ.ลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาหรือบ้านเราเรียกโคราชนั่นแหละครับแล้วก็บอกว่าตอกย้ำความเป็นเลิศแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศหลังจากได้รับการรับรองมาตรฐานท้องถิ่นไทยเพื่อการนันทนาการระดับดีเยี่ยมนะครับซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดพร้อมทางมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวแล้วก็สะท้อนถึงความพร้อมด้านบริหารจัดการแล้วก็การให้บริการที่มีคุณภาพนะครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวอย่างรอบด้านเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บอกเพิ่มเติมนะครับว่าศูนย์การเรียนรู้ของกฟผ.ลำตะคองเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ด้านพลังงานที่มีจุดเด่นสำคัญก็คือการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างระบบไวไฮบริดขออภัยครับไวไฮโดรเจนไฮบริดนะครับมาใช้เก็บกักพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมในรูปแบบของก๊าซไฮโดรเจนซึ่งถือเป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับควบคู่ไปกับการจัดแสดงนิทรรศการพลังงานที่ทันสมัยโดยช่วยให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกนะครับเข้าใจง่ายเหมาะสำหรับต่างเด็กเยาวชนและก็ประชาชนทั่วไปที่ไปท่องเที่ยวนั่นเองนะครับที่ผ่านมาการไฟฟ้าไฟผลิตได้พัฒนาส่วนการเรียนรู้แห่งนี้อย่างต่อเนื่องนะครับจนได้รับรางวัลการท่องเที่ยวหลายรายการทั้งรางวัลท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรางวัลด้านการเรียนรู้ระดับประเทศซึ่งสะท้อนถึงการยกระดับมาตรฐานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่าให้กับผู้เข้าชมนั่นเองนะครับการได้รับการรับรองมาตรฐานในครั้งนี้นะครับจึงเป็นอีกเรื่องก้าวสำคัญของกฟผ.ในการพัฒนาเล่นเรียนรู้นะครับด้านพลังงานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพของประเทศนะครับสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิญ เชิงเรียนรู้แล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกฟผ.สู่สาธารณชนนั่นเองนะครับทางนี้การยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างมั่นใจแล้วครับได้รับความรู้นะครับความเพลิดเพลินความสบายใจในการใช้บริการถึงจะเป็นการสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของไทยนะครับในระยะยาวนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของกฟผ.นะครับในเรื่องของศูนย์การเรียนรู้ที่ลำตะคองนะครับที่ได้ความมาตรฐานการท่องเที่ยวระดับดีเยี่ยมนั่นเองนะครับมาแล้วกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับในช่วงของสาระเด่นลาวข่าวดังนั่นเองนะครับขอบคุณที่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับต้นน้ำปรามินีรัตโซนะครับรวมทั้งผู้ใหญ่เหล็กนะครับทันเซมาลุกมิดแฟนเพลงรายการตัวยงอีกคนนึงนะครับเข้ามารับชมรับฟังทุกวันเลยทีเดียวไม่ค่อยพูดนะครับผู้ใหญ่เหล็กเป็นคนที่หนิงแต่ว่าจิตใจดีนะครับช่วยเหลือสังคมนะครับช่วยเหลือทุกๆคนเลยทีเดียวน่ารักนะครับผู้ใหญ่เหล็กเซมาโลกมิดนั่นเองนะครับเอาละครับมาถึงเพลงที่ข้อกันเข้ามานะครับอีกเพลงที่เป็นแนวลูกถุงกึ่งลูกกรุงเก่าๆแล้วครับเมื่อที่ผมบอกไปครูเพลงหลายคนบอกว่าทูนทองใจนี้เป็นไม่แน่ใจว่าจะเป็นลูกถุงหรือลูกกรุงนะครับเนื่องจากว่าเป็นนักร้องที่ไม่มีลูกคอแต่ว่าสำเนียงในการร้องนี้เย็นถึงใจเลยทีเดียวนะครับเป็นเพลงโปรดเทิดดวงใจนะครับจากการขับร้องของทูนทองใจเพลงนี้ลุงคิดข้อมานะครับข้อมาตั้งแต่เมื่อเช้าเลยบอกว่าฟังทุกวันเลยแล้วครับแต่ว่าไม่กล้าข้อเนื่องจากว่ามีการข้อกันเข้ามาเยอะนะครับอดทนมาหลายวันเมื่อเช้าก็ได้เปิดใจแล้วครับท่ามก้อนหลวงนะว่าวันนี้เปิดได้ไหมเพลงเต็มแล้วยังบอกว่าถึงจะเต็มยังไงก็ถ้าลุงคิดข้อผมก็จำเป็นต้องเปิดท้ายแล้วครับเปิดท้ายในช่วงนี้เลยขอบคุณลุงคิดที่ให้เกียรติตามรับฟังนะครับลุงคิดนี้ไม่มีโซเชียลนะครับลุงคิดฟังกับทางออนแอร์ฟังกับวิทยุธรรมดานั่นเองนะครับขอบคุณอย่างสูงแล้วก็อีกเพลงนะครับอีเศร้าเมืองนครจากการขับร้องของพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับคนนี้มีโซเชียลนะครับพี่วันเพ็ญคุณกระทิงข้อมาทางไลน์นะครับแต่ว่าเวลาฟังทาง Facebook นะครับแต่ว่าบางวันก็ฟังทางวิทยุนะครับขอบคุณพี่วันเพ็ญคุณกระทิงวันนี้บอกว่ามอบให้พี่สายุทธให้พี่วิเชียรให้พี่วีรัตให้พี่ธนงให้พี่ขดให้ปาติดให้ลวงเหล็กให้สาวห้อยให้ผู้ใหญ่เหล็กแล้วก็ให้น้องก้อยด้วยนะครับขอบคุณทางซองทันเลยทีเดียวนะครับลุงคิดแล้วก็พี่วันเพ็ญช่วงนี้เทินรับฟังซองเพลงนะครับช่วงหน้ามาเรื่องเล้าชาวลูกทุ่งวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวเนืองครับเพลงผู้ชนะสิบทิศเมื่อวานนะครับเป็นเพลงเกี่ยวเนืองเป็นเพลงลักษณะวรรณกรรมที่เกี่ยวเนืองกันนะครับแล้วก็แต่ว่าผู้แต่งคนเดียวกันแต่นักร้องคนละคนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับ

เหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม095-264-5456 และเสียสิน065-465-3638คิ

0: องเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบสี่นาทีนะครับข่าวสุชงเรื่องเล่าชาวลูกทุ่งขอบคุณเพิ่มเติมไปยังพี่พานิชัยพรามนะครับคนนี้แม่ไม้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโอเปอเรเตอร์คนช่วยของสวทชุมพรนะครับข่าวมาแล้วในคณะนี้นะครับรวมถึงมันบอบที่ผมบอกไปนะครับท่านเซมาลุกมิดท่านคุณต้นนามคุณนะครับคุณออนเซงอินเบานันนะครับนะชอบเล่มเพจทางของชั้นหนองเปิ้ลนะครับท่านสมบัติมันยืนพี่ปราโมทบุญจต้าพี่วันเพ็ญนารินแก้มปองนะครับแล้วก็โอลิฟหนองเอนั่นเองนะครับขอบคุณทีให้เกียรติตามรับชมรับฟังนะครับมาถึงเรื่องราวของเรื่องราวชาวลูกทุ่งอีกนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่ต้องการชิมอาหารทะเลนะครับบรรยากาศสุดชิลมีจุดชมวิวชั้นซ่องด้วยนะครับที่ทัพพีซีฟู้ดนะครับอยู่ที่ปางฮัดชุมพรบ้านเรานั่นเองนะครับตอนนี้มีหมูกระทะค่ายด้วยสูตรเด็ดของที่นี้นะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มหมูกระทะนี่เองนะครับสามารถทำรองที่หนังได้นะครับที่เจมแมมซูน9526456นะครับแล้วก็ที่เสียสิ้น0654653638นะครับฟังกันทุกวันเบอร์โทรของติทูตคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วครับถ้านึกได้ก็สามารถโทรเข้าไปเดินเลยได้เลยนะครับไม่ว่าจะรับทานเป็นกลุ่มนะครับหรือว่าเป็นครอบครัวรัวไปคนเดียวก็ได้นะครับนั่งชิลคนเดียวที่ชั้นซ่องของร้านนะครับมองทะเลนะครับมองทะเลยามเย็นที่ปากห้าชุมพรบ้านเรานั่นเองนะครับทัพพีซีฟู้ดมาถึงเรื่องราวชาวลูกทุ่งเมื่อที่ผมบอกไปแล้วครับเป็นเนื้อเกี๊ยวเนื้องจากเพลงผู้ชนะสิบทิศเมื่อวานนะครับเพลงผู้ชนะสิบทิศนี้ชรินันทานาคอนนะครับเป็นผู้ขับร้องแต่ว่าเพลงยอดประทูเมืองแปรนี้ขับร้องโดยสู้เทปวงคำแห้งนะครับคำร้องแล้วก็ทำนองโดยสไลไกรเลิศนะครับผู้แต่งคนเดียวกับเพลงผู้ชนะสิบทิศนั่นเองนะครับแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์สมานกาญจนพลินบันทึกเสียงเมื่อปีประมาณสักราวๆปี2500นะครับอันนี้เป็นช่วงลั่งเป็นช่วงลั่งคองหลังจากที่เพลงผู้ชนะสิบทิศดังไปแล้วนะครับเพลงผู้ชนะสิบทิศนี้2499หรือ98อะไรประมาณนั้นนะครับเมื่อวานผมบอกลาไปจำไม่ค่อยได้แล้วนะครับครูสไลไกรเลิศแต่งเพลงนี้โดยได้แรงบันดาลใจจากวรรณกรรมเรื่องผู้ชนะสิบทิศจากการประพันธ์ของยาคอบนั่นเองนะครับช่วงทำนองของเพลงนี้คาดว่าครูสไลดัดแปลงมาจากเพลงบุษบาในฟันนะครับที่ท่านได้แต่งให้กับชรินันธนาคอนร้องไว้เมื่อปี2495นะครับ495ซึ่งลากันว่ายาคอบผู้แต่งวรรณกรรมได้นำพงศาวดารจากพม่านะครับมาเพียง8บรรทัดเท่านั้นเองนะครับเมื่อที่ผมบอกไปแล้วครับเมื่อวานที่ฐานสมบัติได้ติงมานะครับบอกว่าบุเรงน้องเป็นผู้อะไรนะครับยกกองทัพมาตีไทยอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็เลยบอกไปว่าพงศาวดารถูกฉบับแล้วครับต้องทำให้ตัวเองเป็นพระเอกไว้นะครับไม่ทำให้ตัวเองเป็นผู้ร้ายแล้วครับเพราะฉะนั้นบางครั้งบางคราวในอดีตเราไม่ได้รู้จริงนะครับฝ่ายเราก็ว่าเราดีฝ่ายเข้าก็ว่าเข้าดีนั่นแหละครับแต่ว่าในเรื่องเราที่พ่อมันยกนำเสนอมาก็คือเป็นเรื่องราวของความบันเทิงนั่นเองนะครับคาดว่าครูสไลนะครับดัดแปลงมาจากเพลงบุษบาในฟันที่ท่านแต่งให้กับชาวดินรองนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2495เมื่อที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่แล้วก็ยาคอบได้นำพงศาวดารของพม่านะครับ8บรรทัดมาแต่งเป็นวรรณกรรมคณะยาวลายเล่มเลยทีเดียวนะครับในชื่อเรื่องว่าผู้ชนะสิบทิศได้นะครับแล้วก็เพลงยอดประทูเมืองแปรนะครับเพลงยอดประทูเมืองแปรมีเนื้อ5ชื่นชมความงามของตะละแมกุสุมานะครับราชธิดาของเมืองแปรแล้วก็ความที่เลิศเลอของนางนี่เองนะครับทำให้จะเด็ดรัวบุเรงนองไม่กล้าฝากนางไว้กับใครนะครับไม่ว่าฝ่าดินลมแล้วก็น้ำโดยความที่แหนห่วงนั่นเองนะครับเกรงจะมีใครมากล้ำกลายนางนั่นเองนะครับเสียงของครูคุณสุเทพนะครับในเพลงนี้ไพเราะน่าฟังเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เรียบเรียงได้น่าฟังโดยเฉพาะเสียงเอ็กคอร์เดียนนะครับเอ็กคอร์เดียนก็คล้ายๆครับออแกนแล้วครับแต่ว่านิบอยู่ที่จักรแร้แล้วก็กดไปกดมานั่นเองนะครับแล้วก็กดคีย์ แนวนอนนั่นเองนะครับคือเอ็กคอร์เดียนซึ่งฝีมือของครูสนั่นการจันทพลินทีโดเด้นเป็นพรีเซตนะครับการอาจารย์สมานนี่เป็นผู้เล่นเอ็กคอร์เดียนนั่นเองนะครับที่ชอบย่างมักในเพลงนี้นะครับเขาบอกว่าคือการอ่านโครงซีสุภาพที่นำมาจากนิรัตนรินนะครับผู้อ่านโครงนี้คือคุณมานิตธรรมอารีอ่านได้ไพเราะแล้วก็มีเสน่ห์ในนำเสียงน่าฟังมากเลยทีเดียวนะครับผมก็นำเรื่องราวมาจากพรางเพชรในเกล็ดเพลงนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงของเรื่องราวชาวลูกถุงนะครับเนื้อ5เพลงเป็นยังไงเดียวฟังกันได้เลยนะครับเพลงยศพัทธูเมืองแพร่ฟังในช่วงนี้นะครับแล้วก็อีกเพลงที่เปิดต่อไปจากเพลงนี้ก็คือเพลงเซรีคอพรนะครับจากงานขับร้องของเซรีรุ่งสว่างบานันทำซิ่งข้อมานะครับบานันบอกว่ามอบให้ถูกเสียงถูกใช้แล้วก็พิเศษนะครับดีเจบอกอยด้วยนะครับขอบคุณบานันลองรับฟังยศพัทธูเมืองแพร่ครับ

0: ลูกทุ่งบันเทิงลูกทุ่งทุกยุคทุกสมัย
1: 15:57 นะครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับมีคอมเมนต์เพิ่มเติมจากท่านสมบัติมันยืนแล้วครับบอกว่าความจริงมีหนึ่งเดียวยกทัพมาเผากรุงซี่วอดมีรับท่านไปดูมาแล้วนะครับเอาเป็นว่าผมไม่ต่อรอแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าผมเกิดไม่ทันในยุคนั้นก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าตามที่ท่านสมบัติได้คอมเมนต์มาก็แล้วกันนะครับเอาละครับรายการลูกทุ่งบันเทิงก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอีกครั้งนะครับขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านแล้วครับที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณไปยังท่านพ่อโอนะครับพ่ออุษณีเอกมานพที่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรที่เอื้อเฟื้อรายการให้ได้มีเวลาเปิดเพลงเพราะๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับวันนี้ฝากทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงฝ่าไม่มีตานะครับจากการขับร้องของสู้เทปวงคำแห้งพิซซ่าถุงตะโกข้อมานะครับสำหรับวันนี้ดีเจไม่นาเก้าบากอยกิตติพงษ์พานงชวันตกราบลาไปก่อนนะครับพบกันไม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ Thailand AI Passport เพื่อนำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไปหารือกับคู่สัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

0: ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน POR หรือขอบเขตงานตามสัญญาได้ส่วนความคิดเห็นที่ได้รับจากเวทีดังกล่าวจะสามารถนำไปปรับเปลี่ยน TOR ของโครงการได้หรือไม่นายพัชระระบุชัดว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีการลงนามในสัญญาไปแล้วพร้อมยืนยันว่าหากมีข้อเสนอเพิ่มเติมหลังการรับฟังความคิดเห็นกระทรวงดีอีจะนำไปหารือกับคู่สัญญาว่าสามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบสัญญาและ TOR ที่มีอยู่หรือไม่เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งนี้งานรับฟังความคิดเห็นในวันพรุ่งนี้จะมีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเข้ารับฟังความคิดเห็นด้วยตนเองพร้อมเชิญภาคเอกชนผู้รับจ้างเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอจากทุกฝ่ายนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569ด้วย9มาตรการครบวงจรบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อเฝ้าระวังแจ้งเตือนระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนลดผลกระทบจากอุทกภัยและฝนทิ้งช่วง
2: นางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ที่กนช.เสนอและมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมดินถล่มและฝนทิ้งช่วงรัฐบาลได้บูรณาการ9มาตรการสำคัญเช่นจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยพัฒนาระบบเตือนภัยให้รวดเร็วแม่นยำปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเชื่อมโยงข้อมูลจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำวิกฤตเตรียมพร้อมเครื่องจักรบุคลากรเตรียมพร้อมใช้งาน24ชั่วโมงสำรวจซ่อมแซมกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตรวจสอบคันกั้นน้ำเขื่อนผนังกั้นน้ำจัดทำแผนสำรองแผนเผชิญเหตุเร่งกำจัดผักตบชวาอุดลอกทางระบายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำก่อนภัยเฝ้าระวังพื้นที่เปราะบางการเชื่อมโยงข้อมูลและการเตรียมแผนฟื้นฟูหลังเกิดภัยพร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำท่วมฝนทิ้งช่วงเพื่อลดความเสียหายได้มากที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่326จังหวัดพะเยายกระดับความพร้อมขั้นสูงสุดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและฝึกกู้ภัยทางน้ำรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนตลอด24ชั่วโมง
3: พันตำรวจโทวุฒิพงษ์สุภาวันผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่326อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มรูปแบบซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจึงได้สั่งการให้ตรวจเช็คความพร้อมกำลังพลยานพาหนะและอุปกรณ์กู้ภัยอย่างเร่งด่วนพร้อมจัดตั้งชุดปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยดึงกำลังพลรุ่นพี่ร่วมถ่ายทอดทักษะแก่กำลังพลรุ่นใหม่นอกจากนี้ยังได้นำกำลังพลลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำเพื่อฝึกทบทวนทักษะการกู้ภัยทางน้ำขั้นสูงทั้งการขับเรือหลบหลีกสิ่งกีดขวางและการลำเลียงผู้ป่วยผู้สูงอายุโดยผู้บังคับกองร้อยตชด326เน้นย้ำว่ามีความพร้อมเต็มอัตราในการออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านที่จัดขึ้นเพื่อถวายอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกภูมิภาคทั่วประเทศค่ะและสำหรับในวันนี้รายการร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันพุธที่10 มิถุนายน 2569สวทสงขลาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลารับหน้าที่ในการผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันชนชนกบุญนนท์ควบคุมการผลิตโดยนางสาวสารีคลายคลี่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาและอำนวยการผลิตโดยนางมุจรินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ค่ะสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงยังคงถ่ายทอดเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณผ่าน3ช่วงเหมือนเช่นเคยค่ะทั้งในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องช่วงตามรอยพระเมตตาและช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะและสำหรับในช่วงแรกของวันนี้กับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องขอนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งบันทึกเรื่องราวสำคัญของแผ่นดินท่ามกลางเนินเขาที่มองเห็นทะเลสาบสงขลาอันกว้างใหญ่มีเรื่องราวและร่องรอยแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวใต้มิรู้ลืมติดตามเรื่องราวร่องรอยแห่งความทรงจำณพระตำหนักเขาน้อยกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องภาพถ่ายขาวดำใบหนึ่งบันทึกช่วงเวลาแห่งความปลื้มปิติของชาวจังหวัดสงขลาเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังดินแดนปลายด้ามขวานไทยเพื่อส่งเยี่ยมเยียนประสบกรณิกรในพื้นที่ภาคใต้หนึ่งในสถานที่สำคัญที่เคยใช้เป็นที่ประทับนั่นคือพระตำหนักเขาน้อยหรือจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในปัจจุบันสถานที่ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขามองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาและทะเลสาบสงขลาได้อย่างงดงามย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2502พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระตำหนักเขาน้อยในคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประสบกรณิกรในพื้นที่ภาคใต้นับเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่สร้างความปลาบปลื้มให้แก่ชาวสงขลาและยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนตราบจนทุกวันนี้การเวลาผันผ่านต่อมาในปีพุทธศักราช2507จังหวัดสงขลาได้ดำเนินปรับปรุงและบูรณะพระตำหนักเขาน้อยให้เป็นจวนที่พักของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาโดยหม่อมเจ้าทองคำเปลวทองใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในขณะนั้นนับเป็นผู้ว่าราชการคนแรกที่ได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่พักประจำตำแหน่งด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและความเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในปีพุทธศักราช2537กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนพระตำหนักเขาน้อยเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติครอบคลุมพื้นที่ประมาณ12ไร่จวบจนปัจจุบันพระตำหนักเขาน้อยยังคงได้รับการดูแลและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องโดยเปิดให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าชมปีละครั้งในวันเด็กแห่งชาติเพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลาและรำลึกถึงพระมหากรุณาคุณอันหาที่สุดมิได้แม้การเวลาจะล่วงเลยผ่านมาหลายทศวรรษ แต่รอยเสด็จแห่งความทรงจำณพระตำหนักเขาน้อยยังคงประทับอยู่ในหัวใจของชาวสงขลาเสมอสถานที่แห่งนี้จึงมิได้เป็นเพียงโบราณสถานสำคัญของชาติหากแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบกนิกรชาวใต้ที่ยังคงส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่เสื่อมคลาย

0: าเล่าเรื่องและแม้การเวลาจะผ่านไปนานกว่าทศวรรษแต่บางความทรงจำยังคงแจ่มชัดดุจวันวานโดยเฉพาะความทรงจำแห่งการเสด็จพระราชดำเนินที่นำมาซึ่งความปลาบปลื้มและความสุขให้แก่ประสบกนิกรชาวสงขลาและชาวใต้ค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: สำหรับช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้นำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวจากพระราชปณิธานแห่งการอนุรักษ์ผ้าไทยสู่การสืบสานภูมิปัญญาของชุมชนนาทับความภาคภูมิใจที่ถูกถักทอผ่านผืนผ้าบาติกเชิญติดตามรับชมและรับฟังกับเรื่องราวของมีดีนาทับค่ะผืนผ้าอาจเป็นเพียงเครื่องนุ่งสำหรับใครหลายคนแต่สำหรับชาวตำบลนาทับอำเภอจนะจังหวัดสงขลาผ้าบาติกแต่ละผืนคือเรื่องราวแห่งชีวิตวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านไทยพระองค์ทรงส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะสตรีในชนบทได้มีอาชีพเสริมมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนหนึ่งในนั้นคือการอนุรักษ์และพัฒนางานผ้าพื้นถิ่นพระราชปณิธานดังกล่าวได้อย่างรากลึกลงในพื้นที่ชายแดนใต้ก่อเกิดเป็นภูมิปัญญาการสร้างสรรค์ผ้าบาติกนาทับที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นผ่านลวดลายอันงดงามทั้งทะเลท้องนาวิถีประมงและธรรมชาติที่รายล้อมชุมชนจากการรวมกลุ่มเล็กๆของชาวบ้านสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นผ้าบาติกนาทับได้กลายเป็นสินค้าชุมชนที่สร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้กับพื้นที
2: ่จริงๆรุ่นพี่จันนี่ก็คือรุ่นรักษาเรารักษางานเรารักษางานผ้าบาติกเนี่ยให้มีอยู่แล้วก็พัฒนาในรูปแบบที่ให้มันเขาเรียกให้ใส่ได้ตลอดพอมาส่งต่อในรุ่นลูกก็คือสืบสารพอเขาสืบสารเนี่ยเขาก็สามารถทำต่อสิ่งที่เราตั้งใจทำไม่ได้พอสืบสารเสร็จปั๊บเขาไม่ได้หยุดแค่คำว่าสืบสารเขาต่อยอดพอต่อยอดแล้วทั้งแม่ทั้งลูกอ่ะพอต่อยอดรักษาสืบสารต่อยอดที่นี้สิ่งที่เราต้องการทำต่อไปในคำที่ไม่เอาคำเอาในสิ่งที่พระองค์ท่านทำทั้งสองพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระพันปีหรือว่าเจ้าฟ้าหญิงสิริวัลย์เราต้องการทำผ้าบาติกสู่มรดกเขาเรียกมรดกของชุมชนให้ยั่งยืนต่อไปนี่คือสิ่งที่เรารับมาจากทั้งสองพระองค์นำมาใช้ทำทันทีจะไม่รองบไม่รออะไรทั้งนั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างทำได้เริ่มจากสมองเราและมือเราลงทำทันทีถึงงานทุกอย่างที่พระองค์ท่านได้ตั้งเอาไว้เราก็สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องนั่นคือสิ่งที่เราทำตามค่ะ
0: สำหรับชาวนาทับความสุขไม่ได้อยู่ที่รายได้จากการจำหน่ายผ้าแต่อยู่ที่การได้เห็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษยังคงมีลมหายใจได้เห็นคนรุ่นใหม่กลับมาภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเองและได้ร่วมกันเดินตามรอยพระยุคลบาทด้วยการพัฒนาผ้าไทยก้าวสู่การเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกสมดังพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้คุณค่าของภูมิปัญญาไทยได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยตราบนานเท่านาน
2: ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้มูลค่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากราคาไม่ใช่ว่างานชิ้นนี้แล้วมันสวยเพราะว่าราคาสูงความสวยงามของงานศิลปะหรืองานอาชีพมันเกิดจากใจเมื่อใจเรามีความสุขเราเห็นชิ้นงานแต่ละชิ้นงานเรามีความสุขนั่นคือสิ่งที่มีมูลค่ามากที่สุดมันเราที่ทำเนี่ยครอบครัวมีดีนาทับเนี่ยหรือพี่จันเองเนี่ยทำเพราะว่าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำเรามีความสุขที่เห็นพระองค์ท่านได้ส่งเสริมให้ชาวบ้าน ได้ทำเรามีความสุขกับการที่เจ้าฟ้าหญิงสิริวัลได้ทรงสืบสานสิ่งที่พระวันปีได้ตั้งใจเอาไว้และที่สำคัญเรามีความสุขที่พระองค์ท่านเป็นเจ้าฟ้าหญิงสิริวัลเป็นพระองค์ท่านที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพแบบสามารถทำให้โลกแบบลืมไม่ได้เลยว่าประเทศไทยเราไม่แพ้ชาติใดในโลกโดยเฉพาะเรื่องของชุดไทยพระราชนิยม8ชุดที่ท่านกำลังจะส่งสู่เป้าหมายก็คือเป็นมรดกของโลกเลยเป็นสิ่งที่พิจารณ์และคนไทยทั้งประเทศภูมิใจที่สุด
0: จากผ้าผืนเล็กๆในชุมชนชายฝั่งทะเลแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลาสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่ในการผลักดันผ้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีโลกเรื่องราวของผ้าบาติกนาทับจึงไม่ใช่เรื่องของการสร้างอาชีพเพียงเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการรักษารากเหง้าการสืบทอดภูมิปัญญาการเดินตามรอยพระราชปณิธานอย่างมั่นคงภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงและการสืบสานพระราชปณิธานโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาผืนผ้าทุกผืนที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นณตำบลนาทับแห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงงานหัตถกรรมแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความภาคภูมิใจและพลังแห่งการสืบสานวัฒนธรรมไทยเพื่อส่งต่อคุณค่าอันงดงามนี้จากรุ่นสู่รุ่นและจากพื้นแผ่นดินไทยสู่สายตาของคนทั้งโลก

0: าติกของกลุ่มมีดีนาทับแต่ละผืนคือเรื่องราวแห่งชีวิตวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่กลุ่มมีดีนาทับจะสืบสานตามรอยเดินตามรอยทั้งสองพระองค์ต่อไปค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: และสำหรับช่วงสานต่อพระราชปณิธานในวันนี้ขอนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวความประทับใจของคณิตนามมนตรีคุณครูนาฏศิลป์จากโรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคารอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคุณครูผู้มุ่งมั่นสืบสานศิลปะการแสดงโขนตามรอยพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงในการสืบสานถ่ายทอดคุณค่าและความงดงามของมรดกวัฒนธรรมไทยแก่เยาวชนและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนให้อยู่คู่ชาติไทยได้อย่างงดงามติดตามเรื่องราวนี้ได้จากช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ

0: สมเด็จพระพันปีหลวงครับก็ได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานการแสดงโขนซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยขึ้นครับก็เลยมีการก่อตั้งโขนพระราชทานขึ้นในสมัยรัชกาลที่9ซึ่งตอนนั้นเนี่ยสมเด็จพระพันปีหลวงก็มีพระราชกระแสรับสั่งต่อองค์สมเด็จพระเทพว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะก่อตั้งโขนพระราชทานขึ้นสมเด็จพระเทพก็มีคำถามกับสมเด็จพระพันปีหลวงว่าปัจจุบันเนี่ยจะยังมีคนดูโขนอยู่อีกหรือเปล่าก็เป็นพระราชกระแสรับสั่งหรือเป็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ซาบซึ้งไปในหัวใจของคนไทยนะครับสมเด็จพระพันปีหลวงก็ได้มีพระราชกระแสรับสั่งขึ้นว่าหากไม่มีคนดูแม่จะเป็นผู้ดูเองซึ่งประโยคนั้นครับทำให้เป็นที่ภาคภูมิใจและก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นอย่างมากเหมือนอย่างครั้งหนึ่งนะครับในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นนักครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์แล้วก็เป็นนักแสดงโขนด้วยเคยมีครั้งหนึ่งครับที่เราไปแสดงโขนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งเวทีนี้ก็ค่อนข้างใหญ่มากนักแสดงก็ค่อนข้างเยอะมากครับแต่กับกันคนที่มานั่งดูเนี่ยครับก็น้อยมากก็ตอนนั้นบอกตามตรงเลยว่านักแสดงเนี่ยก็รู้สึกน้อยใจนะครับที่มีคนดูไม่มากพอที่จะเหมาะสมกับจำนวนนักแสดงแต่ก็มีเสียงนึงครับที่ก้องอยู่ในใจว่าถ้าไม่มีคนดูแม่จะเป็นผู้ดูเองซึ่งประโยคนั้นก็เป็นของสมเด็จพระพันปีหลวงนั่นเองครับ
1: โขนครับเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยนะครับและด้วยปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับที่ได้นำโขนให้กลับมาเป็นที่โด่งดังอีกครั้งในยุคปัจจุบันครับนะครับได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ครับจึงได้นำโขนนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของวิชานาฏศิลป์ของโรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคารครับเพราะผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่นี่ครับจะสามารถนำความงดงามของโขนก้าวไปพร้อมกับความทันสมัยของโลกได้ครับ
0: ซึ่งนอกจากผมจะมีโอกาสได้เป็นนักแสดงโขนแล้วนะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังมีโอกาสได้สืบสารพระราชปณิธานของพระองค์ท่านโดยทุกวันนี้ครับผมได้เป็นครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคารซึ่งการเรียนการสอนหลักๆเลยก็จะเป็นการเรียนการสอนโขนครับก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ณวันนี้ครับผมได้เป็นผู้ที่ถ่ายทอดการแสดงโขนไปสู่นักเรียนแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ครับซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ท่านแล้วก็จะนำโขนไปถ่ายทอดสู่รุ่นใหม่อย่างภาคภูมิใจที่จะไม่อายว่าเป็นศิลปะล้าหลังหรือล้าสมัยครับ

ฐบาลแถลงข่าวความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่26มกราคม2569ดังนี้การออกแบบพระเมรุมาตรกรมศิลปากรยึดหลักการออกแบบให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีควบคู่กับความงดงามทางรูปแบบศิลปกรรมที่สะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกรณิกรชาวไทยพระเมรุมาตรมีส่วนยอดเป็นทรงมงกุฎแปลงตามเครื่องศิราภรณ์เจ้านายประกอบด้วยหลังคาซ้อน7ชั้นเชิงกลอนเสมอด้วยพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังส่วนปลียอดเป็นรูปพรหมพักสื่อถึงการเสด็จสู่พรหมโลกหลังการสวรรคตและสื่อถึงพระราชสมัญญาแม่ของแผ่นดินที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเสมือนมารดาดูแลรักษาบุตรดังพรหมของบุตรที่ยอดบนสุดของพระเมรุมาตรประดับนพพดลมหาเสวตฉัตรหรือฉัตร9ชั้นเพื่อแสดงถึงพระบรมราชอิสริยยศขั้นสูงสุดพระเมรุมาตรมีแผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงปราสาทออกมุก4ด้านตั้งอยู่เหนือฐานชาลา2ชั้นที่ตกแต่งด้วยรูปเทวดาสื่อถึงการเสด็จสู่สวรรคาลัยหลังคาสีฟ้าหม่นสลับสีปีกแมลงทับหน้าบันแต่ละด้านประดับอักษรพระนามาภิไธยสกบนพื้นสีฟ้าเป็นสีประจำวันศุกร์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพพื้นหลังสีชมพูซึ่งเป็นสีแห่งสีของวันพระราชสมภพซุ้มหน้าบันจัดสร้างในลักษณะซุ้มหน้านางซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงมงกุฎและสร้อยพระศรที่เคยทรงขณะดำรงพระชนมชีพลายประกอบสำหรับตกแต่งพระเมรุมาตรได้รับแรงบันดาลใจมาจากพันไม้ต่างๆที่เนื่องด้วยพระนามสิริกิติ์ส่วนฉากบางเพลิงจัดปักโดยฝีมือช่างสถาบันสิริกิติ์ซึ่งถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาตรจัดวางตามแนวคิดภูมิจักรวาลประดับด้วยสระทรงกลมรายรอบด้วยรูปสัตว์หิมพานต์และตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์สื่อถึงพระราชกรณียกิจการอนุรักษ์การแสดงโขนนอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมสำหรับเป็นที่ประทับและรับรองทูตานุทูตตลอดจนแขกที่เข้าร่วมพิธีในการนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดส่งไม้จันหอมสำหรับจัดสร้างพระหีบจันและพระโกฏจันให้แก่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการขยายแบบและลวดลายเพื่อจัดสร้างส่วนพระโกฏพระบรมอัฐิทำด้วยทองคำลงยาราชาวดีประดับรัตนชาติรูปทรงแปดเหลี่ยมยอดทรงมงกุฎตามรูปแบบที่สืบทอดมาแต่โบราณนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเครื่องสังเคตสำหรับพระราชทานไปยังพระอารามหลวงและสำนักสถานต่างๆประกอบด้วยโต๊ะหมู่ตู้หนังสือโต๊ะทำงานพร้อมชั้นหนังสือและเก้าอี้จัดสร้างจำนวน4แบบและโคมไฟการจัดสร้างพระเมรุมาตรในครั้งนี้จะเริ่มก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์และจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2569จากนั้นจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเพื่อกำหนดวันประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพต่อไปในการนี้เพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นไปตามพระราชประเพณีและสมพระเกียรติทุกประการรัฐบาลได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับชลธรจันยาครับกระทรวงการคลังเตรียมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะเกณฑ์ตัดสิทธิ์พ่อแม่กรณีบุตรนำชื่อลดหย่อนภาษีวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะเกณฑ์ตัดสิทธิ์พ่อแม่กรณีบุตรนำชื่อลดหย่อนภาษีพรุ่งนี้ย้ำต้องการปรับปรุงเกณฑ์ให้ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริง
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อพิจารณาทบทวนเงื่อนไขการรับสิทธิ์ตามนโยบายข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมุ่งเน้นพิจารณาทบทวนเฉพาะข้อกำหนดเรื่องการลดหย่อนภาษีเพียงประเด็นเดียวกรณีที่บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากบุตรนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเพราะในความเป็นจริงพบปัญหา

0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีประชุมหารือร่วมกับนายพุฒิอารามพัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพร้อมคณะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจและการค้าที่ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศพร้อมหยิบยกประเด็นการเดินทางเยือนเวียดนามในงานอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ที่ผ่านมาว่าได้นำภาคเอกชนไทยร่วมคณะไปด้วยและเตรียมปรับปรุงแนวทางให้องค์กรเอกชนจัดสรรผู้ที่เหมาะสมร่วมเดินทางในอนาคตเพื่อประโยชน์สูงสุดด้านการค้าและการลงทุนย้ำในสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันไทยและเวียดนามควรเป็นคู่ค้าและหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในเวทีโลกร่วมกันนอกจากนี้รัฐบาลยังได้นำข้อเสนอของภาคธุรกิจไทยไปหารือกับทางการเวียดนามเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางการค้าพร้อมแสดงความมั่นใจว่าจะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
1: ท่าอากาศยานภูเก็ตยกระดับมาตรการสาธารณสุขเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว
2: นายมนชัยตโนดผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตเปิดเผยว่าท่าอากาศยานภูเก็ตยังคงติดตามสถานการณ์โรคติดต่อทั่วโลกอย่างใกล้ชิดพร้อมทบทวนและปรับปรุงมาตรการด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงในแต่ละสถานการณ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการรวมทั้งรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขของประเทศควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการคัดกรองเฝ้าระวังและตอบสนองต่อสถานการณ์ด้านสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางระหว่างประเทศตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกอย่างต่อเนื่องนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

้เราจะมาพูดถึงการฟ้องคดีกันบ้างนะครับเพื่อจะได้ทำความเข้าใจกับท่านที่มีความประสงค์จะยื่นคดีฟ้องคดีต่อศาลว่าควรจะฟ้องที่ไหนยังไงต้องเตรียมอะไรบ้างพูดถึงการฟ้องคดีเมื่อก่อนเราก็จะรู้จักแต่คดีแพ่งกับคดีอาญาเป็นหลักใช่ไหมครับแต่เวลามันเปลี่ยนไปความยากในการดำเนินชีวิตก็เปลี่ยนไปเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมกับกฎหมายที่ก้าวหน้าไปเรื่อยๆทำให้การฟ้องคดีมีหลากหลายประเภทมากขึ้นนะครับลองมาทำความเข้าใจดูว่าแต่ละประเภทควรจะฟ้องกันยังไงนะครับอย่างคดีอาญานะครับก็หมายถึงการฟ้องเพื่อเอาบุคคลมาลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็กฎหมายซึ่งมีโทษทางอาญาส่วนคดีแพ่งก็คือการเรียกร้องเอาทรัพย์สินตามสัญญาที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งหรือพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นสัญญาประเภทไหนรวมทั้งสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินเกี่ยวกับครอบครัวนะครับซึ่งก็ต้องฟ้องกันในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับถัดมาก็เป็นคดีปกครองซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการพิพาทระหว่างประชาชนโดยทั่วไปกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานในทางปกครองของรัฐนั่นเองหรือจะเป็นคดีปราบปรามทุจริตในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นข้าราชการแล้วก็ประพฤติในหน้าที่ของตัวเองโดยมิชอบก่อให้เกิดความเสียหายหรือว่าปฏิบัติหน้าที่ของตนเองโดยทุจริตก็ดีนะครับนอกจากนั้นก็จะมีคดีผู้บริโภคคดีทรัพย์สินทางปัญญาคดีแรงงานแล้วก็คดีภาษีอากรซึ่งแต่ละที่แต่ละคดีก็จะต้องไปฟ้องที่ศาลที่แตกต่างกันไปนะครับคดีอาญาโดยปกติแล้วท่านที่จะฟ้องคดีก็ต้องไปดูว่าถ้ามันเป็นโทษที่ไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทท่านก็ต้องฟ้องที่คดีศาลแขวงส่วนถ้าเป็นคดีแพ่งทุนทรัพย์ไม่เกิน 300,000 บาทก็ต้องฟ้องที่ศาลแขวงเหมือนกันแต่ถ้าเกินโทษกว่านี้ก็ต้องฟ้องที่ศาลจังหวั

ือคดีอาญาคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนท่านก็ต้องไปฟ้องที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนะครับส่วนคดีปกครองท่านก็ต้องไปฟ้องที่คดีสำนักงานที่ศาลปกครองอย่างที่พิษณุโลกเราก็มีศาลปกครองอยู่ด้วยนะครับถ้าเป็นศาลอาญาทุจริตท่านก็ต้องฟ้องที่ศาลอาญาทุจริตเป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่มีความประสงค์จะฟ้องคดีท่านลองตรวจดูคดีของท่านให้ดีนะครับว่าท่านจะต้องฟ้องที่ศาลไหนถ้าไม่แน่ใจก็ต้องปรึกษาผู้รู้ไม่ว่าจะเป็นทนายความตำรวจหรือพนักงานอัยการหรือบุคคลที่ท่านคิดว่าเขาสามารถให้คำแนะนำกับท่านได้นะครับ

0: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: โยธาธิการและผังเมืองร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมโครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่5พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณหมู่6ตำบลหาดทรายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569เวลา 13:00 น. ถึง 16:30 น. ณศาลาพรหมวิหารวัดเขตอุดมศักดิ์วนารามตำบลหาดทรายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเพื่อ นำเสนอสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งกรณีมีประสิทธิภาพในการป้องกันชายฝั่งไม่เพียงพอหรือเกิดการชำรุดเสียหายหรือก่อให้เกิดผลกระทบกัดเซาะชายฝั่งบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อโครงการจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่มีความสนใจแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมได้ที่0863412187ในวันเวลา

0: สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยมวลอักษรใบไม้สวฤศีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขเริ่มประมูลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13 มิถุนายน 2569ประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่ www.ทะเบียนรถ.com โทรศัพท์077-658-264สาขาลังสวน077-595-098เสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร
1: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
2: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อไปด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
1: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มมอนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
2: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
1: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
2: โอ้ยเกือบไปแล้ว
1: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
3: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: คุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: เล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้พบกันในวันที่10มิถุนายน2569ค่ะน้องบุ๋มเย็นจิตและกำจรนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมผู้ฟังในช่วงเวลานี้ค่ะ 17:00 น.ไปจนถึง 18:00 น.โดยประมาณนะคะติดตามกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นช่องทางวิทยุค่ะสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะหรือว่าหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กันได้นะคะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมีข้อมูลข่าวสารต่างๆมาฝากนะคะรวมไปถึงบทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันในช่วงเย็นแบบนี้ก็จะเป็นผลงานเพลงเพื่อชีวิตนะคะวันนี้มีข้อมูลข่าวสารมาฝากทั้งข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐข้อมูลสุขภาพแล้วก็เรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพค่ะเรื่องของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐวันนี้นำเรื่องของกยศ.นะคะปรับปรุงระบบคำนวณหนี้ใหม่กว่า 3.9 ล้านบัญชีเสร็จสิ้นแล้วนะคะพร้อมเร่งแก้ปัญหายอดหนี้คลาดเคลื่อนอีก 200,000 บัญชีค่ะในส่วนของเรื่องสุขภาพวันนี้นะบุ๋มนำเรื่องของกรีกโยเกิร์ตมาฝากกันนะคะกรีกโยเกิร์ตคืออะไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพวันนี้นำเรื่องของโดเนทช่วยทะเลแต่เงินอาจไปไม่ถึงโครงการนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวต่างๆที่จะนำมาฝากกันกับรายการบอกเล่า90ในวันนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะ1ช่วงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกัน

0: ื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกเรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมผู้ฟังในช่วงของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐนะคะวันนี้นำเรื่องของกยศ.ปรับปรุงระบบคำนวณหนี้ใหม่กว่า 3.9 ล้านบัญชีนะคะเสร็จสิ้นแล้วนะคะพร้อมเร่งแก้ปัญหายอดหนี้คลาดเคลื่อนอีก 200,000 บัญชีค่ะกยศ.ก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าได้ดำเนินการปรับปรุงระบบคำนวณหนี้ใหม่นะคะเสร็จสิ้นแล้วจำนวนกว่า 3.9 ล้านบัญชีโดยได้นำข้อมูลขึ้นแอปพลิเคชันกยศ. Connect แล้วนะคะเมื่อวันที่7มิถุนายน2569ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามค่ะก็ยังคงมีรายการบัญชีของผู้กู้ยืมเงินที่ได้แสดงผลในแอปพลิเคชันกยศ. Connect ซึ่งยังมีความคลาดเคลื่อนอีกจำนวนประมาณ 200,000 บัญชีนะคะดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนค่ะกยศ. จึงแก้ไขโดยนำข้อมูลสถานะยอดหนี้เดิมของผู้กู้ยืมเงินนะคะประมาณ200,000 บัญชีดังกล่าวค่ะที่เคยปรากฏก่อนหน้านี้กลับมาแสดงในหน้าแอปพลิเคชันกยศ. Connect ของผู้กู้ยืมเงินนี้กลุ่มนี้ไปก่อนนะคะโดยกยศ. ก็จะแสดงข้อความกยศ. อยู่ระหว่างการปรับปรุงยอดหนี้ของท่านทั้งนี้เมื่อปรับปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะแสดงให้ทราบอีกครั้งเมื่อระบบพร้อมให้บริการหากจะปิดบัญชีให้ติดต่อที่กยศ. นะคะซึ่งกยศ. ก็ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นด้วยและจะเร่งปรับปรุงระบบแสดงยอดหนี้เพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินทุกท่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุดนะคะใครที่ยังเป็นลูกหนี้กยศ. อยู่ก็ไปสามารถเช็คความคืบหน้าต่างๆได้นะคะผ่านแอปพลิเคชันกยศ. Connect ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นความการดำเนินงานนะคะผู้ชมผู้ฟังค่ะของกยศ.ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวสุขภาพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: วงใหญ่ใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่3นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90นะคะในช่วงนี้เป็นข้อมูลสุขภาพที่นำมาฝากกันอยู่แล้วนะคะวันนี้น้องหม่อมนำเรื่องของกรีกโยเกิร์ตค่ะคืออะไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะคะบางคนอาจจะเคยได้ยินบางคนอาจจะเคยได้ทานแต่บางคนอาจจะไม่เคยได้ยินแม้กระทั่งชื่อนะคะกรีกโยเกิร์ตหน้าตาเป็นอย่างไรแตกต่างจากโยเกิร์ตธรรมดาอย่างไรนะคะแล้วก็มีประโยชน์มากขึ้นหรือไม่นะคะวันนี้มีคำตอบมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะกรีกโยเกิร์ตคืออะไรนะคะกรีกโยเกิร์ตก็คือโยเกิร์ตประเภทหนึ่งที่มีส่วนผสมไม่ได้ต่างไปจากโยเกิร์ตธรรมดาเลยซึ่งส่วนประกอบหลักๆได้แก่นมและแบคทีเรียที่ดีต่อร่างกายแต่สิ่งที่ต่างไปก็คือกรีกโยเกิร์ตจะได้จากโยเกิร์ตธรรมชาติที่ดูดเอาน้ำแล้วก็เวออกเวก็คือของเหลวนะคะที่ประกอบไปด้วยโปรตีนและแลคโตสซึ่งทำให้เนื้อโยเกิร์ตมีความเข้มข้นมากกว่าในปริมาณที่เท่ากันกรีกโยเกิร์ตมีปริมาณโปรตีนและโปรไบโอติกสูงกว่าโยเกิร์ตธรรมดาถึงเท่าตัวเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังข้อดีของกรีกโยเกิร์ตก็คือ1ค่ะโปรตีนมากกว่าโยเกิร์ตธรรมดาแน่นอนว่าเข้มข้นกว่าก็เลยทานแล้วก็อิ่มง่ายกว่านะคะ2แป้งและน้ำตาลน้อยกว่าเพราะถูกดึงออกไปพร้อมกับน้ำเวและก็อื่นๆเพื่อทำให้เนื้อกรีกโยเกิร์ตเข้มข้นนะคะ3โซเดียมต่ำกว่าเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักหรือที่มีความดันโลหิตสูงแต่กรีกโยเกิร์ตจะมีข้อดีอย่างไรก็ยังมีข้อเสียเล็กน้อยนะคะทีนี้เรามาดูถึงข้อเสียของกรีกโยเกิร์ตกันนะคะก็มีดังนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง1ก็คือแคลเซียมต่ำกว่าโยเกิร์ตธรรมดาเพราะว่าถูกดึงออกไปพร้อมกับน้ำและก็เวย์นั่นเอง2คอเลสเตอรอลสูงกว่าเพราะเนื้อโยเกิร์ตเข้มข้นกว่าแต่หากเลือกแบบคอเลสเตอรอล 0% ก็ไม่มีปัญหานะคะ3ปัจจุบันยังหาทานได้ไม่ง่ายเท่าโยเกิร์ตธรรมดานะคะและยังพบว่ามีราคาสูงกว่าเล็กน้อยด้วยแต่ถึงกระนั้นกรีกโยเกิร์ตก็ยังเป็นอีกทางเลือก1สำหรับสาวๆที่ต้องการควบคุมน้ำหนักแล้วก็รักษาสุขภาพนะคะไม่แน่ว่าหากได้ลองทานแล้วอาจจะติดใจจนไม่อยากกลับไปทานโยเกิร์ตธรรมดาเลยก็ได้นะคะแต่เรื่องของรสชาติก็ต้องแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลด้วยนะคะว่าจะชอบแบบไหนเพราะว่าอย่างไรของดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพบางทีก็สวนทางกับเรื่องรสชาติอยู่บ้างเหมือนกันแต่หากอยากทานได้แต่หากว่ารับประทานได้นะคะรับรองว่าสุขภาพก็จะดีขึ้นร่างกายต้องแอบบอกรักคุณเขาสักวันแน่ๆเลยนะคะเอาล่ะกรีกโยเกิร์ตก็คือแทบไม่มีข้อเสียเลยนะคะข้อเสียก็คือเป็นเรื่องที่เราควบคุมได้นั่นเองนะคะแคลเซียมอาจจะต่ำกว่าโยเกิร์ตธรรมดาหรือว่าคอเลสเตอรอลสูงกว่าแล้วก็อาจจะอยากมีก็เดี๋ยวนี้มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบนะคะมีแบบคอเลสเตอรอล 0% ก็มีนะคะให้เราเลือกรับประทานซึ่งกรีกโยเกิร์ตตอนนี้ก็ในแบบที่เราชอบอาจจะหาได้ไม่ง่ายเท่าโยเกิร์ตธรรมดานะคะอาจจะมียี่ห้อที่เราอยากกินมันบ้านเราอาจจะไม่มีขายก็ต้องลองแบบว่าเปลี่ยนไปยี่ห้ออื่นๆนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเหมือนก็ที่วางที่หาซื้อได้ง่ายก็คือใน 7-Eleven เนาะโยเกิร์ตเราก็ต้องไปอ่านฉลากนะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพเขาก็จะอ่านฉลากว่าน้ำตาลเท่าไหร่คอเลสเตอรอลเท่าไหร่เดี๋ยวนี้มีหลากหลายรูปแบบให้เราได้เลือกซื้อกันนะคะรับประทานกันนะคะของมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะถึงอย่างไรเราก็ต้องรับประทานอาหารทุกอย่างให้สมดุล นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไม่ทานอย่างใดอย่างหนึ่งมากจนเกินไปนะคะเพื่อที่ร่างกายของเรานะจะได้นำทุกสารอาหารไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนั่นเองค่ะแล้วคราวนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงสุขภาพนี้นะคะช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวจริงข่าวปลอมที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: องมาเล่าเอาข่าวมาบอกข่าวจริงข่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90ค่ะในช่วงสุดท้ายนี้น้ำมนต์นำเรื่องของข่าวมิจฉาชีพมาฝากกันค่ะเรื่องของการออกมาเป็นโดเนทช่วยทะเลนะคะแต่ว่าเงินอาจไปไม่ถึงโครงการก็เป็นได้นะคะมิจฉาชีพอาจเปิดเพจปลอมแอบอ้างว่าช่วยสัตว์ทะเลเก็บขยะชายหาดหรือว่าในการฟื้นฟูปะการังค่ะพร้อมใช้ภาพสะเทือนใจและก็เรื่องราวชวนสงสารหลอกให้คนโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีส่วนตัวนะคะโดยเงินที่ตั้งใจช่วยธรรมชาติอาจจะไปตกอยู่ในมือของมิจฉาชีพแทนนะคะผู้ชมผู้ฟังเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นเมื่อพบแล้วเราก็อย่าเพิ่งรีบโอนเพราะความสงสารเพราะความอยากช่วยนะคะการช่วยเหลือที่ดีต้องไปถึงผู้ที่ทำเพื่อทะเลจริงๆไม่ใช่ผู้ที่หาผลประโยชน์จากความใจดีของคนบนโลกออนไลน์ที่ใช้เป็นเครื่องมือบังหน้าหาผลประโยชน์จากภาพการอนุรักษ์นะคะก็ก่อนที่จะบริจาคอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการช่วยทะเลหรือเรื่องอะไรต่างๆที่มาขอความช่วยเหลือบนโลกออนไลน์ก็โปรดตรวจสอบแหล่งที่มาแล้วก็บัญชีโอนเงินที่ถูกต้องด้วยนะคะนี่ก็เป็นความหวังดีต่างๆจากรายการบอกเล่า90ค่ะก็จะนำเรื่องราวของมิจฉาชีพทุกอย่างมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันเป็นประจำอยู่แล้วมาคอยกระตุกเตือนใจว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ให้เอ๊ะไว้ก่อนนะคะให้ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ดีนะคะก่อนที่จะโอนเงินหรือว่าให้ข้อมูลส่วนตัวไปนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังเอาละค่ะทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลข่าวสารต่างๆที่นำมาฝากกันกับรายการบอกเล่า90ในวันนี้ค่ะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะน้ำมุมเย็นจิตตะกำจรต้องขอลาคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 นถึงเวลา 18:00 นบอกเล่า

่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะเลขสวยหมวดอักษรบอใบไม้เสาบอฤาษีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขทางเว็บไซต์ www.thabianrot.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่13มิถุนายน2569รายได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสอบถามเพิ่มเติมโทร077-658-264หรือสายด่วน

0: ปามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการ

ดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรม

0: วัสดีค่ะพบกับรอบวันทันข่าวประจำวันพุธที่10มิถุนายน2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์รอบวันทันข่าวมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะจังหวัดชุมพรจัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันอนันทมหิดลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่8ประจำปี2569จังหวัดชุมพรร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนพื้นที่นำร่องโครงการ CCMB มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืนไทยเวียดนามมิตรภาพแน่นแฟ้นนายกสองประเทศนำทีมหารือรอบด้านเศรษฐกิจความมั่นคงย้ำเติบโตไปด้วยกันนายกรัฐมนตรีแถลงผลปฏิบัติการใหญ่ทลายเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติยึดสารตั้งต้นผลิตยาบ้ากว่าพันล้านเม็ดไทยช่วยไทยพลัส60/40เปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนผูกบัญชีแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านถุงเงิน10มิถุนายนเป็นต้นไปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
1: พบการทุจริตร้องเรียนได้ที่ไหนเมื่อพบเห็นการทุจริตท่านสามารถแจ้งคำกล่าวหาหรือส่งเอกสารหลักฐานเข้ามาที่สำนักงานปปช.ได้8ช่องทางดังนี้ค่ะ 1. ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนผู้เสียหายร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดี 2. กล่าวหาร้องเรียนเป็นหนังสือราชการโดยหน่วยงานของรัฐส่งเรื่องกล่าวหาเข้ามาที่คณะกรรมการปปช.ในรูปแบบของหนังสือราชการ3. ร้องเรียนเป็นหนังสือร้องเรียนผู้กล่าวหาจะเป็นผู้เสียหายหรือมิใช่ผู้เสียหายก็ได้แบ่งออกเป็น2กรณีคือ 1. ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 2. ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองส่งถึงเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ส่งไปยังสำนักงานปปช.ส่วนกลางหรือสำนักงานปปช.ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 4. ร้องเรียนด้วยวาจาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 5. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th คลิกศูนย์ร้องเรียนและเลือกการร้องเรียนออนไลน์ 6. การชี้ช่องแจ้งเบาะแสผ่านทางเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต 7. ร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.ทั่วประเทศร้องเรียนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานปปช.ข้อมูลการร้องเรียนของท่านจะได้รับการปกปิดเป็นความลับค่ะพบเห็นการทุจริตโปรดแจ้งสำนักงานปปช.ข้อมูลที่ใช้ในการร้องเรียนการทุจริตต้องมีอะไรบ้างเมื่อพบเห็นการทุจริตและต้องการร้องเรียนกับสำนักงานปปช.เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วต้องเตรียมรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. ข้อมูลของผู้กล่าวหาเช่นชื่อและที่อยู่ 2. ข้อมูลของผู้ที่กระทำทุจริตเช่นชื่อตำแหน่ง 3. ข้อกล่าวหาและพฤติการแห่งการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานที่มีหรือให้ข้อมูลว่าพยานหลักฐานอยู่ที่ใด 4. ลายมือชื่อของผู้กล่าวหาในกรณียื่นหนังสือร้องเรียนโดยบุคคลที่อาจถูกร้องว่ากระทำความผิดต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบุคคลอื่นในฐานะตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดซึ่งกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นต้นโดยปปช.มีหลักเกณฑ์พิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำกล่าวหาดังนี้ 1. ต้องเป็นคำกล่าวหาที่มีข้อมูลหรือรายละเอียดครบถ้วน 2. อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปปช. 3. คณะกรรมการปปช.ได้เคยพิจารณาวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้วหรือไม่ 4. เป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันต่อศาลและศาลได้ประทับฟ้องหรือพิพากษาหรือมีคำสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้วหรือไม่ 5. ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่ความตายแล้วหรือไม่6. เป็นคำกล่าวหาที่ล่วงเลยมาแล้วเกิน10ปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหาแล้วหรือไม่และ 7. ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือพ้นจากตำแหน่งที่ถูกกล่าวหาไปแล้วเกิน5ปีหรือไม่และถ้าคำกล่าวหานั้นได้มีการพิจารณาอยู่ก่อนคณะกรรมการปปช.ก็มีอำนาจดำเนินการต่อไปได้
2: คนที่ไม่มีธรรมะต้องเป็นทุกข์คนที่ไม่มีธรรมะจะต้อง

0: ุกข์ไปดูเถอะถ้ามันจะรักนั่นเกลียดนี่โกรธนู่นกลัวนั่นยุ่งไปหมดมันคิดจนเป็นทุกข์มันคิดไปในทางที่ให้เป็นทุกข์นี่เพราะมันไม่มีธรรมะ
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
2: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะเริ่มกันที่จังหวัดจุมพรจัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันอนันทมหิดลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่8นายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรมาธิบดินทร์รัชกาลที่8โดยมีข้าราชการฝ่ายตุลาการทหารตำรวจพลเรือนและประสบกรณิกรชาวจังหวัดชุมพรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีหน้าหอประชุมจังหวัดชุมพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้วันที่9มิถุนายนของทุกปีถูกจัดขึ้นเป็นวันอนันทมหิดลเพื่อรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสร้างคุณูปการอย่างยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยโดยเฉพาะในด้านการแพทย์และการศึกษาพระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468และเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่2มีนาคม2478ก่อนจะเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489แม้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลจะทรงขึ้นครองราชตั้งแต่วันที่ยังมีพระชนพรรษาเพียง9พรรษาทรงเป็นยุวกษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระปีชาสามารถและพระเมตตาธรรมอย่างล้นพ้นทรงสนพระราชหฤทัยต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะด้านการแพทย์และสาธารณสุขหนึ่งในพระราชกรณียกิจอันเป็นรากฐานสำคัญคือการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศนำมาซึ่งการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรชาวไทยมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึงจนถึงปัจจุบันต่อกันด้วยจังหวัดชุมพรร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนพื้นที่นำร่องโครงการ CCMB มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเข้าร่วมการประชุมหารือการดำเนินงานพื้นที่นำร่องโครงการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง CCMB เพื่อรับฟังแผนการดำเนินงานภาพรวมของโครงการและแผนการดำเนินงานในพื้นที่นำร่องโดยมีนายรวมศิลมานะจงประเสริฐผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรนางสาวนารีรัตน์พันธ์มณีรองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดร.อังคณาเฉลิมพงศ์ผู้อำนวยการโครงการ CCMB องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนีประจำประเทศไทยรองศาสตราจารย์ดร.ธรรมศักดิ์ยีมินมหาวิทยาลัยรามคำแหงและดร.อดิเรกมากผล IUCN ประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมณห้องประชุมเกาะลังกาจิวชั้น2ศาลากลางจังหวัดชุมพรจังหวัดชุมพรเป็นพื้นที่สำคัญในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์และการใช้ผลประโยชน์ทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนของประเทศไทยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนีประจำประเทศไทยดำเนินโครงการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง CCMB โดยมีมหาวิทยาลัยรามคำแหงและองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นที่ปรึกษาโครงการการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอภาพรวมและแผนการดำเนินงานของโครงการในพื้นที่นำร่องตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะต่อไปให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อกันด้วยไทยเวียดนามมิตรภาพแน่นแฟนนายก2ประเทศนำทีมหารือรอบด้านเศรษฐกิจความมั่นคงย้ำเติบโตไปพร้อมกัน นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายนและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ณกรุงฮานอยซึ่งได้รับการต้อนรับจากนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามพร้อมหารือเต็มคณะเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับเวียดนามนายกรัฐมนตรีระบุว่าการเยือนครั้งนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษซึ่งอยู่ในช่วงปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนามรวมทั้งเป็นโอกาสในการต่อยอดผลสำเร็จจากการเยือนประเทศไทยของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามและร่วมกันกำหนดทิศทางการนำความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่าง2ประเทศไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการประสานจุดแข็งของทั้ง2ประเทศเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือในทุกมิติพร้อมใช้กลไกความร่วมมือทวิภาคีที่มีอยู่ขับเคลื่อนผลการหารือสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง2ประเทศยังคงมุ่งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ถึง 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐรวมถึงส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและภาคการธนาคารโดยเวียดนามพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลข้อเสนอของภาคเอกชนไทยเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนต่อประชาชนการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลตลอดจนการประสานความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเอกภาพของอาเซียนบนเวทีโลกนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือกับภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจในเวียดนามโดยยืนยันว่าพร้อมจะนำศักยภาพของทั้งสองประเทศมาผสานเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันในอนาคตพร้อมย้ำแนวคิดเติบโตไปด้วยกันเพื่อร่วมกันเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนอนาคตทางเศรษฐกิจของอาเซียนต่อกันด้วยนายกรัฐมนตรีแถลงผลปฏิบัติการใหญ่ทลายเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติยึดสารตั้งต้นผลิตยาบ้ากว่าพันล้านเม็ดนางสาวรัชดาธนายิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแถลงผลปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดเครือข่ายนายทัปปนันธรรมมัทธาดาหรือหนูเฉินหรือเครือข่ายจีนเทานายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลไทยได้ให้รับความร่วมมือจากรัฐบาลเกาหลีใต้โดยสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีได้ขยายผลทางการข่าวและมีการส่งตัวนักค้ายาเสพติดรายสำคัญคือนายทัปปนันธรรมรัฐดาหรือหนูเฉินให้กับทางการไทยหลังหนีออกจากไทยไป14ปีก่อนที่สำนักงานปปส.และหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งตำรวจและกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เพื่อขยายผลพบเครือข่ายที่เชื่อมโยงไปยังธุรกรรมต่างๆที่เชื่อมโยงทั้งไทยและต่างประเทศและหนึ่งในธุรกรรมนั้นคือการลักลอบซื้อขายและส่งสารตั้งต้นและเคมีพันเพื่อนำไปใช้ในโรงงานผลิตยาเสพติดในพื้นที่ผลิตสามเหลี่ยมทองคำโดยการปฏิบัติการในวันนี้มีการปฏิบัติการทั้งสิ้น3บริษัทในพื้นที่4จังหวัดกรุงเทพมหานครสมุทรปราการระยองและนนทบุรีทั้งหมด10จุดปฏิบัติการนอกจากนี้ยังพบว่าบริษัทเหล่านี้มีการเชื่อมโยงไปยังกลุ่มจีนเทาที่กระทำผิดในไทยที่ลักลอบนำสารเคมีไปผลิตเอโทมิเดตวัตถุออกฤ

0: ำนวน4ครั้งการปฏิบัติการครั้งนี้จึงเป็นการผนึกกำลังกันอีกครั้งเพื่อขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องและตัดตอนการผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำแม่เข้าสู่ประเทศไทยโดยสามารถตรวจยึดสารตั้งต้นและเคมีพันธุ์ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติดได้จำนวน5ชนิดได้แก่อะเซโตน 9,105 กิโลกรัมอุตสาหกรรมพลาสติกกรดไฮโดรคลอริก222กิโลกรัมอุตสาหกรรมโลหะการฟอกขาวผลิตปุ๋ยทำความสะอาดยาและสารอินทรีย์กรดอะซิติก 1,170 กิโลกรัมใช้สำหรับอุตสาหกรรมย้อมผ้าฟอกหนังกรดซัลฟิวริก 4,500 กิโลกรัมสารใช้ล้างคราบไขมันและชุบผิวโลหะและไดออกทิลทาเลต 26,000 กิโลกรัมจำนวนรวม50ตันโดยสารเคมีดังกล่าวหากส่งไปถึงโรงงานผลิตยาเสพติดจะสามารถนำไปผลิตยาบ้าได้ปริมาณ 1,100 ล้านเม็ดเท่ากับปริมาณการตรวจยึดยาบ้าได้ทั้งปีหรือผลิตไอได้21ตันรัฐบาลยืนยันการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและสารตั้งต้นที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดทั้งภายในประเทศและลักลอบส่งข้ามแดนโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกมิติพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่เชื่อมั่นว่าทุกหน่วยงานตระหนักถึงภัยอันตรายที่เกิดขึ้นและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อกันด้วยไทยช่วยไทยพลัส60-40เปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนผูกบัญชีแอปพลิเคชัน Food Delivery ผ่านแอปถุงเงินนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลมีโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนเพิ่มรายได้ให้ร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจบริการทั่วประเทศได้เปิดให้เฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่มลงทะเบียนผูกบัญชีกับแพลตฟอร์มผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันนี้เวลา 6:00 น. ถึง 23:00 น.โดยร้านค้าสามารถเลือกผูกบัญชีกับผู้บริการได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นและต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ร้านค้าใช้งานอยู่แล้วโดยร้านค้าจะทราบผลการสมัครภายในวันถัดไปผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยประชาชนจะสามารถใช้บริการ Food Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนในช่วงเวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.ของทุกวันสำหรับแพลตฟอร์มที่เปิดให้บริการ Food Delivery มี4แพลตฟอร์มหลักได้แก่1 Shopee Food ผู้ให้สิทธิ์ส่วนลดได้รับส่วนลดค่าอาหารสูงสุด 60% 2 Line Man มอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติมโดยผู้ใช้สามารถใส่โค้ด LM+ เพื่อรับส่วนลดสะสมสูงสุด 5,000 บาท3 Grab Food จัดแคมเปญด้วยส่วนลดค่าอาหารผ่านโค้ด Grab สูงสุด100บาทต่อรายการและ4 Robin Hood มอบสิทธิประโยชน์ทั้งด้านส่วนลดค่าอาหารและค่าจัดส่งโดยผู้ใช้สามารถรับส่วนลด 50% สูงสุด100บาทต่อรายการทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เม็ดเงินหมุนเวียนสู่ร้านค้าอย่างทั่วถึงอีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
1: จะแน่ใจได้อย่างไรว่าสำนักงานปปช.ได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของท่านแล้วเมื่อมีการแจ้งเรื่องกล่าวหาแล้วทางสำนักงานปปช.มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ค่ะ 1. บันทึกข้อมูลในระบบสารบัญ

คำกล่าวหาและบันทึกข้อมูลลงในสารบบตรวจรับคำกล่าวหา 4. จดแจ้งชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาไว้ในทะเบียนสารบบการรักษาความลับพร้อมทั้งลบชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาออกจากหนังสือหรือบันทึกปากคำ 5. ตรวจสอบเรื่องกล่าวหาว่าได้เคยมีการร้องเรียนไว้แล้วหรือไม่ 6. ตรวจสอบคำกล่าวหาว่ามีข้อมูลหรือรายละเอียดครบถ้วนหรือไม่7. หากเป็นคำกล่าวหาที่มีข้อมูลและรายละเอียดเพียงพอสำนักงานปปช.จะพิจารณาว่าเป็นคำกล่าวหาที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปปช.หรือไม่หรือเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ให้รับไว้พิจารณาหรือไม่พร้อมทั้งพิจารณาว่าสมควรส่งคืนหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นรับไปดำเนินการแทนหรือรับไว้ดำเนินการเองหากเรื่องกล่าวหามีมติให้ส่งคืนพนักงานสอบสวนหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นรับไปดำเนินการแทนนั้นปรากฏข้อเท็จจริงและพฤติการในภายหลังว่าเป็นเรื่องกล่าวหาที่มีลักษณะเป็นความผิดร้ายแรงคณะกรรมการปปช.อาจเรียกเรื่องกล่าวหาและเอกสารที่เกี่ยวข้องมา

ปิดท้ายรอบวันทันข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสและต่ำสุด26องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกในเวลา 18:44 นาทีและพรุ่งนี้ขึ้นในเวลา 6:01 นาทีพรุ่งนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่ในเวลา 20:59 นาทีและลงเต็มที่ในเวลา 11:02 นาทีจบรอบวันทันข่าวเย็นจิตหลักกำจรบรรณาธิการข่าวอำนาจจันทร์ประนดควบคุมเสียงมาชนกข่าวทองอ่านสวัสดีค่ะ

0: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยด้วยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับประเทศไทยของเรานะครับมีพืชผักมากมายให้เลือกรับประทานนะครับแล้วก็ฟักทองก็เป็นผลไม้หนึ่งในหลายๆชนิดนะครับวันนี้รายการสารฝันสู่โลกสวยจะขอนำคุณผู้ฟังไปรู้จักกับฟักทองนะครับโดยฟักทองจะให้รสชาติมันนะครับอมหวานนะครับจึงใช้ทำอาหารได้ทั้งขาวและก็หวานนะครับชนิดของอาหารที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดก็คือฟักทองผัดไข่นะครับฟักทองแกงบวชและก็ขนมหวานข้อหนีไม่พ้นนะครับสังขยาฟักทองนะครับในส่วนยอดอ่อนนะครับใบอ่อนแล้วก็ดอกตูมนะครับสามารถนำไปลวกหรือต้มให้สุกใช้เป็นผักจิ้มน้ำพริกได้นะครับแล้วก็คุณฟังครับในส่วนของสารอาหารในฟักทองหากแยกเป็นเนื้อและก็เปลือกของฟักทองนะครับจำนวน100กรัมในให้พลังงานนะครับ43กิโลแคลอรี่นะครับให้โปรตีน 1.9 กรัมนะครับแล้วก็แคลเซียม 8.50 มิลลิกรัมนะครับแล้วก็เบต้าแคโรทีนสูงถึง225ไมโครกรัมนะครับส่วนยอดของฟักทองนะครับน้ำหนัก100กรัมให้พลังงาน16กิโลแคลอรี่นะครับแต่ให้เบต้าแคโรทีนสูงถึง280ไมโครกรัมนะครับในตำรายาเก่าๆนะครับว่ากันนะครับว่าฟักทองนะครับหากรับประทานทั้งเปลือกจะออกฤทธิ์ทางยาไปกระตุ้นการหลั่งอินซูลินซึ่งช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับป้องกันเบาหวานบำรุงตับไตและก็บำรุงตานะครับโดยช่วยสร้างเซลล์ใหม่ทดแทนเซลล์ที่ตายไปนะครับให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยนะครับคุณฟังครับเมื่อทราบถึงประโยชน์ที่ได้จากฟักทองแล้วอาหารมื้อต่อไปต้องมีฟักทองอยู่ในเมนูด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดี

0: แก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดี
1: ชี้บริการประสานงานสาธารณสุข
2: บำบัดทุกประชาชนดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดี
0: กับรายการอสมมีเรื่องเล่าทุกวันพุธเวลา 18:30 น. ถึงเวลา 19:00 น. โดยอสมเล็กมยุรีสุขเกษม

ไม่ต้องยืนให้สูงไม่ต้องยืนให้เด่นขอเพียงยืนให้เป็นแล้วไม่ล้มก็พอเพื่อนใหม่คือของฝันที่ดีแต่เพื่อนเก่าคืออัญมณีที่นับวันยิ่งล้ำค่าสวัสดีค่ะคุณฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอสม.มีเรื่องเล่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรคลื่นความถี่ FM 100 MHz 0775041010 0775111453โดยเครือข่ายภาคประชาชนวันนี้เป็นวันพุธที่10มิถุนายน2569เวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.รายการอสม.มีเรื่องเล่าเป็นการนำข่าวและสาระต่างๆมาเล่าสู่คุณผู้ฟังโดยทีมงานคุณบุญผ่องละอองวันคุณยุพินภัทรเวชและดิฉันมยุรีสุขเกษมอสม.เล็กค่ะแต่ก่อนที่คุณผู้ฟังจะทราบถึงเนื้อหาสาระในอสม.มีเรื่องเล่าเรามาพักสักครู่ค่ะ

0: สม.มีเรื่องเล่าโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมยุรีสุขเกษม
1: คุณผู้ฟังคะเวลาพบกับอสมเล็กทุกครั้งอสมเล็กก็จะชวนคุณผู้ฟังเสมอๆเลยนะคะอย่าเบื่ออย่าบ่นอสมเล็กค่ะเรามาร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติ5ปอบวก1ขออีก1ปอเปิดกันนะคะเพื่อขจัดโรคร้ายให้ห่างไกลไปจากบ้านเราค่ะปอที่1คือปอปิดปิดภาชนะที่ใส่น้ำให้มิดชิดเพื่อไม่ให้ยุงลงไปวางไข่ค่ะปอที่2คือปอปล่อยปล่อยปลากินลูกน้ำค่ะปอที่3คือปอเปลี่ยนทายน้ำทุกๆ7วันปอที่4คือปอปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้โล่งโปร่งสะอาดน่าอยู่น่ามองปอที่5คือปอปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอจนติดเป็นนิสัยและก็อีกหนึ่งขอคือขอขัดล้างภาชนะทุกครั้งที่เราเปลี่ยนถ่ายน้ำเพื่อเป็นการตัดวงจรของไข่ลูกน้ำยุงรายที่เกาะอยู่ภายในภาชนะของเราค่ะและอีกหนึ่งปอคือปอเปิดบ้านให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขพ่นยาฆ่ายุงที่อาศัยอยู่ภายในบ้านเราอย่าลืมนะคะทำบ่อยๆทำเป็นประจำทำจนติดนิสัยเป็นแล้วก็เป็นความเคยชินค่ะคำว่าฆ่าได้ตายยากค่ะสำหรับยุงรายยุคนี้ยุงร้ายยิ่งกว่าเสือนะคะคุณผู้ฟังและ3โรคร้ายที่มากับยุงรายก็ได้แก่1โรคไข้เลือดออก2โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า3โรคปวดข้อยุงรายหรือชิคุนคุนย่าค่ะคุณผู้ฟังคะยุงที่เป็นพาหะของโรคในช่วงหน้าฝนที่เราต้องรู้จักว่ายุงแต่ละชนิดนำโรคอะไรมาสู่เราค่ะคุณผู้ฟังโรคที่1คือโรคเกิดจากยุงรายคือโรคไข้เลือดออกนะคะโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าหรือแล้วก็โรคที่3คือโรคชิคุนคุนย่านะคะคือยุงรายเป็นพาหะของโรคทีนี้ยุงรำคาญมันจะอยู่ในท่อระบายน้ำนะคะคุณผู้ฟังโรคนี้จะเป็นโรคไข้สมองอักเสบจากเชื้อ JB ค่ะคุณผู้ฟังและก็โรคที่3คือยุงก้นป่องเป็นพาหะของโรคคือโรคไข้มาลาเรียค่ะแล้วก็โรคที่4คือโรคเท้าช้างโดยมียุงรายเสือเป็นพาหะของโรคยุง4ชนิดนี้เราจะไม่มั่นใจแล้วก็ไม่แน่ใจเลยว่ายุงชนิดไหนที่มากัดเราแต่เมื่อเราเป็นแล้วอาการของโรคจะบ่งชัดออกมาเลยค่ะคุณผู้ฟังทีนี้ปรากฏว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสมเด็จก็ได้มาจัดรายการกับคุณวัฒนีศรีพรมนะคะคุณวัฒนีก็ได้บอกว่าตอนนี้ท่าแซะนะคะตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมาเนี่ยมีต้องบอกว่าพบผู้ป่วยดีกว่าคุณผู้ฟังนะคะพบผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้มาลาเรียนี่ประมาณ 2,000 กว่าคนแล้วค่ะนะคะซึ่งโรคนี้เราถามว่าอันตรายไหมโรคไข้มาลาเรียอันตรายโดยมียุงก้นป่องเป็นพาหะนะคะทีนี้วันนี้เรามารู้จักโรคไข้มาลาเรียกันว่าทำไมถึงเป็นภัยเงียบที่เราต้องเฝ้าระวังนะคะพวงโรคไข้มาลาเรียเป็นโรคติดต่อโดยมียุงก้นป่องเป็นพาหะของโรคนะคะสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสโปรโตซัวไวรัสนะคะโดยมียุงก้นป่องมากัดโดยที่ยุงก้นป่องตัวนั้นมีเชื้ออยู่ในตัวนะคะมากัดแล้วก็ปล่อยเชื้อเข้าสู่ร่างกายเรานะคะแหล่งอาศัยของยุงก้นป่องนี่อาศัยอยู่ในป่าแล้วก็ป่าทึบป่าใหญ่ๆนะคะคุณผู้ฟังสังเกตไหมคะว่าผู้ที่เข้าไปชักรากไม้ในป่าใหญ่นี่จะเป็นโรคไข้มาลาเรียกันเป็นส่วนมากค่ะคุณผู้ฟังทีนี้อาการของโรคนะคะอาการโดยปกติแล้วนะคะคุณผู้ฟังเราจะพบว่าเริ่มจะมีไข้หลังจากที่เราได้รับเชื้อประมาณ10-30วันนี้นะคะเราก็จะเริ่มมีอาการคือ1จะมีไข้นะคะปวดศีรษะมีไข้สูงแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อแล้วก็ตามเบื่ออาหารคลื่นไส้บางคนนี่อาจจะมีการปวดท้องแล้วก็ท้องเสียนะคะนี่ซึ่งเป็นอาการที่ว่าเมื่อเราหลังจากที่เราได้รับเชื้อไปแล้ว10-30วันนะคะทีนี้ถามว่าการปฏิบัติและการดูแลรักษาอย่างไรที่เราจะได้พ้นจากการเป็นโรคไข้มาลาเรียนะคะคือ1เมื่อป่วยต้องได้รับการรักษานะคะ อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะโรคนี้นี่มันบางรายนะคะอาจขึ้นสมองบางรายอาจจะลงกระเพาะได้นะคะซึ่งมันจะเป็นอันตรายถ้าขึ้นสมองนี่การรักษานี่ยากมากค่ะคุณผู้ฟังนะคะทีนี้ถามว่าพอว่าเราได้รับเชื้อแล้วเราต้องรีบรับการรักษาทันทีนะคะคุณผู้ฟังเราไม่ซื้อยาทานเองแล้วก็ไม่รักษาเองนะคะคุณผู้ฟังไม่ต้องไม่ทานยาพาราเซตามอลเพราะยาตัวนี้ หรือยาแอสไพรินหรือไอบูโบเฟนเพราะยาพารานี่มันเป็นแค่ไข้แก้ปวดนะคะแต่ไข้มาลาเรียนี่มันเป็นอีกชนิดนึงหากเป็นไปได้อาสมมติขอแนะนำว่าต้องพบแพทย์นะคะไม่ควรทานยาเองแล้วก็คิดเองว่าอาการแบบนี้ควรจะทานยาอย่างนั้นนะคะมันไม่ได้เลยนะคะผู้ฟังยังไงไงเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะหากว่าเราเริ่มป่วยเราต้องพบแพทย์นะคะแต่บางคนที่อยู่ในป่านะคะพอเราอยู่ในป่าใหญ่กว่าจะเดินทางออกมานี่มันลำบากนะคะเขาก็จะมียาพกติดตัวเป็นผสมเล็กไม่แน่ใจว่าเขาเรียกกันยาควินินหรือเปล่าหรืออะไรนี่นะคะคุณผู้ฟังเขาจะพกติดตัวเข้าไปทานนะคะเพื่อว่าเวลาเขาเป็นไข้มาลาเรียนี่เขาจะทานแต่สมัยนี้ทางแพทย์ไม่แนะนำให้ใช้นะคะคุณผู้ฟังนะคะแพทย์จะแนะนำอย่างเดียวว่าคือหากป่วยแล้วให้ออกมาเพื่อรับการรักษาเท่านั้นค่ะทีนี้การป้องกันรักษาปัจจุบันนี้นะคะยังไม่มีวัคซีนป้องกันนะคะเราต้องป้องกันด้วยการหนึ่งสวมเสื้อผ้าปกคลุมให้มิดชิดแขนขาแล้วก็ใส่หมวกไหมพรมนะคะนอนกลางมุ้งแล้วก็ทาโลชั่นกันยุงแล้วก็ใช้ยาจุดไล่ยุงก็ได้ค่ะคุณฟังนะคะแล้วก็หากว่านอนในเปรย์นะคะควรให้มีผ้าคลุมจนถึงพื้นเพราะเวลายุงมันจะตอดกัดอยู่ใต้เปรย์นะคะคุณผู้ฟังคือนี่คือเป็นการป้องกันเบื้องต้นนะคะคุณผู้ฟังนะคะเพราะโรคไข้มาลาเรียนี่ถามว่าไปเป็นแล้วมันจะแพร่ระบาดโดยการที่มียุงค้นป่วงมากัดผู้ป่วยเสร็จแล้วนำเชื้อนี้ไปสู่คนอื่นต่อนะคะคุณผู้ฟังซึ่งตรงจุดนี้เองทำให้การรักษาลำบากสักนิดอย่างเช่นที่ท่าแซะนี่มันติดระหว่างชายแดนนะคะทีนี้จากที่พบผู้ป่วยส่วนมากจะเป็นชาวพม่านะคะซึ่งชาวพม่านี่เป็นแรงงานและเวลาเขาทำงานเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใส่เสื้อนะคะเขาก็จะเวลาพักผ่อนอะไรนี่เขาจะนอนกันโดยที่ว่าไม่มีการป้องกันและทีนี้เพราะว่าเวลาเขาติดเชื้อไข้มาลาเรียมานะคะและเวลานอนของชาวพม่านี่เขาจะนอนแบบเป็นยังไงนะคะเป็นแบบห้องแถวยาวๆนะคะคุณผู้ฟังทีนี้พอยุงกัดคนนึงมันก็จะบินไปต่อกัดอีกคนนึงนะคะทำให้โรคนี้เนี่ยแพร่ระบาดได้ง่ายซึ่งทางท่าแซะตอนนี้ก็เฝ้าระวังแล้วก็รณรงค์กันอย่างสุดกำลังกันเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่มกรามานี่ผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้มาลาเรียยังไม่มีจำนวนที่ว่าลดลงเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังคะเรามาพักสักครู่ค่ะ

0: มมีเรื่องเล่าโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมยุรีสุขเกษม
1: คุณผู้ฟังคะเรามาสรุปโรคไข้มาลาเรียกันอย่างง่ายๆนะคะคุณผู้ฟังว่าโรคไข้มาลาเรียเนี่ย อาการของมันนี่10ถึง14วันเนี่ยเราจะเริ่มเลยไม่ต้องถึง30วันนะคะคุณผู้ฟังเราจะเริ่มปวดศีรษะนะคะแล้วก็มีไข้หนาวสั่นนี่คืออาการที่ว่าเราจะพบกันบ่อยที่สุดนะคะจากไข้มาลาเรียเนี่ยนะคะแล้วก็ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแล้วก็ตามตัวคลื่นไส้แล้วก็เบื่ออาหารการป้องกันนี่คือ1สวมเสื้อผ้าที่ปกปิดมิดชิดนะคะแล้วก็ใส่หมวกไหมพรมด้วยนะคะแล้วก็ทาโลชั่นกันยุงนอนกลางมุ้งนะคะนี่คือการที่ว่าเราต้องป้องกันตัวเองก่อนนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าพยายามให้ยุงกัดหากเป็นไปได้นะคะก็ควรจะจุดยากันยุงไล่ยุงนะคะอันนี้คือเป็นการป้องกันเบื้องต้นนะคะแล้วอาการก็พอมีไข้ปุ๊บต้องพบแพทย์รักษานะคะคุณผู้ฟังถ้าถามว่าสมัยนี้มีวัคซีนป้องกันหรือไม่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันนะคะโรคไข้มาลาเรียเพราะว่าเป็นโรคที่ว่าแพทย์เขายังไม่สามารถที่จะป้องกันได้จะรักษาตามอาการของผู้ป่วยหากมีไข้ก็จะให้ยาลดไข้นะคะแล้วก็เขาแพทย์ก็จะวินิจฉัยทันทีว่าอาการนี้มีอะไรบ้างมีอาการแทรกซ้อนอะไรหรือเปล่าค่ะคุณฟังนะคะทีนี้พอเข้าสู่หน้าฝนเราก็ต้องระวังสัตว์มีพิษที่มาในช่วงหน้าฝนนะคะอย่างเช่นแมลงก้นกระดกเนี่ยถ้าหากว่ามันช่วงหน้าฝนนี่มันจะออกมานะคะและพิษของมันนี่จะอยู่ที่ก้นเวลามันกัดเราจะใช้ก้นของมันนี่ปล่อยพิษเข้าไปนะคะวิธีป้องกันคือไม่ควรตบหรือบี้นะคะเวลามันกัดเราเพราะจะทำให้อักเสบง่ายขึ้นแล้วก็จะบวมแล้วก็ลามบางคนอาจเป็นไข้เลยนะคะโดนแมลงก้นกระดกนี่กัดนะคะแล้วก็ต้องล้างน้ำสะอาดแล้วก็ถูสบู่หลายๆครั้งนะคะเพื่อเป็นการไล่พิษของมันแล้วก็แมลงป่องนี่ที่เขาเรียกข้างก้นมันจะต่อยเรานะคะวิธีรักษาก็ต้องล้างด้วยน้ำสะอาดเช่นกันค่ะแล้วก็หนูนี่ต้องระวังนะคะเพราะมันเป็นโรคฉี่หนูนะคะวิธีป้องกันคือเราต้องหากเราเดินย่ำในน้ำแฉะที่เราไม่แน่ใจว่ามีเชื้อของฉี่หนูอยู่หรือเปล่าก็ควรล้างเท้าให้สะอาดด้วยน้ำแล้วก็สบู่นะคะถ้าถามมีบาดแผลก็ควรล้างแล้วก็ใช้ยาฆ่าเชื้อไมโทเรตนี่ก็ได้นะคะคุณผู้ฟังนะคะใช้ไมโทเรตราดเลยนะคะแล้วก็แมลงสาบอันนี้เป็นพาหะของโรคบิดนะคะก็ไม่ควรทิ้งเศษอาหารให้มันเป็นแหล่งที่ว่าแมลงสาบมาหากินได้นะคะแล้วก็ตะขาบนี่บางคนบอกว่าเวลากัดแล้วปวดมากๆนะคะเราก็ต้องล้างด้วยน้ำสะอาดเช่นกันนะคะเพราะว่าตะขาบเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยพวกสัตว์พวกนี้มันจะหนีน้ำนะคะแล้วก็จะเข้าบ้านเราทันทีแล้วก็แมงมุมนี่ก็กัดได้นะคะคุณผู้ฟังแต่บางคนนี่บอกว่าไม่เป็นไรอันตรายไม่มากนะคะแต่ก็ไม่สมควรที่กัดนะคะเพราะอย่าลืมว่าแมงมุมมันก็มีพิษเราก็ต้องล้างด้วยน้ำสะอาดเช่นกันนะคะแล้วก็งูนี่อันตรายที่สุดนะคะยังไงเราก็ต้องระวังเวลาเดินเข้าไปในป่าในสวนเขาบอกตอนนี้สวนยางกับสวนทุเรียนงูชุมที่สุดนะคะคุณผู้ฟังเราต้องใช้ไม้เนี่ยเคาะไปตามพื้นตลอดเวลาเราเดินเพื่อให้ยุงเนี่ยเอ้ยโทษค่ะเพื่อให้งูมันตื่นตัวแล้วก็มันได้วิ่งได้เลื้อยหนีเราทันนะคะไม่ใช่ว่าเราเดินไปแล้วเราไปเหยียบมันอาจจะกัดเราก็ได้นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เห็ดนี่พอหน้าฝนปุ๊บทุกคนก็จ้องเลยค่ะไปเก็บเห็ดนะคะตามป่าแต่ระวังนะคะเห็ดบางชนิดก็มีพิษได้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะอันนี้เราต้องระวังให้มากเลยกิ้งกือใครคิดว่าไม่มีพิษพอเราไปจับปุ๊บมันจะม้วนเป็นวงกลมมีพิษเช่นกันนะคะคุณผู้ฟังแต่พิษของมันนี่จะน้อยหรือมากก็อยู่ที่ปริมาณที่ว่ามันกัดเราเข้าไปนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ1ต้องล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีค่ะนี่นะคะคือสัตว์มีพิษที่เราต้องเฝ้าระวังนะคะในช่วงหน้าฝนนะคะคุณผู้ฟังคะเวลาก็ได้หมดลงอีกแล้วสำหรับทีมงานคงต้องลาคุณผู้ฟังไปด้วยเพลงเพราะๆนะคะต้องขอบพระคุณท่านผอ.อุษณีเอกมานพค่ะผอ.สวท.ชุมพรนะคะแล้วก็คุณประวิทย์ยังอมรเจ้าหน้าที่ที่ช่วยควบคุมเสียงนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่สวท.ชุมพรทุกท่านนะคะ

0: ็ที่ขาเสียงแรกคือคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรายการอสมมีเรื่องเล่ามาโดยตลอดนะคะล้มหรือลุกอย่าไปทุกข์กับชีวิตถูกหรือผิดอย่าไปคิดหนีปัญหาดีหรือแย่อย่าไปแคร์คำนินทาชมหรือด่าอย่าไปรับกลับไปเองสู้ๆนะคะอสมเรียกและทีมงานขออยู่เคียงข้างและเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับคุณตลอดมาค่ะสวัสดีค่ะคุณฟังสวัสดีค่ะ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการอสมมีเรื่องเล่าทุกวันพุธเวลา 18:30 นถึง 19:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในโอกาสครบรอบ50ปีมุ่งสร้างความร่วมมือทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงภาคประชาชนกระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีนำชื่อพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริงทางการอิหร่านเตือนว่าประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐอาจตกเป็นเป้าหมายต่อการโจมตีของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในโอกาสครบรอบ50ปีมุ่งสร้างความร่วมมือทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงภาคประชาชนพร้อมผลักดันนกกระเรียนเป็นสัญลักษณ์ทางการทูตนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบถึงความสำเร็จในการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8ถึง9มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการต่อยอดความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลังจากที่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยเมื่อช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้านี้โอกาสนี้ทั้ง2ประเทศเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีหรือ JCBC เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองในเวทีโลก
2: การไปเยือนครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จนะคะทางการทูตที่จะครอบคลุมไปในทุกมิติทั้งด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงและก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่านนายกไปเยือนก็ได้มีโอกาสพูดคุยอย่างเป็นทางการกับท่านนายกรัฐมนตรีของเวียดนามแล้วก็ได้พบอีกครั้งกับท่านประธานาธิบดีตัวเริ่มด้วยซึ่งการหารือในมิติต่างๆเนี่ยก็ครอบคลุมในเรื่องของกลไกที่เราจะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ของไทยเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งไปกว่าเดิมโดยในจุดเริ่มต้นทั้งสองประเทศอยากให้ผลักดันกลไกที่มีความร่วมมืออยู่แล้วเช่นกรรมธิการทวิภาคีหรือ JCBC ซึ่งจะเป็นเริ่มต้นที่จะขับเคลื่อนงานต่างๆที่เรามีแอคชั่นแพลนความร่วมมือทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้านไทยเวียดนามค่ะ
1: นอกจากนี้การเดินทางไปเยือนดังกล่าวยังมีคณะนักธุรกิจไทยร่วมเดินทางไปเจรจาการค้าซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนให้ภาคเอกชนเวียดนามเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นภายใต้แนวคิด1+1=3คือการนำจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายมารวมกันเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่โดยได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์จัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและการลงทุนเพื่อเร่งแก้ไขอุปสรรคและเพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างกันนายกรัฐมนตรียังได้หารือร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลักดันให้นกกระเรียนเป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตอันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้ส่งมอบนกกระเรียนให้แก่เวียดนามแล้วจำนวน6ตัวและมีกำหนดจะส่งมอบเพิ่มอีก6ตัวในปีนี้ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การสวนสัตว์ของทั้งสองประเทศเพื่อร่วมการอนุรักษ์และขยายพันธุ์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามนายกรัฐมนตรีหารือคณะกรรมการหอการค้าไทยผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนขยายการค้าและการลงทุนในต่างประเทศเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโต
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการค้าที่ตึกพักดีประดิษฐ์ทำเนียบรัฐ

0: ีขนาดเศรษฐกิจศักยภาพทางอุตสาหกรรมและอัตราการเติบโตที่ใกล้เคียงกันการทำงานร่วมกันจะช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศในเวทีโลกนอกจากนี้รัฐบาลยังได้นำความต้องการของภาคธุรกิจไทยหารือกับทางการเวียดนามเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ประกอบการไทยเผชิญอยู่รัฐบาลมีความเชื่อมั่นทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเห็นว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนเปิดช่องทางการค้าใหม่ๆกับประเทศทั่วโลกผลิตนาฏแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนปรับตัวเลขคาดการ GDP ปีนี้จะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 ถึง 2.0 จากแรงสนับสนุนของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40
2: นายพศ อารามวัฒนานนท์ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้ยังคงเผชิญความท้าทายจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ด้านพลังงานแต่ยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะสินค้าเทคโนโลยีที่เติบโตตามกระแสการลงทุนด้าน AI และ Data Center รวมถึงมาตรการการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ซึ่งคาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจราว 170,000 ล้านบาทกกร.จึงได้ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้เป็นขยายตัวร้อยละ 1.6 ถึง 2.0 จากเดิมที่คาดไว้ร้อยละ 1.2 ถึง 1.6 ทั้งนี้กกร.ยังคงกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจแบบ K-shape หรือเศรษฐกิจที่เติบโตไม่ทั่วถึงเนื่องจากการเติบโตของการส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศยังไม่กระจายประโยชน์สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่ยังเผชิญต้นทุนสูงและกำลังซื้อในประเทศที่ชะลอตัวซึ่งเห็นว่าจำเป็นต้องเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเชื่อมโยงการลงทุนสู่ภาคธุรกิจไทยและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีนำชื่อพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริง
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อพิจารณาทบทวนเงื่อนไขการรับสิทธิตามนโยบายข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมุ่งเน้นพิจารณาทบทวนเฉพาะข้อกำหนดเรื่องการลดหย่อนภาษีเพียงประเด็นเดียวกรณีที่บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากบุตรนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีซึ่งในความเป็นจริงพบปัญหาว่าบุตรที่นำชื่อไปใช้สิทธิ์นั้นอาจไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บิดามารดาทำให้ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวต้องเผชิญกับความเดือดร้อนซึ่งตลอดช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาทางคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนและข้อสังเกตมาโดยตลอดว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันมีผู้ที่ไม่ได้มีความเดือดร้อนจริงแฝงตัวอยู่ด้วยจึงจำเป็นต้องปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองให้มีความละเอียดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือสวัสดิการของรัฐไปถึงกลุ่มที่ยากลำบากและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่ตกหล่นและเดือดร้อนจริงในช่วงที่ผ่านมาได้เข้ามาอยู่ในระบบ
4: หลายคนก็มาร้องเรียนว่าไม่ได้เข้ามาอยู่แต่คนที่ได้มีสิทธิ์อยู่ใน 13.2 ล้านคนเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนั่งรถดีๆมาใช้สิทธิบัตรสวัสดิการเนี่ยก็เป็นที่มาที่เราต้องคัดกรองเกณฑ์ให้ละเอียดมากขึ้นแต่แน่นอนครับเกณฑ์ในเมื่อมีข้อกังวลทางสังคมเราก็ต้องกลับมาพิจารณาโดยเฉพาะเกณฑ์ในเรื่องของภาษีสิทธิลดหย่อนก็ต้องบอกตรงๆว่าสิทธิลดหย่อนตรงนี้จริงๆฟังจากข้อกังวลทางสังคมก็เห็นใจคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกเอาไปลดหย่อนแล้วจะให้หรือไม่ให้เนี่ยอันนี้แน่นอนในฝั่งลูกก็เป็นสิทธิของลูกแหละครับแต่ว่าในฝั่งของคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นใจ
3: ส่วนเกณฑ์การพิจารณาอื่นๆเช่นการถือครองที่ดินภาระหนี้สินที่เกิน 100,000 บาทหรือการมีประกันชีวิตจะยังคงอ้างอิงตามหลักเกณฑ์เดิมทั้งหมดไม่มีการนำมายกเลิกหรือทบทวนใหม่แต่อย่างใดทางนี้การทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้ทำทุกปีแต่จะดำเนินการในลักษณะรอบระยะเวลาประมาณ5ปีโดยการลงทะเบียนรอบล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี2565ปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการยกระดับ FTA อาเซียนจีนสู่ ACFTA 3.0 เพิ่มโอกาสการค้าการลงทุนให้ SME เข้าถึงตลาดจีนและอาเซียนได้สะดวกมากขึ้น
5: นางสาวลลิดาเพื่อนวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอพิธีสารเพื่อยกระดับเพิ่มเติมกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านและความตกลงบางฉบับภายใต้กรอบความตกลงดังกล่าว

0: ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ ACFTA 3.0 ต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญก่อนที่ไทยจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ความตกลงมีผลบังคับใช้ทั้งนี้ ACFTA 3.0 ได้ปรับปรุงกฎระเบียบและมาตรฐานทางการค้าให้ทันสมัยขึ้นอาทิยกระดับพิธีการศุลกากรและอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบทางเทคนิคและความร่วมมือทางเศรษฐกิจวิชาการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและยังเพิ่มสาขาความร่วมมือใหม่5ด้านเช่นการแข่งขันและการคุ้มครองผู้บริโภคเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งความตกลงนี้จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงตลาดจีนและอาเซียนได้สะดวกขึ้นรวมถึงเปิดโอกาสให้ไทยใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวในภูมิภาคศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบความตกลงการค้าเสรีกับราชอาณาจักรภูฏานและเสนอให้รัฐสภาพิจารณาเห็นชอบเพื่อให้มีผลใช้บังคับภายในวันที่1มกราคมปีหน้าคาดว่าจะเพิ่มมูลค่าการส่งออกได้กว่า 12,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏานต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญมาตรา178พร้อมเตรียมดำเนินมาตรการรองรับเพื่อให้ความตกลงมีผลใช้บังคับตามเป้าหมายภายในวันที่1มกราคม2570ซึ่งความตกลงการค้าเสรีไทยภูฏานเป็นความตกลงฉบับแรกระหว่างไทยกับภูฏานโดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดเสรีและอำนวยความสะดวกทางการค้าลดอุปสรรคทางการค้าส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการตลอดจนสร้างกติกาทางการค้าที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศทั้งนี้คาดว่าความตกลงดังกล่าวจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.02 ถึง 0.03 หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,130 ถึง 4,340 ล้านบาทการส่งออกไทยไปภูฏานเพิ่มขึ้นประมาณ 12,355 ถึง 14,385 ล้านบาทและการลงทุนจากต่างประเทศในไทยเพิ่มขึ้นประมาณ 1,785 ถึง 1,990 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติพร้อมขยายผลทลายเครือข่ายข้ามชาติไม่ให้ใช้ไทยเป็นฐานทางผ่านของขบวนการค้ายาเสพติด
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมความสำเร็จในการบุกตรวจค้นและจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติณโกดังเก็บสารเคมีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานความมั่นคงของไทยและสำนักข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีการจับกุมในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญเนื่องจากสามารถสกัดกั้นสารเคมีล็อตใหญ่ซึ่งหากหลุดรอดไปจะสามารถนำไปเป็นสารตั้งต้นผลิตยาบ้าได้มากกว่า 1,100 ล้านเม็ดนายกรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมร่วมกันขยายผลคดีนี้อย่างถึงที่สุดนอกจากนี้รัฐบาลยังมุ่งเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างยั่งยืนพร้อมเน้นย้ำนโยบายสำคัญที่จะไม่ปล่อยให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือฐานปฏิบัติการของเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติอีกต่อไปโดยให้ทุกหน่วยงานยึดมั่นในแนวทางบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเพื่อความปลอดภัยของประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุกรณีจีนส่งรถถังให้กัมพูชาเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกร่วมและนำไปปรับปรุงใช้ในการป้องกันประเทศยังไม่พบการใช้ตามแนวชายแดนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีทางการจีนได้ขอเข้าพบหลังส่งรถถัง T-59D ให้กัมพูชาจำนวน39คันโดยจีนได้ชี้แจงต่อไทยว่าการส่งมอบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกร่วมระหว่างจีนกับกัมพูชาที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2016โดยรถถังดังกล่าวได้ปรับปรุงมาใช้ในการป้องกันประเทศซึ่งไทยรับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วส่วนการส่งมอบรถถังในครั้งนี้จะมีผลต่อการป้องกันชายแดนไทยหรือไม่ต้องดูว่ากัมพูชานำมาไว้ที่ใดขณะที่ทางการข่าวรับทราบว่ามีการนำเข้ามาที่ท่าเรือของกัมพูชาแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาที่ชายแดนและไทยมี joint statement ในเรื่องของการนำยุทโธปกรณ์และกำลังพลเข้ามาพื้นที่ชายแดนซึ่งการส่งมอบรถถังครั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงเดิมระหว่างจีนกับกัมพูชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมองว่ากัมพูชาพยายามสร้างกระแสชาติหรือการหาเสียงภายในประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่ไทยไม่สามารถก้าวล่วงได้แต่หากมีสิ่งใดที่คุกคามขอให้มั่นใจว่ากองทัพและกองกำลังในพื้นที่มีความพร้อมขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุว่ากรณีที่จีนส่งมอบรถถังให้กับกัมพูชาไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและไม่น่ากังวลและย้ำด้วยว่ากองทัพไทยมีความพร้อมด้านพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันว่าได้มีการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในขณะนี้อย่างต่อเนื่องและเข้มข้นทั้งกรณีที่กองทัพกัมพูชาจัดหารถถังรุ่น T-59D จากประเทศจีนซึ่งอาจกระทบกับสถานการณ์บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือพร้อมย้ำอย่างหนักแน่นว่าไม่มีการเปิดด่านชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรืออย่างแน่นอนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการ Thailand AI Passport จากทุกภาคส่วนในวันพรุ่งนี้เพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการ Thailand AI Passport ว่าในวันพรุ่งนี้กระทรวง DE จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนซึ่งจะนำข้อมูลมาปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้มีความชัดเจนและเกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณมากที่สุดส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขในขอบเขตของงานหรือ TOR รัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE ชี้แจงว่าจากการหารือร่วมกับปลัดกระทรวง DE พบว่าโครงสร้างหลักยังต้องเป็นไปตาม TOR เดิมแต่สามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อเจรจากับคู่สัญญาเพิ่มเติมได้ซึ่งจะช่วยปรับปรุงรายละเอียดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้านนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวง DE เปิดเผยว่าโครงการ Thailand AI Passport ได้มีการลงนามในสัญญาไปแล้วส่งผลให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน TOR หรือขอบเขตงานตามสัญญาได้พร้อมยืนยันหากมีข้อเสนอเพิ่มเติมหลังการรับฟังความคิดเห็นจะนำไปหารือกับคู่สัญญาว่าสามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบสัญญาและ TOR ที่มีอยู่หรือไม่เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรียต่อเนื่องและยังไม่มีการล็อกดาวน์พื้นที่ใดพร้อมแนะให้ประชาชนป้องกันตนเองหากมีไข้หนาวสั่นหลังกลับจากพื้นที่เสี่ยงให้รีบพบแพทย์ทันที
4: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าข้อมูลจากระบบมาลาเรียออนไลน์กรมควบคุมโรคตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียสะสม 5,126 รายเสียชีวิต1รายพบมากในกลุ่มวัยทำงานช่วงอายุ 25-44 ปีอาชีพเกษตรกรรมผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่บริเวณพื้นที่ชายแดนฝั่งตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองชุมพรแม่ฮ่องสอนราชบุรีและเพชรบุรีพร้อมย้ำว่ายังไม่มีการล็อกดาวน์พื้นที่ใดในประเทศตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามโรคไข้มาลาเรียมียารักษาเฉพาะและสามารถรักษาให้หายได้หากได้รับการวินิจฉัยรักษาอย่างรวดเร็วหากเดินทางกลับมาจากพื้นที่ป่าหรือพื้นที่เสี่ยงแล้วมีอาการไข้สูงหนาวสั่นปวดศีรษะหรืออ่อนเพลียผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงทางนี้กรมควบคุมโรคได้กำชับให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ดำเนินการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกอย่างครอบคลุมและต่อเนื่องพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคในชุมชนนฤมลอุดมพรรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: รัฐบาลติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิดและขอย้ำว่าขณะนี้ยังไม่พบว่าสายพันธุ์ที่กำลังระบาดในประเทศไทยคือสายพันธุ์ NB 1.8.1 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือแพร่กระจายเร็วกว่าปกติแม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลก็ตามแต่ส่วนใหญ่ยังมีอาการไม่รุนแรงและระบบสาธารณสุขยังรองรับได้เพียงพอรัฐบาลขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการดูแลสุขอนามัยล้างมือสวมหน้ากากในพื้นที่แออัดและหากมีอาการป่วยควรตรวจเอทีเคและพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษฎารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประนามกรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ในเขตซิริกเขตจาสและเกาะเกสทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอัปาเช่ของสหรัฐตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซพร้อมระบุว่าการโจมตีดังกล่าวของสหรัฐบ่งชี้ให้เห็นถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดอธิปไตยของอิหร่านอย่างจงแจ้งและเตือนว่าประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐอาจตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของอิหร่านหากกองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านอีกครั้งขณะเดียวกันกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ระบุว่า IRGC ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายทางทหาร21แห่งที่เป็นฐานทัพสหรัฐในบาเรนคูเวตและจอร์แดนในวันนี้เพื่อตอบโต้ที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งล่าสุดในดินแดนของอิหร่านด้านกองทัพจอร์แดนอ้างว่าสามารถสกัดกั้นโดรนของอิหร่านจำนวน5ลำที่กำลังมุ่งเป้าโจมตีในจังหวัดซากาของจอร์แดนแต่ไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นนายโรเจริโอวิลลานูเอวาโฆษกด้านกิจการทางทะเลภายใต้กระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์ออกแถลงการเรียกร้องให้จีนหรือถอนโครงสร้างลอยน้ำแบบกึ่งถาวรขนาด 6x6 เมตรซึ่งเป็นการติดตั้งเสาสัญญาณบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรในทะเลจีนใต้ในพื้นที่พิพาทระหว่างจีนและฟิลิปปินส์โดยถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและผิดกฎหมายพร้อมยืนยันว่าฟิลิปปินส์จะดำเนินการทุกขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อแสดงสิทธิ์และปกป้องอธิปไตยของตนเหนือพื้นที่ดังกล่าวด้านในหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่ากิจกรรมใดๆซึ่งรวมถึงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของจีนบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรถือเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายพร้อมย้ำว่าจีนมีอธิปไตยเหนือแนวสันดอนดังกล่าวที่ไม่อาจโต้แย้งได้รวมถึงในน่านน้ำโดยรอบต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้
8: ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะดาอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาที
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าว อรัญญาชมชื่นและพิญญ์รุ่งสมัยอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ตรงกับวันพุธที่10มิถุนายน2569โดยมีผมณธนนท์ชูเมืองนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับรวมถึงทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้นะครับคุณกรสิมิทักษ์ครับดูแลอยู่นะครับเริ่มต้นเรื่องของแวดวงกีฬาวันนี้ก็เป็นเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามาสรุปให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับก็ทีมหญิงของเรานะเมื่อวานเสมอเมียนมา1-1นะครับในการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day รายการ AYA Bank Three Nation Cup นะครับเมื่อวานนี้นะแข่งกันที่สนามทูวันนาสเตเดียมประเทศเมียนมานะครับเราอันดับที่50ของโลกเจอกับเมียนมาอันดับที่55ของโลกเราชนะอุซเบกิสถานมา1-0ส่วนเมียนมาแพ้อุซเบกิสถานมา0-1นะครับแข่งแบบพบกันหมดนะครับก็เมื่อวานนี้เสมอ1-1เมียนมายิงนำไปก่อนจากการหม่งของเมเฮดลูนะครับแล้วก็เราตีเสมอได้จากหมายเลข9จิรพรมงคลดีนะครับจ่ายบอลให้กับทวันรัตน์พรมทองมียิงเข้าไปนะครับแล้วก็จบเกมนะครับเราชนะ1เสมอ1คว้าแชมป์ไปครองนะครับแล้วก็รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม MVP ตลอดทัวร์นาเมนต์นะครับเป็นของพัฒนานันท์อุปชัยทีมชาติไทยก็รางวัล Best Goalkeeper ครับที่ชานันสดชื่นจากทีมชาติไทยนะครับวันนี้นักฟุตบอลของเราเดินทางกลับประเทศไทยนะครับหลังจากที่คว้าแชมป์ฟุตบอลหญิงรายการนี้นะครับ AYA Bank Three Nation Cup 2026ที่ย่างกุ้งประเทศเมียนมานะครับแล้วก็หลังจากนี้ทางสตาฟโค้ชนะฮะทางผู้บริหารของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็จะมาสรุปนะครับการเก็บตัวการอุ่นเครื่องนะครับแล้วก็มาวางแผนเรื่องของการเตรียมทีมหญิงสำหรับมากรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม2569ต่อไปนะครับส่วนเมื่อวานนี้การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day มิถุนายนนะครับเมื่อวานนี้ที่เจินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมสาธารณรัฐประชาชนจีนฟุตบอลชายทีมชาติไทยอันดับ93ของโลกเจอกับจีนอันดับที่94ของโลกนะครับเกมนี้อันโทนีฮัสซันนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็ส่งนักเตะส่วนใหญ่ก็จะมีอายุกันสักหน่อยนะเมื่อวานนี้30 35 36 32 33นะอายุน้อยสุดเมื่อวานน่าจะเป็น24ปีนะครับก็มุ้ยธีรศิลป์แดงดาได้ลงประสานงานกับทิติพันธ์พ่วงจันทร์ธีรศักดิ์เผยพิมายนะเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็เล่นกับจีนนี่อย่างสนุกนะเราก็มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นกันนะครับก็แลกกันสนุกนะครับแต่ว่าจีนคุมเกมได้มากกว่านะครับเราก็มีการแก้เกมนะอันที่นัดสั้นส่งนักเตะไม่ว่าจะเป็นอนันต์ยอดสังวานจุดชุนซับเบลนะครับลงมาเล่นนะครับเสกสรรราตรีนะเสียสัตธีรพัฒน์ปรือทองวาริชูทองสุรชาติสารีพิมพ์ลงมาหลายๆคนก็ลงมาแก้เกมกันนะครับสุดท้ายเราก็เสมอกับจีน0-0นะครับโปรแกรมอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day อันที่นัดสั้นนี่ชนะ2-3แล้วในเกมการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาเรายังไม่แพ้ใครเลยนะนะครับในการอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยยุคแอนโทนีฮัสซันนะครับก็เป็นการอุ่นเครื่องสุดท้าย FIFA Day นะครับแฟนๆฟุตบอลก็คงจะเห็นแหละนะว่ารูปแบบของเราเป็นอย่างไรกันบ้างก็ว่ากันไปต่อนะครับซึ่งหลังจากเกมการอุ่นเครื่องเมื่อวานนี้แอนโทนีฮัสซันก็บอกว่าในการอุ่นเสมอกับจีนก็บอกว่าจีนเนี่ยเปลี่ยนเกมไปจากเดิมนะครับค่อนข้างเยอะแล้วก็มีผู้เล่นซุปเปอร์สตาร์นะครับมีการผู้เล่นที่พัฒนามากขึ้นนะครับแล้วก็จีนเป็นทีมที่แข็งแกร่งมีการพัฒนาการที่ดีมากนะครับแล้วก็จีนกำลังเปลี่ยนแปลงในการมาอย่างถูกทางแล้วนะครับแล้วก็ด้านของแอนโทนีฮัสซันก็ขอบคุณสมาคมฟุตบอลจีนและก็ชาวจีนที่ต้อนรับนักฟุตบอลทีมชาติไทยของเรานะครับแบบนี้นะเราออกมาเล่นทีมเยือนผู้หลายคนห่างจากเกมชุดใหญ่ค่อนข้างนานเนื่องจากลีกปิดนะครับแล้วก็ภูมิใจที่นักเตะของเราเล่นได้อย่างกล้าหาญทุ่มเทอย่างเต็มที่พร้อมช่วยกันเล่นอย่างเต็มความสามารถนะครับแล้วก็นักกีฬาของเราก็เดินทางกลับสู่ประเทศไทยค่ำคืนนี้นะครับประมาณ 21:30 ก็จะถึงนะแล้วก็จะเตรียมต่อในรายการฟุตบอลเอเชียนฮุนไดคัพ2026นะครับซึ่งจะแข่งขันกันเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเราต้องดูชุดใหญ่นะว่าชุดฟุตบอลถ้วยเอเชียนฮุนไดคัพ2026เนี่ยส่งชุดไหนไปแข่งขันนะครับนะเราติดตามกันนะครับตัวผมเนี่ยอยากให้ส่งชุด U23นะครับเพราะว่าเราจะเตรียมเอเชียนเกมด้วยนะครับนักกีฬาจะได้ลงแข่งขันนะแต่อย่างว่าแหละอยู่ที่กับสมาคมนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นด้วยนะใครแฟนฟุตบอลหลายคนก็ดูชุดใหญ่แล้วก็อาจอึดอัดบ้างนะว่าเอ๊รูปทรงเป็นอย่างไรไม่แพ้ใครในการคุมทีมของแอนโทนีฮัสซันแต่ว่าเห็นอนาคตไหมเป็นอย่างไรเนี่ยก็ว่ากันต่อไปนะครับส่วนพรุ่งนี้ศึกใหญ่นะรอบรองชนะเลิศ สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับรอบรองชนะเลิศไทยนะฮะเจอกับกัมพูชาซึ่งเขี่ยเวียดนามตกรอบเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ไทยเจอกับกัมพูชานะครับวันนี้มีการแถลงข่าวกันโดยผู้จัดการแข่งขันนะครับนำทางด้านของหัวหน้าผู้ฝึกสอนทั้งไทยนะแล้วก็ทางด้านกัมพูชานะมาร่วมแถลงข่าวกันของเรามีทางด้านของคุณจักรพันธ์ปันปีนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนรวมถึงพิชยาคงศรีกับทีมมาแถลงข่าวนะครับโค้ชจักรพันธ์ปันปีก็บอกว่าเรามีความพร้อมนะครับในรายการนี้ตั้งแต่เก็บตัวที่ไทยมาแล้วนะครับเราก็พยายามให้ผู้เล่นมีความพร้อมมากที่สุดทั้งร่างกายและจิตใจนะครับพร้อมลงเล่นในรอบรองชนะเลิศนะครับก็ยินดีกับกัมพูชาด้วยนะที่ผ่านเข้ามาสู่รอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งก่อนมาเดินทางมาเราก็ตั้งเป้านะครับว่าเป้าหมายแรกของทีมชาติไทยนะครับก็คือการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแต่พอมาถึงรอบนี้แล้วนะเป้าหมายใหม่ของเราก็คือผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับไม่ว่าจะเจอใครในรอบนี้เนี่ยนะครับรอบรองรอบชิงนะที่เราวางเป้าไว้หนักทั้งนั้นนะครับเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงใครได้เลยนะอินโดนีเซียเจ้าภาพก็มีความแข็งแกร่งนะเราก็กัมพูชานะก็ถือว่าเหนือความคาดหมายที่เข้ารอบมานะครับเราขอมองโฟกัสแต่ละเกมมากกว่านะครับนะแล้วก็ทางด้านของโค้ชจักรพันธ์นะครับในการแถลงข่าวอย่างนี้นะครับโฟกัสไปที่เกมต่อเกมนะครับก็ชมเชยกัมพูชาเหมือนกันนะว่าทำงานได้ดีนะครับแต่ว่าไทยเขาตั้งเป้าไว้นะไทยตั้งเป้าไว้เราจะผ่านกัมพูชาเพื่อเข้าสู่รอบชิงให้ได้นะครับส่วนพิชยาคงศรีนะครับกับตันทีม U19 ปีของเราก็บอกว่าตอนนี้เราพร้อมมากนะครับกำลังใจเราดีนะครับเราให้กำลังใจซึ่งกันและกันรวมถึงทีมงานและสตาฟโค้ชนะครับนะฮะเราก็วางแผนอย่างเต็มที่นะครับในการรับมือแล้วก็ในการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งจากแถลงข่าวเสร็จแล้วนะครับทีม19ปีของเราก็ซ้อมเลยนะครับไปซ้อมกันต่อนะครับที่สนามเทลาตานสเตเดียมเมืองเมนตันนะครับจังหวัดสุมาตราเหนือประเทศอินโดนีเซียเป็นการซ้อมครั้งสุดท้ายประมาณ1ชั่วโมงครึ่งในการเจอกับกัมพูชานะครับเราเข้ารอบ U19 ปีรายการนี้เป็นที่1ของกลุ่ม B นะครับชนะ3นัดรวดขณะที่กัมพูชาเข้ารอบมาเป็นอันดับที่2ดีที่สุดนะของ3กลุ่มนะชนะฟิลิปปินส์เสมอออสเตรเลียมานะวันนี้เราก็ซ้อมเรื่องของเทคนิคเกมรุกเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะนะแล้วก็ลูกเตะมุมด้วยนะครับแล้วก็มีการซ้อมจุดโทษด้วยเผื่อต้องใช้นะในการซ้อมจุดโทษพรุ่งนี้ใส่ชุดแดงในการชิงชัยรอบรองชนะเลิศกับกัมพูชานะครับนะพรุ่งนี้เราใส่ชุดแดงนะครับที่สนามที่สุมาตราอุตรามีนสเตเดียมนะครับพรุ่งนี้16นาฬิกานะครับก็ผลการขันทันแน่นอนในรายการแวดวงกีฬาจะมาแจ้งให้ทราบนะครับใครที่ไม่ได้ดูส่วนใครที่อยากจะชมนะเชียร์นักกีฬาของเรา U19 ปีของเรานะครับพรุ่งนี้ถ่ายทอดสดทาง BG Sport นะครับนะฮะนอกจากไทยแชมป์กลุ่ม B เจอกับกัมพูชาอันดับที่2ดีที่สุดจาก3กลุ่มนะครับเรามีอินโดนีเซียนะอีกคู่หนึ่งนะแชมป์กลุ่ม A เจ้าภาพด้วยนะครับเจอกับออสเตรเลียซึ่งเป็นแชมป์กลุ่ม C ครับโอ้โหนี่ก็คู่เอกเหมือนกันไทยกับกัมพูชาเนี่ย16นาฬิกานะครับแล้วก็ต่อด้วยคู่ของอินโดนีเซียนะเจอกับออสเตรเลียนะครับอีกคู่หนึ่งเหมือนกันโอ้โหน่าสนุกกันเลยทีเดียวนะครับจากฟุตบอลมาดูเรื่องของ e-sport ในประเภทโมบายนะครับเราคว้ารองแชมป์กลุ่ม A นะฮะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในค่ำคืนนี้นะครับในการแข่งขัน FIFA E รอบ Nation League สัปดาห์ที่2นะครับซึ่งเมื่อวานนี้การแข่งขัน FIFA E Nation League ทั้งประเภทโมบายสัปดาห์ที่2ที่ได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการสำหรับ e-sport ประเภทโมบายนะประกอบด้วยพงวิทย์นะของเรานะมีพงวิทย์มีจอมคทามีธนากรมีธวัชชัยนะครับก็เมื่อวานนี้แข่งขันชนะกัมพูชา2-0นะชนะเกาหลีใต้2-0แพ้ฮ่องกง1-2แล้วก็ชนะกวมนะ3-0คือกวมเราชนะบายของกวมพวงไม่มานะครับก็ทำให้เราได้รองแชมป์กลุ่ม A ชนะ3แพ้1ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับมีคะแนนรวม70คะแนนรวมของเดิมเนี่ย255คะแนนนะฮะอยู่ที่1ของโซนนะครับวันนี้นะฮะเราแข่งขันกันนะครับเจอกับเมียนมานะครับรอบ18นาฬิกาเราแข่งขัน8ทีมสุดท้าย19นาฬิการอบ4ทีมสุดท้ายแล้วก็20นาฬิกานะครับรอบชิงชนะเลิศสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะก็ผลการขันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็จะแจ้งให้ทราบนะสำหรับFIFA นะ FIFA E นะครับนะซึ่งนักกีฬาของเราลงแข่งขันกันอยู่นะฮะก็เดี๋ยวรอแจ้งผลการขันให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับ FIFA E นะครับก็วันนี้มีทั้งรอบรองนะและรอบเอาว่ารอบ8ก่อนนะรอบ8แล้วก็รอบรองรอบชิงในค่ำคืนนี้นะฮะก็มีการถ่ายทอดสดทาง FIFA Thailand นะครับในการถ่ายทอดสดให้ชมนะฮะสำหรับ FIFA E นะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะพรุ่งนี้นะไทยเจอกับกัมพูชานะในฟุตบอลอายุ19ปีนะเราใส่ชุดสีแดงนะคุณฟังครับใส่ในชุดสีแดงในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศศึกชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับไปเชียร์กันนะครับทาง YouTube BG Sport นะครับ16นาฬิกาหรือ4โมงเย็นนะแล้วก็ผลการแข่งขันถ้าไม่ทันนะไม่ได้ดูเดี๋ยวแวดวงกีฬาจะนำผลการแข่งขันมาเล่าให้ฟังในช่วงของแวดวงกีฬานะครับจากการแข่งขันฟุตบอลนะไปดูนักกีฬาไทยประเภทเทนนิสกันบ้างนะครับเราให้ประชาสัมพันธ์เรื่องของเทนนิสนะครับนักกีฬาเทนนิสของเราไปแข่งขันระดับอาชีพถึงแม้ว่าเราจะไม่มีระดับโลกติดท็อป10นะครับแต่ว่าเราก็มีนักกีฬาของเราซึ่งอยู่แข่งขันในระดับที่ต่ำกว่านั้นนะไม่ว่าจะเป็นระดับ ATP ระดับ Challenger นะก็เราก็ต้องทำคะแนนสะสมต่อไปนะรอเทนนิสสมาคมก็ส่งนักกีฬาไปแข่งขันอาชีพหลายๆรายการนะครับนะไปดูรายการแรกก่อนนะฮะรายการเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger ทัวร์ระดับ125รายการลียงโอเพ่นเงินรางวัลกว่า 185,385 ดอลลาร์สหรัฐนะครับตีเป็นเงินไทย6ล้าน1แสนบาทที่ฝรั่งเศสนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะครับของเรามีปรัชญาอิสโรนักเทนนิสคู่มือ130ของโลกนะครับจับคู่กับพาร์ทเนอร์นะก็คือนิกิกาลียันตาปูนาชานะคู่มือ118ของโลกจากอินเดียเป็นคู่มือวางอันดับที่4ของรายการนะครับเอาชนะคู่ของคู่ของสเปนนะก็คือเบนจามินวินเทอร์โลเปสนะจับคู่กับมาริโอมานซิล่าดีอาสนะครับเขาเป็นคู่185ของโลกนะครับก็คู่ของปัชญากับปูนาชาชนะนะครับชนะไปนะครับแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในค่ำคืนนี้นะจะเจอกับบอริสอาริอาสจับคู่จากโบลิเวียจับคู่กับโยฮันเนสอิงเกเซนนะครับมือ115ของโลกจากเดนมาร์กนะฮะก็เราก็ปรัชญาเนี่ยเขาปรัชญานี่เขาเป็นนักเทนนิสที่เล่นคู่เก่งนะแล้วก็มีชื่ออยู่ในทีมเอเชียนเกมของเราด้วยนะครับก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปรอบก่อนรองชนะเลิศในค่ำคืนนี้นะครับส่วนในอีกรายการหนึ่งนะเป็นการแข่งขัน ITF Men Tennis Tour รายการ M15 โตเกียวนะเงินรางวัล 100,000 15,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับขออภัยครับคุณฟัง 15,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 488,550 บาทนะที่ญี่ปุ่นแม็กซิมัสพระดอนโจลูกครึ่งไทยนะครับมือ421ของโลกก็เดินสายแข่งขันอาชีพในระดับ ITF นะครับก็วันนี้เจอกับชุนโร่ทาคาชิมะนักเทนนิสจากญี่ปุ่นมือ 1,102 ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับในรอบแรกก็ปรากฏว่าแม็กซิมัสชนะไปนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบ2เจอกับคิมจังจุนนะเกาหลีใต้มือ 1,090 ของโลกนะที่มาจากรอบคัดเลือกนะครับนี่รายการที่รายการที่ญี่ปุ่นนะครับส่วนอีกรายการนึงนักกีฬาของเราก็เดินสายไปแข่งขันเหมือนกันนะครับรายการที่จีนนะครับเงินรางวัล 15,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับ 448,550 บาทรายการ ITF Men World Tennis Tour รายการ M15 หมาอันซานนะครับวันนี้รอบแรกของเราก็มือ2ของไทยมือ1ของไทยชายเดียวนะก็คือกสิณิตสำเร็จนะปัจจุบันมือ374ของโลกนะครับมือ1ของรายการนะครับแล้วก็เป็นมือชุดเอเชียนเกมด้วยนะครับชุดเอเชียนเกมด้วยการสนิทสำเร็จเป็นมือหนึ่งนะเพราะว่าอันดับโลกเหนือกว่าแล้วก็แม็กซิมัสพระดอนโจนเนี่ยซึ่งไปแข่งอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นมือสองของไทยนะอันดับโลกวัดจากอันดับโลกนะครับซึ่งรายการที่จีนนะครับการสนิทสำเร็จไปแข่งที่จีนนะครับเอาชนะทางด้านของเจ้าหลิงซีนะเจ้าหลิงซีซึ่งเป็นมือ1,785ของโลกจากจีน2-0เซตนะฮะ6-4 7-6ไทเบรก7-5นะครับก็เข้าสู่รอบ2เจอกับนักเทนนิสของไทยเช่นเดียวกันนะฮะเจอกับภวิศสอนหลักทรัพย์นะซึ่งเป็นมือ730ของโลกที่เอาชนะเหมิงฟางหมิงมือ 1,134 ของโลกจากจีน 2-0 เซตนะครับก็การสนิทสำเร็จก็จะเจอไทยกับไทยแน่นอนแล้วครับต้องมีใครสักคนเข้ารอบนะครับนะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือธนเพชรชันทะมือ846ของโลกเอาชนะเจมวันแฮร์เลเซอร์นักเทนนิสลูกครึ่งไทยเบลเยียมมือ1,098ของโลก2-0เซต6-1และ6-2นะฮะผ่านก็สู่รอบ2เช่นเดียวกันเจอกับมิซึกิเวยคังลีอองนะครับมือ553จากมาเลเซียนะครับแล้วก็ชายคู่นะครับก็รอบแรกฐานทัพสุขสำราญจับคู่กับฟรานซิสเคอร์ซี่อันคันทาร่าจากฟิลิปปินส์นะเป็นคู่มือวางอันดับที่4ของรายการเอาชนะคู่ของเกาหลีใต้จองยอกซอกกับคิมดองจูนะครับ 2-0 เซตนะนี่ประเภทชายอย่างเดียวนะมาเล่าเรื่องของเทนนิสล้วนๆเลยคุณผู้ฟังนะครับส่วนในประเภท เทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tour W100 นะครับรายการ2026อูหนิงโอเพ่นนะครับเงินรางวัล 100,000 ดอลลาร์สหรัฐนี่รายการใหญ่นะครับที่อูหนิงมณฑลเจียงซีประเทศจีนนะครับวันนี้หญิงเดี่ยวรอบแรกอัญชิสาฉันทะนะครับนักเทนนิสไทยมือ426ของโลกนะครับได้ลัคกี้ลูเซอร์นะเข้าแข่งขันรายการนักเทนนิสที่ถอนตัวนะครับโดยเจอกับนักเทนนิสจากจีนนะครับก็คือแยซีหยูนักเทนนิสจากจีนมือ741ของโลกคู่แข่งที่อัญชิสาแพ้มารอบคัดเลือกในรอบสุดท้ายนะครับปรากฏว่าอัญชิสาถอนแค้นได้สำเร็จล้างตาได้สำเร็จเอาชนะ2-0เซต6-3และ6-0นะครับผ่านเข้าสู่รอบ2นะเจอกับหยางเหยาอี้ซึ่งเป็นมือ158ของโลกจากไต้หวันที่มาจากรอบคัดเลือกเช่นเดียวกันนะฮะนี่คือเรื่องของเทนนิสนะครับให้กำลังใจเทนนิสของเรานะตอนนี้นะทั้งชายและหญิงก็เดินสายแข่งขันนะครับเราเอเชียนเกมก็มีความหวังอยู่เหมือนกันนะในการแข่งขันเทนนิสในเอเชียนเกมนะครับยอมรับตั้งแต่หมดยุคดานัยหมดยุคแทมมี่พราดอนนะครับหมดยุคสนชัดสัญชัยรัติวัตรเราไม่มีนักเทนนิสที่เป็นบิ๊กเนมซึ่งขึ้นมาดูระดับหัวแถวของโลกนะก็ทำให้นักกีฬาของเราก็เดินสายแข่งขันในระดับที่ต่ำกว่า WTA นะก็ไปแข่งขันในระดับITF Women ประมาณนี้ ITF Men ITF Women นะครับก็สู้กันต่อไปนะครับส่วนเรื่องของเทควันโดในชุดเตรียมเอเชียนเกมก็เดินสายไปแข่งขันหลายรายการนะครับก่อนหน้านั้นไปแข่งขันรายการที่โรม2026 World Taekwondo Grand Prix Series ที่โรมอิตาลีนะ 6-7 มิถุนายนที่ผ่านมานะครับส่งไป5คนปรากฏว่าก็แพ้เรียบร้อยเลยนะแพ้หมดนะไม่มีเหรียญสักคนเลยนะครับนะฮะถึงแม้ไอ้คนเก่งอย่างน้องฟาอีศิราวิทย์มหัมมัดนี่ก็แพ้รอบแรกนะไม่มีเหรียญรางวัล นะครับแพ้หมดแต่ว่านักกีฬาของเราเนี่ยก็ได้เฮเพราะว่าจะได้แข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชียนะแล้วก็ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันเทควันโดศึกเอเชียนเกม2026นะครับปรากฏว่าทีมเทควันโดไทยได้สิทธิ์เข้าแข่งขันในประเภทต่อสู้อีก4รุ่นนะก็เดิมเนี่ยนะครับเราได้สิทธิ์ส่งทีมครบ8รุ่นนะจากพุ่มเซ10รุ่นนะครบ8รุ่นรวมกับทีมพุ่มเซ่ได้ทั้งหมด10รุ่นนะฮะได้เพิ่มมาอีกนะก็ถือว่าโชคดีของเรานะเทควันโดเราได้โควต้านะ6คนพุ่มเซ่2คนต่อสู้อีก4คนนะก็ถือว่าเป็นโชคดีนะคุณบิ๊กเอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนะนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าสมาคมเทควันโดได้ส่งนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยทั้งต่อสู้แล้วก็ท่ารำนะพุ่มเซ่นะครับแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชียที่มองโกเลียที่ผ่านมานะครับพุ่มเซ่เราได้มา2เหรียญทอง3เหรียญเงินแล้วก็1ทองแดงส่วนต่อสู้ได้มาหนักมา1เหรียญทองแดงนะครับแล้วก็ผลงานดังกล่าวก็ทำให้ทีมเทควันโดไทยเนี่ยนะได้โควต้าไปแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นรวม6คนนะเป็นพุ่มเซ่2คนและประเภทต่อสู้4คนนะครับรุ่น49กิโลหญิงนะ58กิโลกรัมชาย68กิโลกรัมชายและมากกว่า8กิโลกรัมชายนะครับซึ่งข่าวดีนะฮะสหพันธ์เทควันโดแห่งเอเชียนะครับได้สิทธิ์ให้ไทยได้สิทธิ์การแข่งขันเทควันโดนะครับเพิ่มอีกนะฮะต่อสู้อีก4รุ่นอย่างที่บอกนะครับนะครับเป็น80กิโลกรัมชาย57กิโลกรัมหญิง67กิโลกรัมหญิงและมากกว่า67กิโลกรัมหญิงนะฮะรวมตัวสู้ใน8รุ่นพุ่มเซ่10รุ่นนะก็นี่คือโควต้าของเราที่ได้แข่งขันนะครับก็รอดูนะฮะเทควันโดก็อีกเป็น1กีฬาที่เรามีความหวังในเรื่องของเอเชียนเกมถึงแม้ว่าไม่มีน้องเทนนิสแต่ว่าคนอื่นๆที่มีอยู่ก็นะก็แข็งแกร่งนะไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับรอลุ้นแล้วก็รอเชียร์กันนะครับเรื่องของเพาะกายและฟิตเนสนะครับคุณสุกรีสุภาวริกุลนะครับนายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าปีนี้สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชียนะชิงแชมป์เอเชียครั้งที่58ในระหว่างวันที่22 ถึง 28กันยายนนะครับที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์หัวหมากกรุงเทพนะฮะซึ่งรายการนี้เริ่มต้นเดี๋ยวคุณสุกรีนะบอกว่ามาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพนะครับแต่ว่ามาเลเซียเขาไม่พร้อมนะมีปัญหานิดหน่อยนะก็บอกว่าไทยช่วยหน่อยไทยก็รับไม้ต่อนะเป็นเจ้าภาพแทนนะเราก็เป็นเจ้าภาพ2ปีติดต่อกันนะครับซึ่งทำไมสมาคมนะก็เรียกนักกีฬานะ ปแข่งขันรายการต่างๆนะที่สมาคมจัดมาทั้งปีนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพ่อกายชิงแชมป์ประเทศไทยนะมิสเตอร์ไทยแลนด์2026แล้วก็เรียกนักกีฬาทีมชาติที่มีผลงานยอดเยี่ยมนะมาคัดตัวเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งรายการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเป็นรายการแข่งขันระดับชิงแชมป์เอเชียนะครับก็เรียกนักกีฬามานะเพื่อเข้าแข่งขันนะครับแล้วก็คัดเลือกมานะครับก็ตอนนี้มีนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นพ่อกายชายนะมาเตรียมแข่งขันพ่อกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชียครั้งที่58นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนักกีฬามานะพ่อกายชาย7คนฟิตเนสชาย3คนแอทเลติกฟิสิกส์6คนสปอร์ตฟิสิกส์8คนพ่อกายหญิง1คนฟิตเนสหญิง4คนแอทเลติกฟิสิกส์หญิง1คนสปอร์ตฟิสิกส์หญิง2คนและโมเดลฟิสิกส์หญิง4คนนี่คือเรื่องของทีมพ่อกายนะครับก็เตรียมตัวเข้าแข่งขันแหละนะนักกีฬาที่มีผลงานดีๆในการแข่งขันทั้งปีนะที่สมาคมกีฬาจัดการแข่งขันนะครับก็มีการเรียกมาเก็บตัวนะครับแล้วก็พร้อมที่จะทำการแข่งขันนะครับ36คนนะครับเตรียมแข่งขันรายการนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลไม่คุยเรื่องของฟุตบอลโลกแหละเพราะไม่รู้จริงๆนะครับว่าจะได้สิทธิ์หรือไม่ได้สิทธิ์นะคนที่เอกภาคเอกชนที่ไปขอซื้อนะก็เงียบอยู่นะฮะเงียบอยู่ก็รอติดตามแล้วกันนะว่าใครจะซื้อนะได้หรือไม่ได้นะไทยจะได้ชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกคราวนี้ได้หรือไม่ก็รอติดตามกันนะครับจะเปิดแข่งขันแล้วนี่ในวันศุกร์ใช่ไหมนะเปิดตัวแข่งขันนัดแรกที่วันศุกร์จะเปิดการแข่งขันแล้วนะครับนะไม่ดูก็ไม่เป็นไรนะมีช่องทางไหนล่ะที่เป็นสมาชิกนะก็เลือกหาดูกันนะอาจจะมีไฮไลท์ชมกันในภาคข่าวของทีวีต่างๆที่ซื้อลิขสิทธิ์ให้ชมกันนะครับเรื่องของฟุตบอลในลีกของไทยเมื่อวานนี้ค้างคาอยู่หลายเรื่องหลายเจ้านะฟุตบอลไทยลีกตอนนี้ก็ลีกจบฤดูกาลไปแล้วแต่ว่าเรื่องของการย้ายทีมอะไรต่างๆหลายทีมก็เปิดตัวนักเตะกันนะเปิดตัวผู้บริหารเปิดตัวหัวหน้าผู้ฝึกสอนกันนะครับเริ่มไม่ว่าจะเป็นราชบุรีนะก็เปิดตัวบุ๊กเอกนิตปัญญานะครับนักเตะที่โอ้ไปดังอยู่ที่ญี่ปุ่นนะดังอยู่ที่เมืองทองไปดังที่ญี่ปุ่นพออยู่ BG ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ตอนนี้ราชบุรียืมตัวนะก็หวังว่าราชบุรีจะใช้บุ๊กเอกนิตอย่างเต็มที่เพราะว่าราชบุรีนะจะได้ไปแข่งขันฟุตบอลทั่วเอเชียด้วยนะได้บุ๊กเอกนิตปัญญานะที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็มีความสามารถล่ะนะครับคงจะช่วยยกระดับราชบุรีนะครับได้ยืมตัวนะ1ฤดูกาลนะครับว่า26ปีเป็นทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับนะก็ผ่านการเล่นมาหลายสโมสรนะฮะดังมาจากเชียงใหม่เชียงรายเมืองทองบุรวะเรดไดมอนด์นะ BG ปทุมก็ปล่อยให้กับเฮชิมะ FC ยืมตัวแล้วย้ายกลับมา BG ปทุมได้เล่นบ้างไม่เล่นบ้างสุดท้ายราชบุรี FC ก็ยืมตัวต่อนะฮะก็เริ่มไปเก็บตัวซ้อมในช่วงของปรีซีซั่นทันทีนะครับส่วนอุทัยธานีแต่งตั้งโค้ชหน้าเก่าคนเดิมที่เคยอยู่ในไทยกันคุ้นหน้าคุ้นตานะครับทางด้านของอเล็กซานเดอร์กาม่านะทางด้านของกาม่านะขึ้นชื่อว่าเป็นโค้ชที่โอ้โหอยู่เมืองไทยมามากมายนะหลายปีนะกาม่านะครับก็อยู่ในทั้งบุรีรัมย์นะอยู่สิงห์เชียงรายอยู่เมืองทองอยู่ลำพูนอยู่การท่าเรือมีปัญหารักษาพยาบาลไม่ได้อยู่ฉลองแชมป์กับท่าเรือในถ้วยที่ท่าเรือได้แชมป์อ่ะนะครับสุดท้ายแล้วก็ท่าเรือก็ไม่ได้ให้กาม่าทำทีมต่อนะกาม่าก็มาคุมอุทัยธานีนะฮะส่วนทางด้านของพีทีประจวบนะยังเชื่อมั่นในการทำทีมของโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐนะครับนะก็เซ็นสัญญาคุมพีทีประจวบอีก1ฤดูกาลนะคุมพีทีประจวบนะมา88นัดชนะ36เสมอ26แพ้26เข้าชิง1รายการก็คือช้างเอฟเอคัพได้รองแชมป์นะนะครับส่วน BG ปทุมนะเปิดปล่อยนักเตะหายไปหลายคนแต่ได้ตัวเลออนพิชเจมมาร่วมทีมคู่กับนาธานเจมนะในสีเสื้อแรบบิทนะก็แล้วก็ได้ตัวเจ้ามักโนจากบราซิลมาด้วยนะ BG ปทุมนะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปนี้โปรดเตรียมเทียบ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีสมโภชพระอารามณวัดเครือวันกรุงเทพมหานครรัฐบาลเตรียมรับมือฤดูฝนปีนี้บูรณาการทุกหน่วยงานผ่าน9มาตรการครบวงจรเพื่อเฝ้าระวังผลลดผลกระทบจากอุทกภัยและฝนทิ้งช่วงจีนเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านยุติการยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลางจากกรณีที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ในอิหร่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังไม่ได้รับการประสานงานกับภาคเอกชนในการซื้อลิขสิทธิ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่10มิถุนายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกสสัมพันธไมตรีอันพิเศษระหว่างประเทศไทยกับโปรตุเกสซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรประเทศแรกของไทยจากยุโรปที่มีความสัมพันธ์มายาวนานที่สุดเป็นเครื่องยืนยันถึงประวัติศาสตร์แห่งความเข้าใจอันลึกซึ้งและมิตรภาพที่มีต่อกันมายาวนานกว่า5ศตวรรษความร่วมมือในกิจการหลากหลายด้านระหว่างทั้งสองประเทศก็ได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากยังจะขยายความเป็นหุ้นส่วนในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมและพลังงานสีเขียวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวิชาลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:40 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีภริยภัทรรัตศรีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในพิธีสมโภชพระอารามทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธสันเพชรพระประธานประจำพระอุโบสถทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธโคดมพระประธานประจำพระวิหารและทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดเครือวันเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชงดการเสด็จออกให้เฝ้าถวายสักการะพร้อมเปิดพระวิหารให้ลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปวันที่ 21-25 มิถุนายนนี้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผยว่าสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้ออกประกาศเรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชเพื่อเป็นการถนอมพระอนามัยคณะแพทย์ผู้ถวายการอภิบาลจึงได้กราบทูลขอประธานให้งดการเสด็จออกไปเป็นการทั่วไปให้เฝ้าถวายสักการะเปิดพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามให้เข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปในวันอาทิตย์ที่21ถึงวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ทั้งนี้การเข้าภายในเขตพระอารามเพื่อถวายเครื่องสักการะให้ถือประพฤติตามแนวปฏิบัติของวัดองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรถหน่วยปฏิบัติการรักษาอัมพาตเคลื่อนที่แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระ

0: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งทั่วประเทศโอกาสนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษเรื่องการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบมีเมตตาและซื่อสัตย์พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานเด่นผ่านระบบ e-poster ที่สะท้อนการนำหลักคุณธรรมมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมเช่นระบบแพทย์ทางไกลเทเลมีเดซีนและการแพทย์แผนไทยทั้งนี้องคมนตรีได้เน้นย้ำให้บุคลากรทุกระดับร่วมกันยกระดับจิตวิญญาณการบริการด้วยคุณธรรมเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการดูแลสุขภาพประชาชนให้ได้รับการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพปลอดภัยและเท่าเทียมอย่างยั่งยืนรัฐบาลเตรียมก้าวมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้พร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานเฝ้าระวังแจ้งเตือนระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยและภาวะฝนทิ้งช่วง
1: นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ที่กนช.เสนอและมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมดินถล่มและฝนทิ้งช่วงรัฐบาลได้บูรณาการ9มาตรการสำคัญเช่นจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยพัฒนาระบบเตือนภัยให้รวดเร็วแม่นยำปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเชื่อมโยงข้อมูลจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำวิกฤตเตรียมพร้อมเครื่องจักรบุคลากรเตรียมพร้อมใช้งาน24ชั่วโมงสำรวจซ่อมแซมกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตรวจสอบคันกั้นน้ำเขื่อนผนังกั้นน้ำจัดทำแผนสำรองแผนเผชิญเหตุเร่งกำจัดผักตบชวาปุดลอกทางระบายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำก่อนภัยเฝ้าระวังพื้นที่เปราะบางการเชื่อมโยงข้อมูลและการเตรียมแผนฟื้นฟูหลังเกิดภัยพร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำท่วมฝนทิ้งช่วงเพื่อลดความเสียหายได้มากที่สุดสักฤทธิ์ประดับฉินรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลาง290ล้านบาทขับเคลื่อนงานพืชสวนโลกอุดรธานีและเสนอมาตรการช่วยเหลือชาวนาให้ที่ประชุมนบค.พิจารณาพรุ่งนี้
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า290ล้านบาทเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งงบประมาณนี้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินจัดงาน 2,500 ล้านบาทที่เคยอนุมัติไว้แล้วโดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง24มีนาคม2570
3: เริ่มพืชสวนโลกก็มีการอนุมัติงบกลาง290ล้านนะคร
2: ับ นอกจากนี้ในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอขอขยายกรอบวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2568 ทับ 2569 เพิ่มเติมให้กับชาวนาอีกกว่า 23,000 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมกว่า 1,800 ล้านบาทรวมถึงเสนอโครงการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569 ทับ2570ทั้งโครงการสินเชื่อชะลอการขายโครงการประกันภัยข้าวนาปีและโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
0: คณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมสรุปรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการแลนด์บริดจ์เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่
4: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ครั้งที่1ประจำปี2569ได้สรุปสถานภาพการศึกษาและรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้งโครงการท่าเทียบเรือระบบขนส่งทางรางและทางหลวงพิเศษนอกจากนี้ยังได้พิจารณาผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตลอดจนการกัดเซาะชายฝั่งพร้อมให้ข้อเสนอแนะและแสดงข้อห่วงกังวลเพื่อนำเสนอ

0: ของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการชุดใหญ่ต่อไปโดยที่ประชุมได้กำหนดให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างรอบด้านนอกจากนี้ยังรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีในการแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนบริดจ์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการให้เป็นรูปธรรมและโปร่งใสสูงสุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุม FBI NAA ครั้งที่26เพื่อสร้างความร่วมมือสกัดอาชญากรรมไซเบอร์โดยมีผู้แทนภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม
2: ่พลตำรวจโทอาชญนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและในฐานะหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์การประชุม FBI NAA Asian Pacific Charter Retaining Conference ครั้งที่26กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยมีผู้แทนภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญกว่า160คนร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยเฉพาะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและขบวนการหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ประชาชนทั่วโลกเป็นวงกว้าง
3: ในปีนี้เนี่ยจะมีธีมในเรื่องของสแกมซึ่งเราจะเห็นได้ชัดว่าที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยทั่วเกือบทั่วโลกเลยเราโดนอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากโซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ตนะครับเข้ามาทำให้ประชาชนเนี่ยต้องสูญเสียเงินไปจำนวนมากในแต่ละปีจึงได้มีการรวมกำลังกันในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมประเภทดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้นในปีถัดไปด้วยครับ
2: ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดยังระบุว่าความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติมีความเข้มแข็งมากขึ้นทั้งด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลการประสานงานและการสื่อสารที่รวดเร็วส่งผลให้การดำเนินงานด้านความมั่นคงมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากทุกประเทศร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบจะช่วยยกระดับกฎหมายกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่และการตอบสนองต่อประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผลดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่ตรวจรับรองระบบควบคุมตรวจสอบสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยหรือ GI ร่มบ่อสร้างยกระดับมาตรฐานสินค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
4: นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญานำบริษัทไบโออากริเสิร์ชไทยแลนด์จำกัดในฐานะหน่วยตรวจรับรอง Certification Body ที่ได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากลด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ลงพื้นที่เพื่อตรวจรับรองระบบควบคุมตรวจสอบสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยตามมาตรฐานสากลสินค้าร่มบ่อสร้างที่บริษัทศูนย์ทำร่ม1978จำกัดอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้การตรวจรับรองดังกล่าวเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยตลอดจนยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า GI ไทยในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลจะส่งผลดีต่อการสร้างรายได้และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชนในระยะยาวพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: 20 นาฬิกา 16 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศ
7: ำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนในวันนี้เพื่อแสดงความกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อกรณีที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านรอบใหม่เพื่อตอบโต้ที่อิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐตกใกล้จับช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและลินเจียนเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านรักษาความสงบใช้ความยับยั้งชั่งใจยุติการยกระดับความตึงเครียดและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมขอให้ทั้งสองประเทศใช้แนวทางทางการเมืองและการทูตเพื่อนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงหยุดยิงอย่างครอบคลุมและยั่งยืนโดยเร็วที่สุดสำนักงานติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปหรือ C3S เปิดเผยว่าทั่วโลกเผชิญเดือนพฤษภาคมที่ร้อนที่สุดเป็นอันดับ2นับตั้งแต่ที่เริ่มมีการบันทึกสถิติซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เย็นกว่าค่าเฉลี่ยจนนำไปสู่การเผชิญคลื่นความร้อนที่รุนแรงอย่างรวดเร็ว C3S กล่าวเพิ่มเติมว่าหลายพื้นที่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตกอาทิอังกฤษฝรั่งเศสและโปรตุเกสกำลังเผชิญคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงซึ่งแสดงให้เห็นว่าสภาพอากาศสุดขั้วกำลังกลายเป็นความผิดปกติใหม่โดยอุณหภูมิที่ร่างกายสามารถรู้สึกได้พุ่งสูงถึง 35-40 องศาเซลเซียสนอกจากนี้อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวน้ำทะเลทั่วโลกยังสูงขึ้นเป็นอันดับที่2รองจากเดือนพฤษภาคมปี2567เนื่องจากสภาพภูมิอากาศกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญโดยคาดการณ์ว่าจะรุนแรงที่สุดและส่งผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในปี2570สารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสภาจัดการและลดความเสี่ยงภัยพิบัติแห่งชาติของฟิลิปปินส์ในวันนี้ที่ยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย46รายบาดเจ็บ487รายและมีผู้สูญหายอีก17รายนอกจากนี้ประชาชนเกือบ 150,000 คนได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะที่ทางการฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าหลายพื้นที่บนเกาะมินดาเนาและพื้นที่บางส่วนทางตอนกลางของฟิลิปปินส์ประสบกับเหตุแผ่นดินไหวตามมาหรือ aftershock มากกว่า 1,700 ครั้งอย่างไรก็ตามปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องด้านรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่ากำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางการฟิลิปปินส์และพร้อมที่จะสนับสนุนความพยายามของฟิลิปปินส์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาน
8: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ว่าขณะนี้ยังไม่มีการหารือในประเด็นดังกล่าวและขณะนี้ภาคเอกชนยังไม่ได้ติดต่อเข้ามาเพื่อขอคำปรึกษาหรือประสานงานกับกระทรวงแต่รัฐบาลไม่ได้ปิดกั้นและยินดีหากภาคเอกชนมีความสนใจลงทุนซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาถ่ายทอดสดโดยมองว่าเป็นเรื่องของการดำเนินธุรกิจและการสร้างรายได้ของภาคเอกชนส่วนความคืบหน้าการเจรจาซื้อลิขสิทธิ์กับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ายังไม่ทราบรายละเอียดเนื่องจากกระบวนการพูดคุยยังดำเนินการอยู่และเชื่อว่าประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาคือเรื่องราคาและความคุ้มค่าในการลงทุน
9: เรื่องลิขสิทธิ์ฟุตบอลยังไม่มีนะครับทางรัฐบาลก็บอกแล้วว่าถ้าเอกชนจะซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดก็ในเรื่องของการหารายได้ของเอกชนก็ยินดีอยู่นะครับแต่เบื้องต้นก็ยังไม่รู้ว่าราคาทางฟีฟ่าจะคุยกันไปถึงไหนคงติดเรื่องราคาและความคุ้มค่าครับ
8: สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026จับลงเปิดสนามในช่วงเช้าวันศุกร์ที่12มิถุนายนเวลา 2:00 น.ตามเวลาประเทศไทยโดยเป็นการพบกันระหว่างเม็กซิโกเจ้าภาพพบกับแอฟริกาใต้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับพร้อมดึงผู้เล่นอันดับหนึ่งของโลกร่วมสร้างสีสันในวันที่13มิถุนายนนี้ติดตามได้จากรายงาน
10: นายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยนำคณะผู้จัดการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากลอาเซียนพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางสาวทัศนีพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเข้าพบนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหมากรุกสากลอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายน เริ่มเวลา 9:00 น.ที่โรงแรม Four Seasons โดยรายการนี้มีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาร์ลเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้เล่นอันดับ1ของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยปรินทร์ลาหะวีรภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือ1ทีมชาติไทยร่วมแข่งขันชิงเงินรางวัลรวม 20,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 657,000 บาทโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาในวันเสาร์ที่13มิถุนายนเวลาประมาณ 16:00 น.ในสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กีฬาหมากรุกสากลให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันอย่างใกล้ชิดและยังได้พบกับนักกีฬาระดับโลกนอกจากนี้ยังได้พูดคุยถึงการพัฒนานักกีฬาของไทยให้ไปสู่ระดับโลกสำหรับการแข่งขันรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบอีสปอร์ตออนไลน์ด้วยชมการแข่งขันได้ที่ Facebook Page ไทยเชสแอสโซซิเอชั่นพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
8: นายกนกยนต์ชัยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต1เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียนสพมกท1 IMAX Sport 4เศร้า1ฟุตซอลลีก1 U15 ครั้งที่9ประจำปีการศึกษา2569ชิงถ้วยเกียรติยศนายวัลลบรุจิรากรเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมกล่าวว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทางด้านร่างกายจิตใจและสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวสู่เป็นนักกีฬาอย่างมีคุณภาพตลอดจนปลูกฝังให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการแข่งขันกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมีน้ำใจนักกีฬาและมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถต่อยอดไปสู่อาชีพด้านกีฬาในอนาคตอาทินักกีฬาอาชีพนักกีฬาทีมชาติผู้ฝึกสอนหรืออาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬา
11: พัฒนาศักยภาพไปถึงส่วนที่เขาสามารถที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้หรือแม้แต่กระทั่งใช้ในการที่จะฝึกสอนน้องๆ นะครับก็มุ่งหวังว่าเขาจะไปสู่อาชีพเขาได้ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือการเป็นโค้ชหรือเป็นเทรนเนอร์ในส่วนของด้านการกีฬาเขาสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพเหล่านี้นะครับ
8: สำหรับการแข่งขันจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมผลงานดีที่สุดคว้าแชมป์ไปครองส่วนสนามแข่งขันจะกระจายไปตามโรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมรวมทั้งหมด15สนามโดยประเดิมสนามแรกในวันที่16มิถุนายนนี้ที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนก่อนไปสิ้นสุดสนามสุดท้ายที่โรงเรียนปัญญาวรคุณและโรงเรียนเทพศิรินทร์ในวันที่4กันยายนนี้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
7: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
13: วิมังสามีความหมายถึงการไตร่ตรองหรือการทดลองหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจหาเหตุผลและตรวจสอบข้อดีข้อด้อยในสิ่งที่ทำนั้นเพื่อนำไปสู่การวางแผนวัดผลและคิดค้นนี้การจะพัฒนาตนหรือพัฒนาองค์กรนั้นย่อมต้องทบทวนถึงบทเรียนที่ผ่านมาเพื่อให้ตระหนักว่าสิ่งที่คิดและทำมานั้นดำเนินไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ที่สำเร็จเป็นเพราะอะไรและที่ล้มเหลวเป็นเพราะอะไรเพื่อที่จะได้หาแนวทางแก้ไข หรือหาทางหลีกเลี่ยงผลเสียที่

0: เกิดขึ้นความมีสติความรู้เนื้อรู้ตัวรู้ว่ากำลังคิดพูดและทำอะไรอยู่ย่อมเป็นเครื่องมือในการพิจารณาทบทวนสติจะช่วยอุปการะให้สามารถมองตนเองได้ชัดเจนขึ้นรู้ว่าขณะนี้ปัญหาคืออะไรและจะแก้ไขอย่างไรเพราะธรรมชาติของคนเราย่อมสอดสายสายตาทอดมองออกไปข้างนอกทำให้ไม่เห็นตัวเองและสภาวะที่เป็นไปในตนจนเผลอไปเพ่งโทษแต่ผู้อื่นไม่เคยเพ่งโทษตนเองเพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายมันถามตนเองบ่อยๆถึงกิจการงานที่กำลังทำในแต่ละขณะของตนจิตเราก็ย่อมหาคำตอบได้พบเกิดวิธีแห่งการพัฒนาสู่ความสำเร็จธรรมะในลักษณะที่กล่าวมานี้แลที่เรียกว่าวิมังสาสามารถก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลเป็นแรงผลักดันไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในการงานของตนเองขององค์กรและของสังคมส่วนรวมได้อย่างแน่นอนพระโอวาทประธานเนื่องในการเปิดอาคารที่ทำการใหม่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนวันที่17สิงหาคม2560
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวซะก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวีกาคณิตบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งเรื่องราวที่นำมาเสนอกันในวันนี้เป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่ชื่อว่าเส้นแบ่งประพันธ์โดยวัดยวงแก้วเป็นงานเขียนที่หยิบเอาความขัดแย้งทางความคิดมาถ่ายทอดผ่านชีวิตของเจ้าของสำนักพิมพ์ที่กำลังเผชิญวิกฤตทั้งทางธุรกิจและทางจิตใจเมื่อต้องตัดสินใจว่าจะเลิกกิจการสำนักพิมพ์ที่ทำด้วยใจรักแต่ขาดทุนหรือไม่ขณะเดียวกันเขาก็มีความไม่พอใจผู้จัดการศาลเจ้าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสำนักพิมพ์ของเขาและคณะงิ้วที่มาแสดงเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเชิญไปรับฟังกันต่อได้เลยค่ะ

รุ่งเช้าขณะที่เดินเข้าประตูด้านข้างผมถอนสายตาออกจากทางเดินมองเข้าไปในเต็นท์หลังนั้นก็บังเอิญสบตากับเด็กหนุ่มที่เหมือนจะยิ้มให้ผมหลบสายตาออกมาผมเปลี่ยนใจแล้วถ้าหากว่าอยู่ๆไปบอกเลิกไม่ให้ใช้สถานที่เพียงเพราะมีคนขึ้นไปบนสำนักงานดูจะไม่มีน้ำหนักอาจจะถูกมองว่าไร้เหตุผลหรือว่าใจดำเกินไปผมเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปบนสำนักงานอีกแล้วก็พบว่าตลอดช่วงเวลาของการเฝ้ามองผ่านกล้องวงจรปิดเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นผมรอให้มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจากการประเมินเด็กหนุ่มคนนั้นจึงคิดได้ว่าควรจะจัดการอย่างไรเสียงกลองเสียงฉาบดังขึ้นเป็นช่วงๆบางครั้งก็มีบทสวดภาษาจีนออกเครื่องขยายเสียงที่ผ่านมาจะรู้สึกรำคาญในช่วงแรกหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นความเคยชินแต่บัดนี้ผมปล่อยให้เสียงรบกวนเหล่านั้นทวีความรำคาญจนปริ่มจะทนไม่ได้รู้สึกสะใจกับความเครียดแค้นที่พุ่งทวีขึ้นคล้ายตอนปวดฟันที่มาเจ้าลิ้นดุลให้ยิ่งเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นตกเย็นผมรอทุกคนกลับจึงปิดประตูนำแท็บเล็ตซึ่งเอาข้อมูลออกจนหมดแล้ววางไว้บนชั้นใกล้หน้าต่างตอนเดินลงไปผมจำเลืองมองด้วยหางตาพบว่าคณะเริ่มมีการแต่งหน้าแต่งตัวคืนนี้พวกเขาคงเริ่มแสดงกันแล้วเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปด้านบนอีกหรืออาจจะเป็นใครคนอื่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญต้นฉบับของนักเขียนหน้าใหม่ที่ดองเอาไว้หลายเดือนควรเสร็จก่อนเทศกาลหนังสือหลังจากรับประทานอาหารกับครอบครัวเสร็จผมยกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมกับต้นฉบับมาทำงานต่อในห้องรับแขกแชร์ภาพจากกล้องขึ้นจอทีวีงิ้วเริ่มทำการแสดงแล้วคงเป็นเรื่องเป่าบุญจิ้นเพราะเห็นท่านตุลาการหน้าดำกำลังออกท่าทางขึงขังอยู่กลางเวทีสไลด์หน้าจอเพื่อหมุนกล้องดูว่าจะมีใครซึมซับกับความยุติธรรมของศิลปะลงยุคสักกี่คนภาพที่เห็นทำให้รู้สึกหดหู่ถนนหน้าโรงยิ้วและบริเวณพื้นที่ว่างด้านหน้าศาลเจ้าไม่มีคนดูเลยแม้แต่คนเดียวหมุนกล้องกลับไปดูบนเวทีอีกครั้งมองหาเด็กหนุ่มคนนั้นหน้าตาที่ถูกทาทับด้วยลวดลายสีสันปกปิดเข้าโครงหน้าเดิมผมซูมดูสีหน้าท่าทางของผู้แสดงแต่ละคนที่สวมบทบาทกันอย่างจริงจังมีคนหนึ่งแต่งกายเป็นผู้อารักขาของเปาบุญจิ้นปั้นสีหน้าเต็มที่เพื่อบ่งบอกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมและก็ความภาคภูมิใจในความเก่งกล้าคิดว่าน่าจะเป็นเด็กหนุ่มคนนั้นทำให้เกือบ2ชั่วโมงนับจากนั้นแทนที่ผมจะได้อ่านต้นฉบับผมกลับท่องไปในเว็บไซต์ต่างๆหาอ่านข้อมูลหรือว่าดูสารคดีเกี่ยวกับงิ้วได้รู้ว่างิ้วนั้นเคยรุ่งเรืองมากในอดีตแต่ผลจากการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยที่สื่อและเทคโนโลยีเข้ามาแทนพื้นที่ความบันเทิงแบบเก่าส่งผลให้งิ้วเป็นการแสดงที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกหลงลืมแม้อาจจะไม่ถึงกับสูญหายไปด้วยเพราะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับศาลเจ้าแต่ในแง่ของศิลปะที่สื่อสารกับผู้ชมงิ้วจะหลงเหลือคุณค่าอันใดผมมองไปที่ต้นฉบับความเศร้าแผ่นลามออกไปฉาบกระดาษปึกนั้นนักเขียนหนุ่มคงรอคำตอบจากสำนักพิมพ์ด้วยใจจดใจจ่อผมฝืนใจเปิดไปที่หน้าซึ่งอ่านค้างไว้แต่พลันเหลือบเห็นความเคลื่อนไหวในกล้องวงจรปิดชั้น2พอหมุนปรับโฟกัสขยายภาพนิ้วหนุ่มเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแต่ว่าลวดลายบนใบหน้าของเขายังไม่ได้ล้างออกเขาขึ้นมานั่งที่ขั้นบันไดเดิมในมือถือกระดาษ 4-5 แผ่นคงกำลังท่องบทเกือบ20นาทีผมซูมดูสีหน้าและสายตาของเด็กหนุ่มที่พยายามเค้นแสดงอารมณ์ออกมาตามบทที่ต้องพูดภาพหน้าโรงนิ้วที่ว่างเปล่าไร้ผู้ชมเคลื่อนมาซ้อนทับในห้วงคิดของผมจากนั้นเด็กหนุ่มลุกขึ้นออกท่าทางระหว่างที่กำลังหมุนตัวเขาหยุดชะงักเดินตรงไปที่ตู้ชั้นวางของจ้องมองแท็บเล็ตที่วางอยู่อย่างลังเลเลี้ยวมองรอบตัวอย่างระวังหยิบมันสอดไว้ระหว่างแผ่นกระดาษเหน็บใส่รักแร้เดินลงชั้นล่างไปทันทีผมรีบเปลี่ยนมาดูกล้องชั้น1เห็นเขามุดเข้าไปในเต็นท์อย่างรวดเร็วเฝ้ามองอยู่ประมาณ5นาทีเด็กหนุ่มก็ออกมามีผ้าเช็ดตัวพาดบ่าเดินออกประตูด้านล่างคงจะไปเข้าห้องน้ำที่ศาลเจ้า
ผมปรับหมุนกล้องหน้าอาคารดูให้แน่ชัดว่าเขาไม่ได้ถืออะไรออกไปปลากินเบ็ดความชอบธรรมที่จะรองรับการกระทำมีพร้อมแล้วแต่แทนที่จะรู้สึกสะใจที่ได้โอกาสตอบโต้ผู้จัดการสันเจ้าผมกลับรู้สึกยุ่งยากใจไม่ต้องเผชิญหน้ากับทางเรื่องนี้จริงๆเสมือนว่าก่อนหน้านี้ผมเพียงหลบอยู่หลังฉากความขัดแย้งดูห่างไกลจากตัวผมแต่บัดนี้เมื่อถูกผลักออกมาอยู่แถวหน้าสิ่งที่ผ้าเลือนค่อยปรากฏชัดมันยิ่งใหญ่กว่าความขัดแย้งระหว่างผมกับผู้จัดการสันเจ้าและคนที่ผลักผมออกมาแนวหน้าก็หาจะให้ใครอื่นไม่แต่คือตัวของผมนั่นเองถ้าหากผมยกเลิกให้ใช้สถานที่ทางสันเจ้าคงไม่สามารถปิดถนนเพื่อตั้งโรงงิ้วได้พื้นที่หน้าสันเจ้าก็คงคับแคบเกินไปหากจะทำได้ก็คงเพียงมีการแสดงตามเงื่อนไขพิธีกรรมเล็กๆในสิ่งที่พวกเขานับถือแต่แน่นอนว่าคนไทยเชื้อสายจีนในชุมชนและกลุ่มคนที่เคารพนับถือศาลเจ้าแห่งนี้ย่อมได้รับผลกระทบในแง่ของความศรัทธาและประเพณีอันคุ้นชินและความภาคภูมิใจมาหลายสิบปีแม้ว่าจะไม่ใช่คนส่วนใหญ่แต่ผมจะละเลยพวกเขาไปได้หรือเช่นเดียวกับคณะงิ้วที่ผมแม้จะไม่ได้หลงไหลปลาบปลื้มกับศิลปะประเภทนั้นแต่ระหว่างการเดินทางสู่ความล่มสลายผมจะมีส่วนในการซ้ำเติมพวกเขาหรือผมรู้สึกถึงความทะมึนยิ่งใหญ่ของเหตุผลเหล่านั้นจึงหลีกเลี่ยงการคิดไข้ครวญให้ตลอดรอดฟังสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือผู้จัดการศาลเจ้าเอาเปรียบไม่คำนึงถึงสิทธิ์ของคนอื่นและเด็กหนุ่มงิ้วคนนั้นก็เป็นขโมยคุณธรรมอะไรที่แอบอ้างไม่เป็นความจริงผมถึงสำนักงานตั้งแต่เช้าเหลือบมองเต็นท์หลังนั้นประตูเปิดอยู่แต่ไม่มีใครอยู่ด้านในหลังจากไขประตูเข้าออฟฟิศชั้น2นั่งลงถอนใจตัดสินใจเด็ดขาดโทรศัพท์หาสารวัตรซึ่งรู้จักกันเป็นการส่วนตัวเราไม่อยากจะแจ้งความให้เด็กหนุ่มคนนั้นต้องถูกดำเนินคดีแต่จำเป็นที่เรื่องนี้ต้องใหญ่พอให้ผมบอกเลิกข้อตกลงได้ไม่เกิน10นาทีในตำรวจหนุ่มซึ่งได้รับมอบหมายจากสารวัตรก็มาถึงผมเล่าเรื่องราวให้ฟังผมลืมแท็บเล็ตไว้ที่ชั้นหน้าห้องแต่เมื่อมาถึงตอนเช้ามันได้หายไปจึงเปิดกล้องย้อนหลังดูพบว่าเด็กหนุ่มในคณะงิ้วเป็นคนเอาไปซึ่งผมเล่าเรื่องนี้อีกครั้งที่หน้าเต็นท์ของเด็กหนุ่มด้านล่างท่ามกลางคนของคณะงิ้วที่มามุงดูรวมถึงผู้จัดการศาลเจ้าร่างอ้วนที่มีสีหน้าบอกบุญไม่รับผมชี้เข้าไปในเต็นท์ผมเห็นเด็กคนนั้นเอาไปซ่อนไว้ในเต็นท์ผมบอกมองหน้าผู้จัดการศาลเจ้าสื่อความหมายว่าเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบแต่ก่อนที่จะมีการค้นเด็กหนุ่มคนนั้นก็ถูกตามตัวมาถึงเรื่องนี้มันชั่วนะอัวไม่นึกเลยว่าลือจะมีนิสัยขี้ขโมยไปเอามาคืนเขาเดี๋ยวนี้ผู้หญิงสูงวัยที่น่าจะเป็นผู้ดูแลคณะงิ้วตวาดดุด่าใส่เด็กหนุ่มทันทีผมเปล่าขโมยครับผมเก็บไว้ให้กลัวว่าถ้ามันหายไปผมจะถูกสงสัยรุ่งเช้าขึ้นมาผมก็นั่งรอพอพี่เข้ามาก็คืนพี่เข้าไปแล้วเด็กหนุ่มบอกคืนที่ไหนในตำรวจตะคอกถามเสียงเข้มพี่คนที่สวมแว่นมีหนวดผมคืนให้พี่เข้าไปแล้วก็ออกไปซื้อของวินาทีนั้นนึกโกรธตัวเองที่ไม่รอบคอบกดโทรไลน์หาพี่โชติซึ่งทำงานอยู่ชั้น3แล้วก็มักมาทำงานเช้าเสมอก็ได้รับคำยืนยันว่าเด็กหนุ่มนั่งรออยู่ที่บันไดแล้วก็คืนไว้กับแกแล้วจริงๆตามที่อ้างกล่าวว่าเดี๋ยวจะเอาลงมาคืนให้โอเคครับขอโทษทีน้องที่พี่เข้าใจผิดผมบอกเด็กหนุ่มก่อนหันหน้ามาหาในตำรวจโทษทีครับหมวดน้องก็คืนกับอีกคนนึงแล้วผมไม่ได้ถามเองผมพูดรัวเร็วเหมือนตัวเล็กลงทันใดรู้สึกได้ว่าสายตารายรอบจิกมาที่ผมมีอะไรก็บอกกันได้ไม่น่าทำเป็นเรื่องใหญ่เลยผู้จัดการศาลเจ้าพูดตำหนิน้ำเสียงราบเรียบผมรู้สึกทั้งโกรธและก็อายอยากตอบโต้กลับไปเรื่องที่ไม่ควรมีใครขึ้นไปยุ่มย่ามบนตึกซึ่งผมมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ใช้สถานที่อีกต่อไปก็ได้แต่ไม่อยากถูกตราหน้าว่าเป็นคนขี้แพ้ชวนตีผมจะเอาคืนผู้จัดการศาลเจ้าทีหลัง
ผมผิดเองครับอันที่จริงแล้วผมไม่ควรขึ้นไปแต่ผมจำบทไม่ค่อยได้ก็เลยขึ้นไปหาที่สงบไม่อย่างนั้นคงไม่เกิดเรื่องผมขอโทษด้วยนะครับเฮียเด็กหนุ่มจอดจงพูดกับผมเหมือนยื่นมือมาให้ผมขณะที่ผมกำลังจะจมน้ำไม่เป็นไรอ่ะตามสบายเถอะแต่เรื่องนี้พี่ขอโทษแล้วกันผมตบบ่าเด็กหนุ่มไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันว่าที่พูดไปเช่นนั้นด้วยความจริงใจหรือว่าแก้เก้อเอาล่ะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันแยกย้ายกันได้แล้วในตำรวจสรุปจบเรื่อง

ผมเชิญนายตำรวจหนุ่มดื่มกาแฟกล่าวขอโทษที่ทำให้เสียเวลาแล้วก็ได้คุยกันต่อเรื่องศาลเจ้าจึงได้ทราบว่ามีคนร้องเรียนไปที่สน.หลายครั้งแล้วเรื่องเสียงดังที่เกิดจากการแสดงงิ้วแล้วก็พิธีกรรมต่างๆแต่ตำรวจเองก็ไม่อยากเข้ามาวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เท่าใดนักผมจึงบอกไปว่าปีหน้าผมอาจไม่ยอมให้ใช้สถานที่ตั้งโรงงิ้วแล้วนายตำรวจออกอาการเห็นด้วยค่ำคืนนั้นผมพยายามสงบความคิดเกิดความรู้สึกอยากเคลียร์ต้นฉบับของนักเขียนหน้าใหม่คนนั้นให้จบโดยเร็วน้ำเสียงกระตือรือร้นของเขาตอนคุยกันเรื่องต้นฉบับกลับมาก้องกังวานในหูในขณะเดียวกันความขุ่นเคืองที่มีต่อผู้จัดการศาลเจ้าและองคาพยพแห่งเรื่องราวก็เหมือนยืนมองอย่างเยาะเย้ยอยู่เงียบๆจนท้ายที่สุดผมปิดหน้าต้นฉบับลงเปิดกล้องวงจรปิดดูอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าการแสดงได้จบลงไปแล้วจากกล้องวงจรปิดชั้นหนึ่งเด็กหนุ่มคนนั้นนั่งอยู่ที่ตีนบันไดหน้าเต็นท์ของตนมือถือกระดาษพึมพำท่องบทเหมือนวันก่อนผมเอ่ยปากอนุญาตแล้วแต่เขาคงไม่กล้าขึ้นไปหรือว่าอาจจะถูกใครห้ามเอาไว้ผมกลับไปอ่านต้นฉบับอีกครั้งแต่ก็ยังคงเปิดโปรแกรมกล้องทิ้งเอาไว้พบว่านานมากทีเดียวที่เด็กหนุ่มคนนั้นขมักคอมเมนต์ท่องบทอยู่ที่เดิมภาพที่เห็นเหมือนจะกล่าวหาผมอยู่ไกลๆเช้าวันรุ่งขึ้นเด็กหนุ่มนั่งอยู่ในเต็นท์นุ่งเพียงกางเกงขาสั้นส่งยิ้มให้ผมอย่างขัดขลาดผมหยุดลังเลก่อนจะเอ่ยปากบอกเขานายขึ้นไปได้นะชั้นบนน่ะขอบคุณมากครับแต่ไม่เป็นไรครับเฮียมีใครสั่งห้ามหรือเปล่าวะเปล่าหรอกครับเขาตอบผมหยุดอยู่ชั่วครู่ลังเลในความรู้สึกของตนเองนายอ่ะตามพี่มาด้านบนหน่อยสิผมบอกเขารีบใส่เสื้อแล้วก็เดินตามผมมาอย่างงุนงงสงสัยผมเดินนำเขาขึ้นบันไดผ่านชั้น2แล้วก็ชั้น3ไปจนถึงประตูเหล็กชั้น4เลื่อนกลอนเปิดออกไปสู่ชั้นดาดฟ้ามีชุดโต๊ะเก้าอี้พลาสติกที่คนในสำนักงานใช้นั่งดื่มกินกันในโอกาสพิเศษสีหน้าของเด็กหนุ่มมีท่าทีหวาดหวั่นเรื่องเมื่อวานเนี้ยผมขอโทษจริงๆครับเฮียผมมากลัวว่าใครขึ้นมาพบแล้วมันจะหายเด็กหนุ่มร้อนตัวพี่ก็ไม่ได้ติดใจเรื่องนั้นอ่ะนั่งสิผมชี้เขานั่งลงขณะที่ผมเองนั่งลงก่อนแล้วนายอ่ะไม่อยากได้หรอตอบพี่มาตามจริงเถอะก็อยากได้ครับแต่ว่ามันไม่ถูกต้องผมแสดงงิ้วสอนใจคนอื่นถ้าทำผิดซะเองก็ใช้ไม่ได้ถึงใครไม่เห็นแต่เจ้าเห็นเขาตอบหนักแน่นพี่เป็นคนแกล้งวางแท็บเล็ตเอาไว้เองผมไม่แน่ใจในเหตุผลของการพูดรู้แค่ว่าควรบอกความจริงออกไปเขามีสีหน้าแปลกใจแต่ไม่กล้าถามผมจึงเล่าต่อพี่อยากให้นายขโมยแล้วก็ใช้เป็นเหตุผลที่จะไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ตั้งโรงงิ้วอีกพี่ต่างหากล่ะที่ต้องขอโทษนายอ่ะแต่ถ้าผมไม่ขึ้นไปยุ่งก็คงไม่เกิดเรื่องอ้าวแล้วนายไม่โกรธหรอไม่หรอกครับเจ้าแม่กวนอิมท่านสอนเรื่องความรักแล้วก็การให้อภัยนี่พี่เห็นนายพูดเรื่องนิ้วหลายรอบแล้วไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิเป็นมายังไงอ่ะถึงได้มาอยู่ที่นี่ผมจึงได้รู้เรื่องราวว่าเด็กคนนี้เขาเกิดในสลัมไม่ได้มีเชื้อสายจีนเพียงแต่แม่ขายไส้กรองอยู่แถวโรงงิ้วจึงได้รู้จักกับเจ้าของคณะก็เลยฝากฝังให้มาอยู่โรงงิ้วพอได้กินได้อยู่งิ้วจึงเป็นทุกอย่างในชีวิตของเขาตั้งแต่นั้นมาเด็กหนุ่มบอกว่าเขามุ่งมั่นจะเป็นตัวแสดงหลักของคณะซึ่งไม่ง่ายเลยกับคนที่ไม่เคยมีเชื้อสายหรือว่าได้รับการฝึกฝนอย่างดีจะก้าวขึ้นไปได้ทางเดียวก็คือเขาจะต้องแสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์แต่ก็ไม่ง่ายอีกเช่นกันเพราะว่างิ้วแต้จิ๋วคณะนี้ยังอนุรักษ์การแสดงแบบดั้งเดิมที่ต้องพูดภาษาจีนก่อนหน้านี้เขาจึงต้องท่องจำแบบคาราโอเกะถึงแม้ตอนนี้จะเรียนภาษาจีนจนพูดได้บ้างแล้วแต่ก็ยังไม่คล่องส่งผลถึงการสื่ออารมณ์ในการแสดงหากว่าเจ้าดีให้ได้เขาจึงต้องทบทวนฝึกฝนให้มากกว่าคนอื่น
แต่งิ้วอ่ะก็แทบจะไม่มีคนดูแล้วนะผมแย้งผมรู้ครับแต่หากยังมีศาลเจ้างิ้วก็ยังมีการแสดงและต่อไปอ่ะถึงจะไม่มีคนดูแล้วก็ยังมีเจ้าดูผมปล่อยเขาเล่าเพียงพยักหน้ารับฟังสัมผัสได้ทั้งความสุขในน้ำเสียงเมื่อพูดถึงเรื่องนิ้วเห็นถึงความศรัทธามุ่งมั่นแม้รั้วเป้าหมายปลายทางมุ่งสู่ความถดถอยเหมือนมีพลังบางอย่างที่แผ่ขยายออกมาสู่ตัวผมด้วยเอาละเท่าที่ได้ฟังนายเล่าน่าประทับใจมากนะคราวนี้พี่จะบอกเหตุผลจริงๆที่พี่พานายขึ้นมาที่เนี่ยคือจะบอกว่าบนเนี้ยมีพื้นที่กว้างขวางสวิตช์ไฟอยู่ใกล้กับประตูนายขึ้นมาฝึกซ้อมอะไรของนายที่นี่ได้เลยแต่ว่าตอนลงไปอ่ะก็ปิดไฟปิดประตูให้ด้วยขอบคุณมากเลยครับเฮียว่าแต่เฮียจะไม่ให้เราใช้พื้นที่ตั้งโรงงิ้วแล้วจริงๆหรอครับผมมองก็ไปในแววตาคู่นั้นมีประกายเศร้าแต่ก็แฝงไว้ด้วยความหวังพี่กำลังคิดอยู่เป็นความจริงที่ด้วยอารมณ์ชั่ววูบผมอยากตอบโต้ผู้จัดการศาลเจ้าด้วยการปฏิเสธให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์อะไรกันอีกแต่เมื่อต้องตัดสินใจเข้าจริงๆแล้วข้อเท็จจริงเดิมๆก็กลับมาอีกครั้งกลัวว่าถ้าตัดสินใจไปแล้วจะมารู้สึกผิดภายหลังผมพาครอบครัวไปทานข้าวเย็นนอกบ้านกลับถึงบ้านก็เกือบ2 ทุ่มผมเปิดกล้องวงจรปิดปรับเพิ่มเสียงโต๊ะจีนราว30 ชุดเรียงรายเต็มถนนผู้คนนั่งเต็มเกือบทุกโต๊ะผู้จัดการศาลเจ้ากำลังเปิดประมูลของมงคลคนไทยเชื้อสายจีนที่ส่วนใหญ่มีฐานะดีเป็นเจ้าของกิจการร่วมกันแข่งประมูลในราคาสูงหลักหมื่นผู้ร่วมโต๊ะก็คอยเชียร์ส่วนกลุ่มที่อยู่รอบนอกซึ่งไม่ได้ร่วมประมูลก็จดจ่ออยู่กับอาหารบนโต๊ะแล้วก็พูดคุยกันขณะที่ด้านตรงข้ามเวทีประมูลห่างเพียงไม่ถึง20 เมตรนิวก็ยังคงทำการแสดงไปตามหน้าที่วันนี้เด็กหนุ่มสวมชุดสีแดงคล้ายขุนนางกำลังบีบเสียงแหลมออกท่าทางจริงจังผมไม่รู้จักเรื่องราวที่ทำการแสดงกันอยู่แต่คาดว่าเขาคงได้บทบาทสำคัญพอสมควรเท่าที่เห็นมีแต่คนสูงอายุแล้วก็เด็กๆซึ่งมากับผู้ใหญ่เท่านั้นที่จดจ่ออยู่กับเรื่องราวบนเวทีกระนั้นผมเชื่อว่าในประกายตาของเด็กหนุ่มคงเต้นระริกด้วยความสุขผมหยิบต้นฉบับของนักเขียนหนุ่มขึ้นวางบนโต๊ะด้วยแรงกระตุ้นบางอย่างแต่แล้วก็กลับมาครุ่นคิดถึงการตัดสินใจของตนเองอีกครั้งแม้ว่าศิลปะการแสดงงิ้วจะถูกเพิกเฉยทอดทิ้งโดยคนส่วนใหญ่แต่เพียงไม่กี่คนที่สนใจมันก็มีความหมายสำหรับผู้แสดงแล้วและเรื่องราวเหล่านั้นอาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเล็กๆในตัวเด็กสักคนหรือว่าอาจจะช่วยปลอบประโลมความหอยหาของคนรุ่นเก่าก็ถือว่าได้ทำหน้าที่โดยสมบูรณ์แล้วเช่นกันแม้ว่าชุมชนละแวกศาลเจ้าจะมีคนไทยเชื้อสายจีนเป็นส่วนน้อยแต่พวกเขาก็มีตัวตนมีรากเหง้าที่ไม่ควรถูกเมินเฉยพวกเขามีสิทธิ์ที่จะดำรงไว้ซึ่งความศรัทธาและวิถีวัฒนธรรมของตนจุดกึ่งกลางของการอยู่ร่วมกันจึงเป็นความเข้าอกเข้าใจแต่ขณะเดียวกันสิทธิ์ของปัจเจกก็ไม่ควรถูกละเมิดผมตัดสินใจแล้วพรุ่งนี้จะยื่นคำขาดกับผู้จัดการศาลเจ้ายินยอมไม่ใช่สถานที่ตลอดไปตราบที่ต้องการภายใต้ข้อแม้ว่าเสร็จงานแล้วต้องจัดการเคลียร์สิ่งของจากโรงจอดรถให้หมดไม่เช่นนั้นผมจะขอยกเลิกข้อตกลงโยนภาระการตัดสินใจให้เขาบ้างผมถอนหายใจโล่งอกหันกลับมาจดจ่อกับต้นฉบับของนักเขียนหนุ่มใช่มันคือสิ่งที่ผมรักคิดว่าการงานนี้คงต้องอยู่กับผมไปอีกนานแม้ว่ามันจะเป็นหนทางเดินสู่ความถดถอยก็ตาม

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าเส้นแบ่งโดยวัดยวงแก้วได้จบลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วนะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
1: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
3: Bangkok Vote Bangkok Vote เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Vote Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลร่วมกับหอการค้าไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการค้าของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางรัฐบาลเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจขณะที่ภาคเอกชนยื่น10ข้อเสนอฟื้นวิกฤตประเทศ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหารือร่วมกับนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพร้อมคณะร่วมหารือเพื่อรับฟังข้อเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจทั้งนี้หอการค้าได้นำเสนอแผนเร่งด่วนในการฟื้นเศรษฐกิจไทยในระยะสั้น 1-2 ปีรวมถึงเร่งรัดในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยข้อเสนอเร่งด่วนที่ยื่นให้รัฐบาลมีทั้งหมด10ข้อเช่นกระตุ้นกำลังซื้อและการบริโภคภายในประเทศการลดต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพการช่วยเหลือธุรกิจ SME โดยเฉพาะการเสริมสภาพคล่องและการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนเป็นต้นทั้งนี้นายพจน์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกลอ.แล้วเบื้องต้นจะจัดตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ8ด้านส่วนกรณีการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ระหว่างการไต่สวนตรามาตรา301ขณะนี้อยู่ระหว่างการชี้แจงข้อกล่าวหาพร้อมชี้แจงว่าประเทศไทยไม่มีการใช้แรงงานบังคับตามข้อกล่าวหาของสหรัฐอเมริกาเพียงแต่ประเทศไทยยังขาดกฎหมายที่ห้ามนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับเท่านั้นชาววิสาประทุมมารายงาน
1: เกิดเหตุฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดพังงาส่งผลให้น้ำท่วมหลายจุดขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชน
5: จังหวัดพังงาเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมที่ปกคลุมภาคใต้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลากหลายพื้นที่ของอำเภอเมืองพังงาโดยเฉพาะบริเวณซอยจุมพลบริรัตน์ตรงข้ามองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุดและถนนบริรัตน์บำรุงบริเวณขุมเมืองโดยมีนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งระบายน้ำให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ดยเร็วที่สุดซึ่งสาเหตุหลักมาจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องและลมกระโชกแรงทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากรับน้ำไม่ทันทั้งนี้ทางจังหวัดพังงาออกประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองริมตลิ่งรวมถึงบริเวณเชิงเขาและใกล้แนวต้นไม้ขนาดใหญ่ให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านสายด่วน1784ได้ตลอด24ชั่วโมงสาเลหาอุสมาสวทพงารายงาน
1: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมให้ครอบคลุมทุกมิติรวมถึงการจัดระบบการสื่อสารรับมืออุทกภัยดินโคลนถล่มในช่วงฤดูฝน
6: นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนพร้อมบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันให้เตรียมสถานที่ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดที่มีความพร้อมเหมาะสมเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบช่วยให้สามารถติดตามวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้แบบเรียลไทม์รองรับการตัดสินใจและสั่งการได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดการฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในวันที่11มิถุนายน2569เพื่อทดสอบความพร้อมของระบบบัญชาการเหตุการณ์และซักซ้อมความเข้าใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันในสถานการณ์ฉุกเฉินและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพิมล

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะสารสารพันกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยเชนันแก้วกล่ำค่ะวันนี้อยู่กับท่านผู้ฟังค่ะฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะให้พี่น้องประชาชนดูแลรักษาสุขภาพด้วยเนาะเวลาออกไปไหนเตรียมให้

พร้อมเราย้ำกันแบบนี้ในทุกๆสัปดาห์เรื่องของการเตรียมความพร้อมการป้องกันตัวเองจากฝนนะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยผู้จัดเองก็เพิ่งจะหายดีจากฝนเพราะว่าป้องกันดีแล้วนะแต่บางทีก็โอ้ด้วยอะไรหลายๆอย่างระอองฝนนี่ท่านผู้ฟังต้องบอกว่าอันตรายมากๆสิ่งที่เราทำได้คือเมื่อกลับถึงบ้านแล้วอาบน้ำสระผมชำระล้างร่างกายให้สะอาดนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่อบอุ่นดื่มน้ำอุ่นบ่อยๆจิบบ่อยๆแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยให้ดีๆมากๆเลยนะฝากเอาไว้ด้วยค่ะมาถึงในช่วงแรกกับสาระสารพันในคืนนี้มาย้ำเตือนกันหน่อยเพราะว่าทางอย.นะคะเขาออกมาเตือนเรื่องของการใช้บาชิผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่ผิดกฎหมายค่ะออกมาเสี่ยงออกมาย้ำเตือนนะว่าเสี่ยงอันตรายถึงแก่ชีวิตโดยในเรื่องนี้ค่ะได้รับการเปิดเผยจากทางด้านของเภสัชกรหญิงสุภัตราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาท่านได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักยี่ห้อบาชิหรือว่า Quick Slimming Capsule เป็นผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ตรวจพบการลักลอบผสมสารไซบูทามีนมาแล้วหลายครั้งค่ะและประกาศแจ้งเตือนภัยตั้งแต่เมื่อปี2557โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โฆษณาสรรพคุณลดน้ำหนักจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มักพบการลักลอบการปนเปื้อนสารไซบูทามีนวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตค่ะและประสาทประเภทหนึ่งจัดเป็นผลิตภัณฑ์อันตรายร้ายแรงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดมีกลไกกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางทำให้ไม่อยากอาหารมีผลข้างเคียงต่อร่างกายอย่างเช่นนอนไม่หลับเวียนศีรษะตาพร่ามัวความดันโลหิตสูงและหัวใจเต้นเร็วผิดปกติโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองหากรับประทานเข้าไปหรือได้รับในปริมาณที่มากค่ะจะส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้ซึ่งอย.เองได้ดำเนินการเฝ้าระวังเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์รวมไปถึงได้ร่วมกันกับทางตำรวจค่ะจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจับกลุ่มผู้ลักลอบผลิตหรือว่าจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ลักลอบใส่สารบูทามีนมาอย่างต่อเนื่องจากผลดำเนินการ3ปีย้อนหลังค่ะสามารถจับกลุ่มเครือข่ายผู้กระทำความผิด13รายซึ่งยึดของกลางได้แล้วกว่า 1,103,000 ชิ้นและแถลงข่าวเตือนผู้บริโภคต่ำกว่า5ครั้งค่ะโดยการจับกลุ่มผู้จำหน่ายครั้งล่าสุดปรากฏขึ้นเมื่อวันที่9ธันวาคม2568สำหรับกรณีเป็นข่าวในขณะนี้ก็คือกรณีการเสียชีวิตของผู้บริโภคภายหลังที่รับประทานผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักบาชิที่สั่งจากร้านค้าออนไลน์ซึ่งทางอย.เองค่ะตอนนี้ได้ประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจนครบาลดินแดงและทางด้านของบก.ปคบ.ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะและเร่งขยายผลไปยังแหล่งผลิตแหล่งจำหน่ายและติดตามการจับกลุ่มการกระทำความผิดกฎหมายจนถึงที่สุดทั้งนี้ขอเตือนไปยังผู้บริโภคค่ะก่อนที่จะเลือกซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ใดก็ขอให้ตรวจสอบข้อมูลอนุญาตและข้อมูลการแจ้งเตือนภัยจากอย.ทุกครั้งหากผู้บริโภคพบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สงสัยว่าไม่ปลอดภัยหรือได้รับอันตรายจากผู้บริโภคก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนอย.เบอร์โทรศัพท์ค่ะ1556 1556สายนี้คือสายด่วนของทางอย.ก็สามารถที่จะแจ้งได้นะถ้าเกิดว่าพบอะไรที่ผิดทางด้านของอาหารและยาอย่างที่ได้นำเรียนไปว่าจะมีผลต่อระบบหลอดเลือดหัวใจอันนี้อันตรายมากๆทำให้ร่างกายนอนไม่หลับเวียนศีรษะตาพร่ามัวความดันโลหิตสูงและหัวใจเต้นเร็วผิดปกติอันนี้คือส่งผลมากๆนะคะต่อร่างกายของเรากับผลิตภัณฑ์บางชนิดที่อาจจะผสมสารที่มีความผิดทางด้านของอย.อาหารและยาเนี่ยนะคะเราต้องดูแล้วก็ตรวจสอบกันให้มากเลยทีเดียว
มาถึงอีกเรื่องนึงนะคะก่อนที่เราจะปิดเบรกในช่วงแรกกับสาระสารพันในวันนี้ซึ่งทางกรมควบคุมโรคค่ะเขาได้มีการวาง4มาตรการในเชิงรุกที่จะสู้ภัยกับไข้เลือดออกที่จะมุ่งเป้าลดอัตราการเสียชีวิตให้เป็นศูนย์ภายในปี2573โดยในเรื่องนี้ทางด้านของนายแพทย์นิติเหทานุรักษ์ค่ะรองอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านได้พูดถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยค่ะตอนนี้ที่มีแนวโน้มอย่างต่อเนื่องโดยอัตราผู้เสียชีวิตในรอบ3ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะในปี2566คือพบผู้ป่วยอยู่ที่ 158,000 รายเสียชีวิต190รายในปี2567ค่ะพบผู้ป่วย 105,000 รายเสียชีวิตอยู่ที่126รายและในปี2568มีผู้ป่วย 58,000 รายค่ะเสียชีวิต60รายด้วยกันสำหรับในปีนี้ค่ะทางกรมควบคุมโรคก็มีการตั้งเป้าถึงผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกค่ะจะต้องไม่เกิน 50,000 รายเพื่อเป็นการลดอัตราการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุดซึ่งกรมควบคุมโรคเองค่ะตอนนี้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรการสำคัญ4ด้านด้วยกันคือเฝ้าระวังโรคและยุงพาหะค่ะการตอบโต้และควบคุมยุงที่เป็นพาหะสำหรับโรคนี้ก็คือจะมีการวินิจฉัยรักษาและการสื่อสารทางด้านของความเสี่ยงการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายประกอบด้วยกระทรวงศึกษาธิการค่ะภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดไข้เลือดออกสำหรับทางด้านกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะก็มีการ

วินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วเพื่อลดอัตราการป่วยและอัตราการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุดค่ะสำหรับในปีนี้ได้ให้ทางสำนักงานควบคุมโรคที่12เขตทั่วประเทศนะคะก็แล้วก็รวมถึงภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกโดยจะทำการเฝ้าระวังที่อำเภอใดที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเกิน 70% เมื่อเทียบกับสัปดาห์เดียวกันของปี2568จะให้ความสำคัญในการควบคุมโรคนั้นเป็นพิเศษพร้อมชวนประชาชนค่ะร่วมกันป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการป้องกันยุงกัดและกำจัดแหล่งพหะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านและก็ชุมชนส่วนวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกกรมควบคุมโรคให้ความสำคัญเนื่องจากสามารถลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยขณะนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติกำลังศึกษาข้อมูลซึ่งจะมีการบรรจุเข้าสิทธิประโยชน์และความจำเป็นซึ่งคาดว่าจะทราบผลในปีนี้นะคะล่าสุดค่ะนี่คือเรื่องราวในช่วงแรกกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาดูเรื่องราวของการเตือนพี่น้องประชาชนนะคะสำหรับก่อนที่จะนำข้อมูลเข้าระบบ AI เพื่อความปลอดภัยและการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลเป็นการเตือนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกันเดี๋ยวช่วงหน้ามารับฟังเรื่องนี้กันช่วงนี้เราไปรับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

เป็นเพลงที่นำมาฝากกันเช่นเคยค่ะเข้าสู่ช่วงที่2กับสาระสารพันในวันนี้ได้นำเรียนท่านผู้ฟังกันไปค่ะว่าในช่วงที่2เราจะมีข้อมูลการเตือนพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการตรวจสอบก่อนที่จะนำข้อมูลส่วนบุคคลเข้าระบบ AI การเพื่อป้องกันความรั่วไหลและสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลโดยเป็นการเตือนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะปัจจุบันข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันเกือบทุกด้านค่ะขณะที่การใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันจึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้AI ควบคู่กับการคุ้มครองผู้ข้อมูลส่วนบุคคลนะคะสำหรับประเทศไทยค่ะตอนนี้ถือว่ายังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กำกับดูแลทางด้านของ AI โดยตรงทำให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนค่ะต้องอาศัยแนวทางปฏิบัติภายในองค์กรในการที่จะบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องจึงขอให้พี่น้องประชาชนและองค์กรประเมินความเสี่ยงก่อนนำข้อมูลเข้าระบบ AI เพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการที่จะตั้งค่าการใช้งานค่ะเพื่อป้องกันข้อมูลนั้นรั่วไหลไปยังต่างประเทศซึ่งนะคะก็ยังแนะนำนะคะว่าไม่ควรนำข้อมูลส่วนตัวอย่างเช่นเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือว่ารหัสต่างๆป้อนเข้าสู่ระบบ AI ค่ะและเตือนให้ตรวจสอบข้อมูลนะฮะให้รอบคอบก่อนเนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ AI ในการสร้างภาพและปลอมเพื่อหลอกลวงประชาชนมากขึ้นด้วยเช่นกันอันนี้ก็ย้ำเตือนนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่นำมาแนะนำแล้วก็บอกกล่าวเตือนภัยให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยในช่วงนี้ค่ะเราไปพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันกันในวันนี้ค่ะ

าถึงช่วงสุดท้ายกับรายการสาระสารพันในวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากกับท่านผู้ฟังจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญร่วมประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ชนิดกลิ่นจระเข้และโคมจีนเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกชิงถ้วยรางวัลประธานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาทการแข่งขันแบ่งออกเป็น2ประเภท1ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าเป็นทีมละไม่เกิน5คนชนิดกลิ่นจระเข้ประเภทที่2ค่ะเป็นประชาชนทั่วไปคณะบุคคลสถาบันการศึกษาหน่วยงานชนิดโคมจีนการแข่งขันค่ะจัดขึ้นในวันพุธที่17มิถุนายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์สามารถส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่16มิถุนายน2569ณสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมอาคารหลวงพ่อวัดปักน้ำหลังที่1ชั้น3หรือจะส่งใบสมัครค่ะได้ทางอีเมล rai.onab@gmail.com ค่ะก็สามารถที่จะส่งรายละเอียดใบสมัครได้นะคะสำหรับประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือว่าเทียบเท่าจะทำการประกวดค่ะกันในวันพุธที่17มิถุนายน2569ลงทะเบียนเวลา 7:30 นาทีถึง 8:30 นาทีเริ่มจัดทำผลงานในช่วงเวลา 9:00 นและส่งผลงานก่อนเวลา 12:00 นค่ะสำหรับประเภทประชาชนทั่วไปและคณะบุคคลสถาบันการศึกษาหรือว่าหน่วยงานจะทำการประกวดค่ะกันในวันพุธที่17มิถุนายน2569เช่นกันโดยจัดส่งผลงานโคมจีนที่เสร็จสมบูรณ์แล้วณจุดรับลงทะเบียนเวลา 7:30 นาทีถึง 10:00 นค่ะเวลาของรายการสาระสารพันวันนี้หมดลงแล้วค่ะเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้าสำหรับดิฉันเชนันแก้วกล่ำส่วนในวันศุกร์ค่ะพบกันเช่นเคยกับคุณจิตินันตั้งประเสริฐและอาจารย์สารวุฒิทองศรีคำวันนี้ต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

คือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำต่อที่ประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศไทยพร้อมสานต่อความร่วมมือด้านการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำต่อที่ประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศไทยพร้อมสานต่อความร่วมมือด้านการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติน
5: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังการหารือทวิภาคีกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ OIM ณนครเจนีวาสหพันธรัฐสวิสในห้วงการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILC สมัยที่114ว่าไทยและ IOM เห็นพ้องในการสานต่อความร่วมมือด้านการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติการคุ้มครองสิทธิแรงงานและการส่งเสริมการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยทั้งนี้ไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการจ้างงานผ่านช่องทางที่ถูกกฎหมายเพื่อให้การเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานปัจจุบันมีแรงงานข้ามชาติกว่า 1.5 ล้านคนอยู่ในระบบประกันสังคมของไทยนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะการรับรองทักษะแรงงานการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติกลุ่มเปราะบางตลอดจนการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์พร้อมเชิญ IOM เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานและการคุ้มครองแรงงานในภูมิภาคอาเซียนชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กรมการปกครองเปิดปฏิบัติการกวาดล้างโรงแรมเถื่อนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อทวงคืนความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการสุจริตตัดวงจรผลประโยชน์ผิดกฎหมาย
6: นายวิทูลสิรินุกุลรองอธิบดีกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการพิชิตอันธพาลนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองส่วนกลางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกวาดล้างผู้ลักลอบประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตภายหลังการสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องพบว่ามีผู้ประกอบการบางรายลักลอบเปิดให้บริการที่พักในลักษณะโรงแรมรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยหลีกเลี่ยงการขออนุญาตตามกฎหมายและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด ทางนี้เจ้าหน้าที่พบสถานประกอบการจำนวน3แห่งในพื้นที่ตำบลกะรนและตำบลราวัยอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตมีการเปิดรับจองห้องพักและให้บริการในลักษณะเดียวกับโรงแรมอย่างเปิดเผยแต่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรมพุทธศักราช2547จากนั้นได้รวบรวมพยานหลักฐานเข้าตรวจสอบสถานประกอบการทั้ง3แห่งพร้อมกันผลการตรวจสอบพบว่ามีการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงจับกลุ่มผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละแห่งพร้อมตรวจยึดเอกสารการจองห้องพักข้อมูลการให้บริการและหลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดจังหวัดตากส่วนที่กำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกวาดล้างแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยที่ตลาดพายทะเลนพร้อมคุมเข้มตรวจตราอย่างต่อเนื่อง
7: นายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดสั่งการให้นายรัตนกุลสังคศิลาปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดสำนักงานจัดหางานจังหวัดตากสาขาแม่สอดออกตรวจพื้นที่ตลาดพาเจริญในเขตเทศบาลนครแม่สอดเพื่อตรวจสอบสถานประกอบการร้านค้าว่ามีชาวต่างชาติประกอบกิจการต้องห้ามตามกฎหมายหรือฝ่าฝืนประกอบกิจการหรือไม่จากการตรวจสอบประสบปัญหากับพื้นที่ตลาดมีขนาดใหญ่ทำให้ผู้กระทำความผิดหลบหนีการจับกุมโดยสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้10รายนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายด้านนายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดกล่าวว่ากรณีที่ชาวเมียนมาทำการค้าขายแย่งอาชีพคนไทยนั้นทางฝ่ายปกครองจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบทุกสัปดาห์เพื่อให้การประกอบกิจการของแรงงานต่างด้าวเป็นไปตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่10มิถุนายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เองเมื่อปี2508นะคะนั่นก็คือเพลง Old Fashion Melodyส่วนคำร้องภาษาไทยโดยท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคค่ะให้ชื่อว่าเพลงเตือนใจเพลงนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่38ช่วงเวลานั้นนักดนตรีทั้งไทยและต่างประเทศต่างก็ชื่นชอบที่จะบรรเลงเพลงนี้นะคะเพราะว่าสามารถที่จะบรรเลงได้ไพเราะในรูปแบบต่างๆกันคืนนี้เราจะฟังเพลง Old Fashioned Melody จากการขับร้องของคุณไลก้าและเจฟฟรีย์สมิธค่ะ

จบไปนั้นคือเพลง Old Fashion Melody โดยคุณไลก้าและคุณเจฟเฟอรี่สมิธเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่38คำร้องภาษาอังกฤษนั้นเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระองค์เองนะคะสองเพลงต่อไปนี้เป็นคำร้องของคุณวิจิตรมาตราทำนองโดยครูเอื้อค่ะรำวงมาลัยลอยกับร้องหมู่และบัวไกลตาโดยคุณชาวลีช่วงวิทย์นะคะจากละครเรื่องไซสี่

สองเพลงที่จบไปนั้นคำร้องของคุณวิจิตรมาตราทำนองโดยครูเอื้อค่ะสำหรับคุณวิจิตรมาตรานั้นนะคะท่านได้เข้ามาแต่งเพลงให้กับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง4บางขุนพรหมสำหรับละครเรื่องต่างๆหลายเรื่องทีเดียวค่ะชุดต่อไปเราจะฟังกบใต้กอบัวนี่แหละสวรรค์สองเพลงนี้คุณศรีสุดารัชตะวันบันทึกเสียงและร็อกเร่งรักโดยชาวคณะสุนทราภรณ์

สามเพลงที่จบเป็นนั้นก็เป็นผลงานของคุณวิจิตรมาตราด้านคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะคุณวิจิตรมาตราหรือสง่ากาญจนกพันธ์ท่านเป็นปรมาจารย์ทางละครเขียนบทภาพยนตร์แล้วก็เป็นนักแต่งเพลงฝีมือเยี่ยมด้วยนะคะหัวหน้าจำนงรังสิกุลแห่งทีวีช่อง4บางขุนพรหมติดตามผลงานของคุณวิจิตรมาตรามาเป็นประจำทั้งยังได้นำเพลงเก่าๆของท่านมาให้นักแสดงช่อง4บางขุนพรหมขับร้องอีกด้วยค่ะดังนั้นคุณจำนงรังสิกุลจึงได้มอบให้สัมพันธ์พันมณีไปปรึกษากับคุณวิจิตรมาตราเรื่องที่จะนำละครเก่าๆมาปรับปรุงแล้วก็แสดงทางทีวีช่อง4บางขุนพรหมโดยในขั้นแรกได้แต่งนิ้วไทยจากนวนิยายจีนเรื่องเจ้าจอมเจียวกุลแล้วก็นำมาใส่เพลงไทยทำนองจีนโดยให้ครูเอื้อสุนทรสนานแต่งเพลงให้คุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติขับร้องนะคะมีหลายเพลงเลยค่ะและจะเห็นได้ว่าคุณวิจิตรมาตรามีหัวคิดริเริ่มที่ทันสมัยสามารถที่จะเอาเพลงไทยมาผสมผสานกับเพลงไทยสากลรุ่นใหม่ได้อย่างกลมกลืนแล้วก็อนุรักษ์เพลงไทยเดิมให้คงอยู่ซึ่งผู้ชมก็จะชอบกันมากเราจะฟังเพลงที่คุณวิจิตรมาตราแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองอีก3เพลงในช่วงนี้นะคะรำพึงรักจากละครเรื่องมาโคโปโลสุนทรภรณ์จะขับร้องค่ะรักแน่หรือคุณอารีนักดนตรีขับร้องจากละครเรื่องมาโคโปโลเช่นเดียวกันและเพลงที่3หลงเงาจากละครเรื่องฮวนดิฮวยกับซีเต็งซันคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติขับร้องทั้งหมดนี้คำร้องเป็นของคุณวิจิตรมาตราทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

สามเพลงนั้นก็เป็นเพลงจากละครที่คุณวิจิตรมาตราทำให้ที่ทีวีช่องสี่บางขุนพรหมแล้วก็แต่งเพลงด้วยนะคะโดยวงดนตรีสุนทรภรณ์บรรเลงแล้วก็แต่งทำนองให้ด้วยคุณวิจิตรมาตราได้เข้ามามีส่วนช่วยงานที่ช่องสี่บางขุนพรหมนี้ตั้งแต่ปี2498เป็นเวลาถึง15ปีค่ะในช่วงระยะนั้นก็จัดทำรายการละครงิ้วหุ่นกระบอกแล้วก็รายการต่างๆให้กับช่องสี่บางขุนพรหมมากมายและเป็นที่นิยมชมชอบเป็นอย่างมากท่านถึงแก่กรรมเมื่อวันที่2กรกฎาคม2523ค่ะฟังเพลงชุดต่อไปซึ่งเป็นผลงานของคุณวิจิตรมาตราและครูเอื้อนะคะบัวแนบน้ำจากละครเรื่องไซสีมิ่งไม้เหมยจากละครเรื่องเจ้าจอมเจียวกุลและแม่น้ำสวรรค์ทั้ง3เพลงนี้คุณวิจิตรมาตราแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและขับร้องโดยคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติ

นั่นคือผลงานของคุณวิจิตรมาตราและครูเอื้อค่ะขณะเดียวกันศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนครนอกเหนือจากที่ร่วมงานกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริแล้วนะคะท่านก็ยังมีผลงานร่วมครูเอื้อด้วยอย่างเช่นเพลงรักยามเย็นคุณวรนุชขับร้องกับสุนทราภรณ์สิ้นรักสิ้นหวังโดยคุณวรนุชอารีและความรักคือทุกข์คุณวรนุชขับร้องเพลงนี้ท่านให้ข้อมูลว่าประกอบภาพยนตร์เรื่องชั่วฟ้าดินสลายฉายที่ศาลาเฉลิมบุรีและได้ค่าแต่ง25บาทสำหรับเพลงความรักคือทุกข์3เพลงนี้ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนครแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองแต่คืนนี้เราจะฟังได้เพียงเพลงเดียวนะคะคือความรักคือทุกข์จบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและภาคีเครือข่ายจัดฝึกซ้อมการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยจัดการฝึกซ้อมการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขยกระดับความพร้อมรับมือภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ในทุกรูปแบบนายนรินทร์ กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีบุคลากรจาก54หน่วยงานรวมกว่า270คนเข้าร่วมฝึกซ้อมเพื่อยกระดับความพร้อมรับมือภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ทุกรูปแบบเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเผชิญความเสี่ยงจากภัยคุกคามหลายรูปแบบทั้งภัยธรรมชาติโรคติดต่ออุบัติใหม่ความขัดแย้งตามแนวชายแดนภัยจากอาวุธชีวภาพและสารเคมีรวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งล้วนส่งผลต่อความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนจึงต้องพัฒนาศักยภาพระบบการแพทย์และสาธารณสุขให้พร้อมรับมือในทุกสถานการณ์ด้วยการฝึกซ้อมครั้งนี้มุ่งเน้นการป้องกันเตรียมพร้อมตอบโต้เหตุฉุกเฉินและการฟื้นฟูด้วยหลัก 2P2R คือการป้องกันเตรียมพร้อมตอบโต้และฟื้นฟูเพื่อทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้าเก็บค่าธรรมเนียมต่างชาติเข้าไทยส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพิ่มความปลอดภัยนักท่องเที่ยวคาดเริ่มมีผลบังคับใช้ไตรมาสสุดท้ายปีนี
4: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเดินทางเข้าประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติว่าขณะนี้ยังคงเดินหน้าดำเนินการตามแผนโดยอยู่ในขั้นตอนการศึกษารายละเอียดและพิจารณาวิธีการจัดเก็บที่เหมาะสมรวมถึงการหารือร่วมกับสายการบินและสมาคมต่างๆในการจัดเก็บพ่วงไปกับตั๋วเครื่องบินทางนี้หากย้อนกลับไปในช่วงปี2562เคยมีการศึกษาและคิดอัตราค่าธรรมเนียมนี้อยู่ที่300บาทซึ่งในปัจจุบันกำลังพิจารณาราคาที่เหมาะสมอีกครั้งโดยคาดว่าตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณเดิมเพื่อไม่ให้กระทบต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ดยเงินที่จัดเก็บได้จะนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยไปใช้ซื้อประกันภัยประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคนตลอดจนดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในเมืองท่องเที่ยวซึ่งคาดว่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนและเริ่มจัดเก็บได้ภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเลื่อนการพิจารณาสรุปค่าไฟฟ้าอัตราก้าวหน้าเป็นสัปดาห์หน้าโดยขอเวลาทบทวนความเห็นประชาชนสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.แจ้งว่าในการประชุมกกพ.วันนี้ที่ประชุมได้รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนกว่า600รายเกี่ยวกับการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าหรือ progressive rateตามมติกปช.เมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาโดยที่ประชุมเห็นว่าข้อเสนอแนะจากประชาชนมีประเด็นที่หลากหลายและสำคัญจึงขอพิจารณาข้อมูลทั้งหมดอย่างรอบคอบเพื่อเกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าทุกกลุ่มและถูกต้องตามกรอบกฎหมายทั้งนี้กกพ.จะนำผลการรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดเข้าพิจารณาอีกครั้งในการประชุมวันพุธหน้าก่อนสรุปแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นั่นคือเพลงชาติเกียรติวินัยกล้าหาญขับร้องโดยเฉลิมขวัญโหมดประดิษฐ์และสุวรรณพลอยประดิษฐ์ผลงานของวงดุริยางค์ทหารอากาศค่ะส่วนผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการนั้นจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ชื่อเพลงถิ่นไทยคุณอัมพรชัดกุลขับร้องนำ

นั่นคือเพลงผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ชื่อเพลงถิ่นไทยโดยคุณอำพรชัดกุลฟัง3เพลงต่อไปนี้นะคะเริ่มด้วยเมืองแมนแดนสวรรค์โดยคุณสมยศทัศนพันธ์เพลงที่2โตเกียวแห่งความหลังโดยคุณสมจิตตัดจินดาและเพลงที่3ชายไร้โบสถ์โดยคุณสมยศทัศนพันธ์ค่ะเพลงนี้จิ๋วพิจิตรแต่งเป็นเพลงแรกเลยค่ะและทั้งหมดนี้บรรเลงด้วยวงเนียนวิชิตนันท์

เราได้ฟังเพลงผลงานของวงดนตรีเนียนวิชิตนันกันไปบ้างแล้วนะคะครูเนียนวิชิตนันเกิดปี2466ค่ะเคยใฝ่ฝันที่จะมีอาชีพทางช่างกลแต่ว่าโชคชะตาส่งให้มาเป็นนักดนตรีและนักประพันธ์เพลงฝีมือเยี่ยมเริ่มเล่นดนตรีเป็นอาชีพเมื่ออายุ15แต่งเพลงแรกในชีวิตคือเพลงรักเก่าเมื่ออายุ16ค่ะนอกจากจะเป็นนักแต่งเพลงและนักดนตรีแล้วก็ยังตั้งวงดนตรีของตัวเองด้วยบันทึกเสียงเพลงที่ครูเนียนแต่งเองและรับจ้างบันทึกทั่วไปค่ะฟังอีก4เพลงในช่วงนี้นะคะล่องลำเจ้าพระยาโดยคุณชาญเย็นแขต่อด้วยน้ำตาลนองคุณสมจิตตักจินดาขับร้องค่ะเพลงที่3มโนภาพโดยคุณสมยศทัศนพันธ์และชั่วฟ้าดินสลายคุณสมยศทัศนพันธ์อีกครั้งหนึ่งทั้งหมดนี้บรรเลงโดยวงเนียนวิชิตนันท์

ผลงานของวงเดียนวิชิตนันท์ที่เราจะฟังกันต่อไปนี้นะคะเริ่มต้นด้วยแววตาพาฝันคุณชาญเย็นแขบันทึกเสียงค่ะต่อด้วยมนต์สวาทจางโดยคุณสมจิตตัดจินดาและมนต์สวาทบนหาดทรายคุณสมจิตขับร้องกับคุณเอ็มอ่อนวิเศษสุดทั้งหมดบรรเลงด้วยวงเนียนวิชิตนันท์

ครูเนียนวิชิตนันท์แต่งเพลงเอาไว้พันกว่าเพลงนะคะมีผลงานมากมายแล้วก็ผ่านชีวิตในถนนนักเพลงมาอย่างโชคโชนค่ะเครื่องดนตรีที่ถนัดก็คือไวโอลินเปียโนและเบสคู่ชีวิตคือสมจิตตัดจินดานั่นเองดังนั้นเพลงต่างๆที่บันทึกโดยวงเนียนวิชิตนันท์จึงมักจะมีคุณสมจิตตัดจินดาเป็นผู้ขับร้องเสียเป็นส่วนมากสามเพลงในช่วงนี้ก็จากเสียงของคุณสมจิตตัดจินดาค่ะน้ำยอกอกสิ้นสุดกันทีและแหวนแทนใจผลงานของเนียนวิชิตนันท์

เสียงของคุณสมจิตตัดจินดากับผลงานของครูเนียนวิชิตนันก็คงอยู่เป็นอนุสรณ์จนทุกวันนี้ค่ะเพราะทั้งสองท่านได้ถึงแก่กรรมไปแล้วนะคะสุดท้ายจะจากกันด้วยเสียงของคุณสมจิตตัดจินดาอีกเพลงหนึ่งค่ะลาด้วยเพลงแน่นอนผลงานของครูเนียนวิชิตนันเช่นเดียวกันบุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์

การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับความรู้และอบรมจิตใจให้พร้อมด้วยคุณธรรมพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่11เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม11ค่ำเดือน7ปีมะเมียดิฉันมัชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศประวิทย์ยังอมรปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการธรรมะรับอรุณเวลา6นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา6นาฬิกา7นาทีข่าวยามเช้าเวลา7นาฬิกาข่าวภาค7นาฬิกาเวลา8นาฬิกาเทียบเวลา8นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา9นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกา7นาทีคุยข่าว9โมงเวลา10นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกา7นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา11นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกา7นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางประสูติที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูติเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายทรัพย์การที่จะต้องครองเรือนทำอย่างไรถึงจะอยู่ในทำนองของธรรมถึงจะมีความสุขได้ทั้งทรัพย์ที่เกิดขึ้นนั้นและไม่ลุ่มหลงในทรัพย์เหล่านั้นเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายโดยพระพุทธเจ้ายกเคสตัวอย่างของอุคคหบดีและท่านหัตถกะอุบาสกและยังมีเรื่องที่เทศให้กับอนาถบิณฑิกเศรษฐีฟังเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่ยังต้องบริโภคกามแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีจำแนกแจกแจงไว้ถึง9อย่างด้วยกันและยังมีพระสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องของหนี้เรื่องของคนที่ทำการค้าแล้วต้องมี2ตา3ตาและยังมีธรรมะที่เรียกว่าสัมปทา8อย่างที่จะทำให้เราอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน4อย่างและทำให้เราเป็นสุขในเวลาต่อมาอีก4ประการมีอุปมาที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของนมที่เกิดจากแม่โคจนสิ่งที่ดีที่สุดละเอียดที่สุดนั่นคือหัวในใสขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยธรรมะที่น่าอัศจรรย์ของอุคคกหบดีสูตรที่2อังคุตรนิกายเล่มที่23ข้อที่22มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณบ้านหัตถีคามในแคว้นวัชชีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงทรงจำอุคคกหบดีชาวบ้านหัตถีคามเถิดว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วเสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปสู่พระวิหารตอนนั้นเวลาเช้าภิกษุรูปหนึ่งครองสบงถือบาตรและจีวรเข้าไปยังนิเวศของอุคคหบดีชาวบ้านหัตถีคามแล้วนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้ต่อมาอุคคกหบดีจึงเข้าไปหาภิกษุนั้นถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรภิกษุนั้นจึงได้กล่าวกับกหบดีว่าท่านกหบดีพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าท่านเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยปรากฏ8ประการท่านกหบดีธรรมะที่น่าอัศจรรย์8ประการนั้นเป็นอย่างไรบ้างอุคคกหบดีจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญกระผมไม่ทราบเลยว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์ว่าผมเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการเหล่าไหนแต่ขอท่านโปรดฟังธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการที่กระผมมีอยู่เถิดโปรดใส่ใจให้ดีกระผมจะกล่าวภิกษุนั้นรับคำแล้วกหบดีจึงได้กล่าวว่าข้อที่1เมื่อกระผมเที่ยวชม
อยู่ในสวนนาควันได้เห็นพระผู้มีพระภาคแต่ที่ไกลเป็นครั้งแรกพร้อมกับการเห็นนั่นเองกระผมก็มีจิตเลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคและสั่งจากการเมาสุรานี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏประการที่หนึ่งที่กระผมมีอยู่ข้อที่สองเมื่อข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสแล้วเข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอนุบุพพิกถาแก่กระผมคือทรงประกาศเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของสวรรค์เรื่องโทษอันเศร้าหมองต่ำทรามของกามและอานิสงส์ในการหลีกออกจากกามเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่ากระผมมีจิตอ่อนหมอบควรแก่การงานปราศจากนิวรณ์เบิกบานผ่องใสแล้วจึงทรงประกาศธรรมะอันพระผู้มีพระภาคทรงยกขึ้นแสดงเองคือสามุกาสิกะเทศนาคือเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และเรื่องทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ก็ธรรมจักขุอันปราศจากธุลีปราศจากมลทินได้เกิดแล้วแก่ข้าพเจ้าบนที่นั่งนั่นเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทินที่สามารถรับน้ำย้อมได้อย่างดีเป็นฉันใดข้าพเจ้านั้นก็ได้เห็นธรรมะบรรลุธรรมะรู้แจ้งธรรมะยังลงสู่ธรรมะข้ามพ้นความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลงถึงความกล้ากล้าปราศจากความที่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของศาสดาตนได้ถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วและได้สมาทานสิกขาบทที่มีพรหมจรรย์เป็นที่ห้าบนที่นั่งนั่นเองนี่แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏประการที่สองที่ข้าพเจ้ามีอยู่ข้อที่สามข้าพเจ้านั้นมีภรรยาเป็นสาวรุ่นสี่คนข้าพเจ้าได้เข้าไปหาภรรยาเหล่านั้นถึงที่อยู่แล้วกล่าวกับพวกเธอว่าน้องหญิงทั้งหลายฉันได้สมาทานสิกขาบทมีพรหมจรรย์เป็นที่ห้าแล้วถ้าเธอผู้ใดปรารถนาเธอจงใช้จ่ายโภคทรัพย์เหล่านี้และจงทำบุญหรือจะกลับไปยังตระกูลญาติของตนก็ได้หรือถ้ามีความประสงค์ชายอื่นฉันก็จะมอบเธอผู้นั้นให้กับเขาก็เมื่อข้าพเจ้ากล่าวอย่างนี้แล้วภรรยาหลวงได้กล่าวกับข้าพเจ้าว่าขอท่านโปรดมอบฉันให้แก่ชายผู้มีชื่อนี้เถิดข้าพเจ้าก็ได้เรียกชายผู้นั้นมาใช้มือซ้ายจับมือภรรยามือขวาจับน้ำเต้าหลั่งน้ำมอบให้ชายผู้นั้นไปเมื่อบริจาคภรรยาสาวรุ่นให้เป็นทานข้าพเจ้าไม่รู้สึกว่ามีจิตแปรไปนี่แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏประการที่สามที่กระผมมีอยู่ข้อที่สี่ตระกูลของกระผมมีโภคทรัพย์อยู่พร้อมโภคทรัพย์เหล่านั้นกระผมได้จำแนกแจกจ่ายกับผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมนี้แหละเป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สี่ที่กระผมมีอยู่ข้อที่ห้า
กระผมเข้าไปนั่งใกล้ภิกษุใดก็เข้าไปนั่งใกล้โดยเคารพเท่านั้นมิใช่เข้าไปนั่งใกล้โดยไม่เคารพหากท่านผู้มีอายุนั้นจะแสดงธรรมแก่กระผมกระผมก็จะฟังโดยเคารพเท่านั้นมิใช่ฟังโดยไม่เคารพหากท่านผู้นั้นไม่แสดงธรรมแก่ผมผมก็จะแสดงธรรมแก่ท่านนี่แหละเป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่ห้าที่กระผมมีอยู่ข้อที่หกไม่น่าอัศจรรย์เลยที่เมื่อกระผมนิมนต์พระสงฆ์มาแล้วพวกเทวดาเข้ามาหากระผมแล้วบอกว่าท่านกระบดีภิกษุรูปโน้นเป็นอุภะโตภาควิมุตติรูปโน้นเป็นปัญญาวิมุตติรูปโน้นเป็นกายสักขีรูปโน้นเป็นทิฏฐิปัตตังรูปโน้นเป็นสัทธาวิมุตติรูปโน้นเป็นธรรมานุสารีรูปโน้นเป็นสัทธานุสารีรูปโน้นเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมรูปโน้นเป็นผู้ทุศีลมีบาปธรรมท่านผู้เจริญเมื่อถวายคืออังคาดแก่พระสงฆ์กระผมไม่รู้

นั้นอย่างนี้ว่าเทวดาพวกท่านจะบอกอย่างนี้หรือไม่บอกอย่างนี้ก็ตามแท้จริงธรรมะก็เป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วข้าพเจ้าไม่รู้สึกฟูใจเพราะเหตุนั้นเลยว่าพวกเทวดาเข้ามาหาข้าพเจ้าหรือข้าพเจ้าได้สนทนากับพวกเทวดานี้แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏประการที่7ที่กระผมมีอยู่ในข้อที่8ถ้าหากข้าพเจ้าจะสิ้นชีวิตก่อนพระผู้มีพระภาคก็ไม่น่าอัศจรรย์เลยที่พระผู้มีพระภาคจะทรงพยากรณ์กระผมอย่างนี้ว่าสังโยชน์ที่เป็นเหตุให้อุคคาบดีชาวบ้านหัตถิคามกลับมาสู่โลกนี้อีกไม่มีนี้แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่8ที่กระผมมีอยู่ท่านผู้เจริญธรรมะที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยปรากฏ8ประการนี้แลที่กระผมมีอยู่แต่กระผมก็ไม่ทราบหรอกว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์กระผมว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์8ประการเหล่าไหนลำดับนั้นภิกษุนั้นรับบาตรในนิเวศของอุคคาบดีชาวบ้านหัตถิคามแล้วลุกจากอาสนะหลีกไปหลังจากทำภารกิจเสร็จแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลเรื่องที่สนทนาปราศัยกับอุคคาบดีทั้งหมดเพื่อให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าสาธุสาธุดีละภิกษุอุคคาบดีชาวบ้านหัตถิคามเมื่อจะพยากรณ์ที่ถูกต้องพึงพยากรณ์ไปตามนั้นภิกษุเราได้พยากรณ์ว่าอุคคาบดีชาวบ้านหัตถิคามเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการนี้แลแต่เธอจงทรงจำอุคคาบดีชาวบ้านหัตถิคามนี้เถิดว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการเหล่านี้ทุติยอุคคสูตรจบพระสูตรว่าด้วยธรรมะที่น่าอัศจรรย์ของหัตถกะอุบาสกสูตรที่2ทุติยหัตถกะสูตรข้อที่24มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอัคคาลวะเจดีย์ในเขตเมืองอารวีลำดับนั้นหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอารวีมีอุบาสกประมาณ500คนแวดล้อมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอารวีว่าหัตถกะบริษัทของท่านนี้มากนักท่านสงเคราะห์บริษัทจำนวนมากนี้อย่างไรหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอารวีจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์สงเคราะห์บริษัทจำนวนมากนี้ด้วยสังฆาวัตถุ4ประการที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้แล้วคือข้าพระองค์รู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยทานก็สงเคราะห์เขาด้วยทานรู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยคำพูดอันไพเราะก็สงเคราะห์ด้วยคำพูดอันไพเราะรู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยการทำประโยชน์ให้ก็สงเคราะห์เขาด้วยการทำประโยชน์ให้รู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด
ด้วยการวางตัวส

ด้วยการวางตัวสม่ำเสมอแก่เขาแค่แต่พระองค์ผู้เจริญโภคทรัพย์ในตระกูลของข้าพระองค์มีอยู่พร้อมคนทั้งหลายย่อมเข้าใจคำพูดของข้าพระองค์ว่าควรฟังไม่เหมือนคำพูดของคนจนพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าสาธุสาธุดีละอัตถกะวิธีนี้ของท่านเป็นอุบายที่จะสงเคราะห์บริษัทจำนวนมากได้จริงอยู่ใครก็ตามที่สงเคราะห์บริษัทจำนวนมากได้ในอดีตการก็ล้วนแต่สงเคราะห์ด้วยสังฆวัตถุ4ประการนี้แลใครก็ตามที่จะสงเคราะห์บริษัทจำนวนมากได้ในอนาคตการหรือแม้ในปัจจุบันนี้ก็สงเคราะห์ด้วยสังฆวัตถุ4ประการนี้แลทุติยอัตถกสูตรจบพระสูตรว่าด้วยกามโภคีบุคคลกามโภคีสูตรอังคุตรนิกายทัสสกนิบาตเล่มที่24ข้อที่91มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีกระนั้นแลอนาถบิณฑิกกระบดีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคที่ได้ตรัสกับอนาถบิณฑิกกระบดีดังนี้ว่ากระบดีกามโภคีบุคคล10จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกในบรรดากามโภคีบุคคล10จำพวกนั้นกามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วไม่บำรุงตนให้เป็นสุขไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญนั้นควรติเตียนโดย3สถานคือควรติเตียนโดยสถานที่1ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่เป็นธรรมด้วยการงานที่ผิดควรติเตียนโดยสถานที่2ว่าไม่บำรุงตนให้เป็นสุขควรติเตียนโดยสถานที่3ว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญกระบดีกามโภคีประเภทที่1นี้ควรติเตียนโดย3สถานนี้ก็กามโภคีบุคคลประเภทที่แสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดครั้นแสวงหาแล้วบำรุงตนให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญคือประเภทที่2นั้นควรติเตียนโดย2สถานควรสรรเสริญโดยสถานเดียวคือควรติเตียนโดยสถานที่1ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานเดียวว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรติเตียนโดยสถานที่2นี้ว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญกระบดีกามโภคีบุคคลประเภทที่2นี้ควรติเตียนโดย2สถานแต่ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวก็กามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญคือประเภทที่3นี้ควรติเตียนโดยสถานเดียวควรสรรเสริญโดย2สถานคือควรติเตียนด้วยสถานที่ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานที่1ว่าบำรุงตนให้เป็นสุข
ควรสรรเสริญโดยสถานที่สองว่าแจกจ่ายบำเพ็ญบุญกระบดีกามโภคีบุคคลประเภทที่สามนี้ควรติเตียนโดยสถานเดียวควรสรรเสริญโดยสองสถานก็กามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์ทั้งโดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดบ้างไม่ผิดบ้างครั้นแสวงหาได้แล้วไม่บำรุงตนให้เป็นสุขและไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญคือประเภทที่สี่นี้ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวควรติเตียนโดยสามสถานคือควรสรรเสริญโดยสถานเดียวที่ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรติเตียนโดยสถานที่สองว่าไม่บำรุงตนให้เป็นสุขควรติเตียนโดยสถานที่สามว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญกระบดีกามโภคีประเภทที่สี่นี้ควรสรรเสริญโดยหนึ่งสถานควรติเตียนโดยสามสถานกามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์ทั้งโดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดบ้างไม่ผิดบ้างครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญคือประเภทที่ห้านั้นควรสรรเสริญโดยสองสถานควรติเตียนโดยสองสถานคือควรสรรเสริญด้วยสถานที่ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานที่สองว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรติเตียนโดยสถานที่สองว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญกระบดีกามโภคีบุคคลนี้ควรสรรเสริญโดยสองสถานควรติเตียนโดยสองสถานกามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์ทั้งโดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดบ้างไม่ผิดบ้างเป็นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญนี้ควรสรรเสริญโดยสามสถานควรติเตียนโดยหนึ่งสถานคือควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานที่สองว่าบำรุงตนให้เป็นสุขและควรสรรเสริญโดยสถานที่สามว่าแจกจ่ายทำบุญกระบดีกามโภคีบุคคลผู้บริโภคกามคุณนี้ควรสรรเสริญโดยสามสถานควรติเตียนโดยหนึ่งสถานก็กามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วไม่บำรุงตนให้เป็นสุขและไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญนี้ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวควรติเตียนโดยสองสถานคือควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งอย่างเดียวนี้ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งนี้ว่าไม่บำรุงตนให้เป็นสุขควรติเตียนโดยสถานที่สองนี้ว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญกระบดีกามโภคีบุคคลประเภทนี้ควรสรรเสริญโดยหนึ่งสถานควรติเตียนโดยสองสถานกามโภคีบุคคล
ประเภทที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญควรสรรเสริญโดยสองสถานควรติเตียนโดยหนึ่งสถานคือควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานที่สองว่าบำรุงตนให้เป็นสุขแต่ควรติเตียนโดยหนึ่งสถานว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญพระบดีกามโภคีบุคคลประเภทนี้ควรสรรเสริญโดยสองสถานควรติเตียนโดยหนึ่งสถานนี้ก็กามโภคีบุคคลประเภทที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดรันแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญแต่ทั้งเป็นผู้มัวเมาหมกมุ่นจดจ่อไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นควรสรรเสริญโดยสามสถานควรติเตียนโดยหนึ่งสถานคือควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานที่สองว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรสรรเสริญโดยสถานที่สามว่าแจกจ่ายบำเพ็ญบุญควรติเตียนโดยหนึ่งสถานที่ว่าเป็นผู้มัวเมาหมกมุ่นจดจ่อไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเป็นเรื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นพระบดีกามโภคีบุคคลนี้ควรสรรเสริญโดยสามสถานนี้ควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งนี้ส่วนกามโภคีบุคคลประเภทที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วก็บำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญทั้งเป็นผู้ไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นไม่จดจ่อเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นควรสรรเสริญโดยสี่สถานคือควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานที่สองว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรสรรเสริญโดยสถานที่สามว่าแจกจ่ายทำบุญและควรสรรเสริญโดยสถานที่สี่ว่าไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นไม่จดจ่อเห็นโทษมีปัญญาเป็นเรื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นพระบดีกามโภคีบุคคลประเภทนี้ควรสรรเสริญโดยสี่สถานีพระบดีกามโภคีบุคคลสิบจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกเปรียบเหมือนนมสดที่เกิดจากแม่โคนมส้มเกิดจากนมสดเนยข้นเกิดจากนมส้มเนยใสเกิดจากเนยข้นหัวเนยใสเกิดจากเนยใสหัวเนยใสชาวโลกเรียกว่าเลิศกว่านมส้มเป็นต้นเหล่านั้นข้อนี้

กามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วก็บำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญทั้งเป็นผู้ไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นไม่จดจ่อเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นอยู่นี้เป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นหัวหน้าสูงส่งล้ำเลิศกว่ากามโภคีบุคคลทั้งหลายกามโภคีสูตรจบประสูตรว่าด้วยสุขที่เกิดจากความไม่มีหนี้อานัญญสูตรอังคุตรนิกายจตุกนิบาตเล่มที่21ข้อที่62กระนั้นแลอนาถบิณฑิกะกระบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนาถบิณฑิกะกระบดีดังนี้ว่ากระบดีสุขสี่ประการนี้คฤหัสถ์ผู้บริโภคกามพึงได้รับตามการตามสมัยสี่ประการอย่างไรคือสุขที่เกิดจากความมีทรัพย์คืออัตถิสุขสุขที่เกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์คือโภคสุขสุขที่เกิดจากความไม่มีหนี้คืออนัญญสุขและสุขที่เกิดจากความประพฤติที่ไม่มีโทษอนวัชสุขก็อัตถิสุขคือสุขที่เกิดจากความมีทรัพย์เป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้มีโภคทรัพย์ที่หาได้มาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยน้ำพักน้ำแรงภาพเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเขาได้รับสุขโสมนัสว่าเรามีโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงภาพเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมนี่เรียกว่าอัตถิสุขคือสุขที่เกิดจากความมีทรัพย์ก็โภคสุขเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้ใช้สอยโภคทรัพย์และทำบุญด้วยโภคทรัพย์ที่หาได้มาด้วยความหมั่นเพียรเก็บรวบรวมมาด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเขาได้รับสุขโสมนัสด้วยการพิจารณาอย่างนี้ว่าเราใช้สอยโภคทรัพย์และทำบุญด้วยโภคทรัพย์ที่หาได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมดังนี้นี่เรียกว่าโภคสุขคือสุขที่เกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ก็อานัยสุขคือสุขที่เกิดจากความไม่เป็นหนี้เป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้ไม่เป็นหนี้ใครไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ตามเขาได้รับสุขโสมนัสว่าเราไม่เป็นหนี้ใครไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ตามดังนี้นี่เรียกว่าสุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้อานัญญสุขก็อานวัชสุขคือสุขที่เกิดจากความประพฤติไม่มีโทษเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยกายกรรมที่ไม่มีโทษวจีกรรมที่ไม่มีโทษและมโนกรรมที่ไม่มีโทษเขาได้รับสุขโสมนัสว่าเราประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่ไม่มีโทษ

0: ดังนี้นี่เรียกว่าสุขเกิดจากความประพฤติไม่มีโทษอนวัชสุขกระบดีกระเรือดผู้บริโภคกามพึงได้รับสุขสี่ประการนี้แลตามการตามสมัยอานัญญสูตรจบพระสูตรว่าด้วยบุคคลตาบอดอันทสูตรอังคุตตรนิกายทิการนิบาตเล่มที่20ข้อที่29ภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสามจำพวกอย่างไรคือบุคคลตาบอดบุคคลตาเดียวและบุคคลสองตาก็บุคคลตาบอดเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีในตาเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนเขาไม่มีในตาเป็นเครื่องรู้ธรรมะที่เป็นกุศลและอกุศลไม่รู้ธรรมะที่มีโทษหรือไม่มีโทษไม่รู้ธรรมที่เลวหรือประณีตไม่รู้ธรรมที่มีส่วนเปรียบด้วยฝ่ายดำหรือฝ่ายขาวนี่แหละเรียกว่าคนตาบอดก็บุคคลตาเดียวเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีในตาเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มปูนแต่เขาไม่มีในตาเป็นเรื่องรู้ธรรมะที่เป็นกุศลหรืออกุศลไม่รู้ธรรมที่มีโทษหรือไม่มีโทษไม่รู้ธรรมที่เลวหรือประณีตไม่รู้ธรรมที่มีส่วนเปรียบด้วยฝ่ายดำหรือฝ่ายขาวนี้เรียกว่าบุคคลตาเดียวก็บุคคลสองตาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีในตาเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มบุญและเขามีในตาเป็นเครื่องรู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลรู้ธรรมะที่มีโทษหรือไม่มีโทษรู้ธรรมที่เลวหรือประณีตรู้ธรรมที่มีส่วนเปรียบด้วยฝ่ายดำหรือฝ่ายขาวนี่เรียกว่าบุคคลสองตาภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้แลปรากฏมีอยู่ในโลกจะได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าโภคทรัพย์อย่างนั้นไม่มีแก่บุคคลตาบอดและบุคคลตาบอดย่อมไม่ทำบุญโทษเคราะห์ย่อมมีแก่บุคคลตาบอดผู้มีในตาเสียในโลกทั้งสองในการต่อมาเราได้กล่าวถึงบุคคลตาเดียวนี้ไว้ก็บุคคลตาเดียวหมกมุ่นกับธรรมะและอาธรรมแสวงหาโภคทรัพย์ด้วยการคดโกงและการพูดเท็จอันเป็นการลักขโมยทั้งสองอย่างก็มานพผู้เป็นกามโภคีบุคคลเป็นคนฉลาดที่รวบรวมโภคทรัพย์เขาเป็นคนตาเดียวจากโลกนี้ไปสู่นรกย่อมเดือดร้อนส่วนบุคคลสองตาเรากล่าวว่าเป็นบุคคลผู้ประเสริฐที่สุดเขาให้ทรัพย์ที่ตนได้มาด้วยความหมั่นเป็นทานจากโภคทรัพย์ที่ตนหาได้โดยชอบธรรมมีความดำริประเสริฐมีจิตใจไม่วอกแวกย่อมเข้าถึงฐานะที่เจริญซึ่งไปแล้วไม่เศร้าโศกบุคคลควรเว้นให้ห่างไกลจากคนตาบอดและคนตาเดียว แต่ควรคบบุคคลสองตาที่ประเสริฐที่สุดอันทสูตรจบข้อที่20ว่าด้วยคุณสมบัติของพ่อค้าภิกษุทั้งหลายพ่อค้าที่ประกอบด้วยองค์3ประการต่อไปนี้ไม่นานนักก็จะถึงความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไพบูลย์ในโภคทรัพย์ทั้งหลาย3ประการอย่างไรคือพ่อค้าในโลกนี้มีตาดีมีธุรกิจดีและเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยก็พ่อค้าชื่อว่ามีตาดีเป็นอย่างไรคือพ่อค้าในโลกนี้รู้จักสินค้าต่างๆว่าสินค้านี้ซื้อมาเท่านี้ขายไปอย่างนี้จะมีมูลค่าประมาณเท่านี้มีกำไรเท่านี้เท่านี้พ่อค้าชื่อว่ามีตาดีเป็นอย่างนี้แหละก็พ่อค้าชื่อว่ามีธุรกิจดีเป็นอย่างไรคือพ่อค้าเป็นคนฉลาดซื้อและขายสินค้าได้พ่อค้าชื่อว่ามีธุรกิจดีเป็นอย่างนี้แหละก็พ่อค้าชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยเป็นอย่างไรคือกระบดีหรือบุตรกระบดีผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคทรัพย์มากย่อมรู้จักพ่อค้าในโลกนี้อย่างนี้ว่าพ่อค้าผู้นี้มีตาดีมีธุรกิจดีและสามารถที่จะเลี้ยงดูบุตรภรรยาได้ทั้งใช้คืนให้แก่พวกเราได้ตามกำหนดเวลากระบดีหรือบุตรกระบดีเหล่านั้นย่อมเชื้อเชิญพ่อค้านั้นด้วยโภคทรัพย์ว่านับแต่นี้ไปท่านจงนำโภคทรัพย์ไปเลี้ยงดูบุตรและภรรยาและใช้คืนให้พวกเราตามกำหนดเวลาก็บอกกาชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยเป็นอย่างนี้แหละก็พ่อค้าประกอบด้วยองค์3ประการเหล่านี้แลไม่นานนักก็ถึงความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไพบูลย์ในโภคทรัพย์ข้อนี้แม้ฉันใดภิกษุประกอบด้วยธรรม3ประการก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่นานนักก็จะเป็นผู้บรรลุความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไพบูลย์ในกุศลธรรมทั้งหลายธรรม3ประการอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีตาดีมีธุระดีและเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยก็ภิกษุชื่อว่ามีตาดีคือมีตาสมบูรณ์เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดตามที่เป็นจริงว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุเกิดทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี่แหละชื่อว่าภิกษุผู้มีตาดีก็ภิกษุชื่อว่ามีธุระดีเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้เกิดกุศลธรรมมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายภิกษุชื่อว่ามีธุระดีเป็นอย่างนี้แหละก็ภิกษุชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปหาภิกษุผู้เป็นพหูสูตรผู้เรียนจบคัมภีร์ทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาตามเวลาสมควรสอบสวนไต่ถามว่าพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรท่านผู้คงแก่เรียนเหล่านั้นย่อมเปิดเผยธรรมะ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยทำให้ง่ายซึ่งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้ง่ายและบรรเทาความสงสัยในธรรมะที่น่าสงสัยหลายอย่างภิกษุนี้ชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลไม่นานนักก็จะบรรลุความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไพบูลย์ในกุศลธรรมทั้งหลายว่าด้วยคุณสมบัติของพ่อค้าทุติยปาปนิกสูตรจบพระสูตรว่าด้วยสัมปทาทุติยสัมปทาสูตรอังคุตตรนิกายอัตถกนิบาตเล่มที่23ข้อที่76ภิกษุทั้งหลายสัมปทา8ประการเหล่านี้มีอยู่แปดประการอย่างไรคืออุทานสัมปทาอารักขาสัมปทากัลยาณมิตรตาสมชีวิตาสัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคสัมปทาและปัญญาสัมปทาก็อุทานสัมปทาเป็นอย่างไรคือคุณบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีพด้วยการงานใดจะเป็นกสิกรรมพาณิชยกรรมโคระกกรรมเป็นช่างสอนรับราชการหรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานที่จะต้องช่วยกันทำประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานที่จะต้องช่วยกันทำนั้นๆสามารถทำได้สามารถจัดให้กระทำได้นี่เรียกว่าอุทธานสัมปทาก็อารักขาสัมปทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้มีโภคทรัพย์ที่หาได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงคาบเงือต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเขารักษาคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่านั้นด้วยคิดว่าทำอย่างไรโภคทรัพย์เหล่านี้ของเราจึงจะไม่ถูกพระราชาริบไปโจรไม่ลักขโมยไปไฟไม่ไหม้ทำลายน้ำไม่พัดพาไปหรือทายาทผู้ไม่เป็นที่รักไม่ลักเอาไปนี่เรียกว่าอารักขาสัมปทาก็กัลยาณมิตรตาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้วางตัวเหมาะสมเจรจาสนทนากับคนในหมู่บ้านหรือในนิคมที่ตนอาศัยอยู่จะเป็นก็ระบดีบุตรคฤหบดีคนหนุ่มผู้เคร่งศีลหรือคนแก่ผู้เคร่งศีลก็ตามผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยจาคะและถึงพร้อมด้วยปัญญาคอยศึกษาศรัทธาสัมปทาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาตามสมควรคอยศึกษาศีลสัมปทาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยศีลตามสมควรคอยศึกษาจาคะสัมปทาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะตามสมควรคอยศึกษาปัญญาสัมปทาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาตามสมควรนี่เรียกว่ากัลยาณมิตรตาก็สมชีวิตาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้รู้จักทางเจริญแห่งโภคทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีวิตแต่พอเหมาะไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้ฝืดเคืองนักโดยคิดว่าด้วยการใช้จ่ายอย่างนี้รายรับของเราจะเกินรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะไม่เกินรายรับเปรียบเหมือนคนช่างของหรือลูกมือของคนช่างของ ขายกตาช่างขึ้นดูก็รู้ได้ว่าต้องลดลงเท่านี้หรือเพิ่มขึ้นเท่านี้ข้อนี้ฉันใดกุลบุตรก็ฉันนั้นเหมือนกันรู้ทางเจริญแห่งโภคทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีพแต่พอเหมาะไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้ฟืดเครื่องนักด้วยคิดว่าด้วยรายจ่ายอย่างนี้รายรับของเราจะเกินรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะไม่เกินรายรับก็ถ้ากุลบุตรนี้มีรายรับน้อยแต่เลี้ยงชีพอย่างฟุ่มเฟือยก็จะมีผู้กล่าวหาเขาได้ว่ากุลบุตรนี้ใช้จ่ายโภคทรัพย์เหมือนคนกินผลมะเดื่อก็ถ้ากุลบุตรนี้มีรายรับมากแต่เลี้ยงชีวิตอย่างฝืดเคืองก็จะมีผู้กล่าวหาเขาได้ว่ากุลบุตรผู้นี้จะตายอย่างไม่สมฐานะแต่พระกุลบุตรนี้รู้ทางเจริญแห่งโภคทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีวิตอย่างเหมาะสมไม่ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้ฟืดเคืองนักโดยคิดว่าด้วยการใช้จ่ายอย่างนี้รายรับของเราจะเกินรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะไม่เกินรายรับนี่เรียกว่าสมชีวิตาก็ศรัทธาสัมปทาเป็นอย่างไรคือคุณบุตรในโลกนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นต้นนี้เรียกว่าศรัทธาสัมปทาก็ศีลสัมปทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการแกล้งกล่าวเท็จเว้นขาดจากการดื่มสุราและเมรัยนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี้เรียกว่าศีลสัมปทาก็จากการสัมปทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้มีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมลทินเป็นผู้ยินดีแก่การจำแนกแจกทานควรแก่การขอนี้เรียกว่าจากะสัมปทาก็ปัญญาสัมปทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้เป็นผู้มีปัญญาให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี่เรียกว่าปัญญาสัมปทาภิกษุทั้งหลายสัมปทา8ประการเหล่านี้แหละก็ความขยันหมั่นเพียรในการทำงานไม่ประมาทรู้วิธีการเลี้ยงชีวิตแต่พอเหมาะรักษาทรัพย์ที่หามาได้เป็นผู้มีศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลรู้ความประสงค์ของผู้ขอปราศจากความตรณีชำระทางแห่งประโยชน์ที่มีในภพหน้าอยู่เป็นนิจที่พระพุทธเจ้าผู้พระนามว่าสัจจะตรัสทำ8ประการดังกล่าวมานี้เพื่อผู้ครองเรือนผู้มีศรัทธาอันเป็นเหตุนำสุขมาให้ในโลกทั้งสองคือประโยชน์เพื่อกูลในภพนี้และสุขในภพหน้าจาคะบุญนี้ย่อมเจริญยิ่งขึ้นแก่กระหนัดทั้งหลายด้วยประการฉะนี้ทุติยสัมปทาสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายเกี่ยวกับเรื่องของการครองเรือนการใช้จ่ายทรัพย์การที่เราจะบริหารจัดการเรื่องงานบุคคลอย่างไรเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายทั้งหมดที่มี8ประการ9ประการหมวดที่มี4ประการ3ประการก็มีนำมาประกอบกัน ช่วงของคลังพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมรับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
0: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติในวันนี
8: ้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีโครงการที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมในหลายประเด็นเช่นการขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2568/69 สำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 เพื่อดูแลรายได้เกษตรกรและรักษาเสถียรภาพตลาดข้าวช่วยพยุงและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดและโครงการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนข้าวนาปรังในฤดูแล้งปี 2569/2570 เนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่ภาวะเอลนิโญโดยพืชเป้าหมายสำคัญคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีความต้องการใช้ในประเทศสูงถึงปีละ9ล้านตันแต่ผลิตได้เพียงปีละ5ล้านตันส่วนที่เหลือต้องพึ่งพาการนำเข้านอกจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เกษตรกรยังสามารถขอรับการส่งเสริมปลูกพืชอื่นที่ขายได้ในราคาดีเช่นข้าวฟ่างถั่วเหลืองถั่วเขียวเป็นต้นทางนี้กรมส่งเสริมการเกษตรสำรวจความต้องการของเกษตรกรเบื้องต้นพบว่ามีจำนวนมากที่ต้องการเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาตั้งเป้าหมายไว้1ล้านไร่กรอบวงเงินงบประมาณ 2,000 ล้านบาทชวนันท์มาลีรายงาน
1: ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปกครั้งที่3ชูศักยภาพศูนย์กลางอาเซียนพร้อมผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว
9: ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกหรือ APEC ครั้งที่3ประจำปี2569ระหว่างวันที่6ถึง9กรกฎาคมนี้ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เพื่อต้อนรับผู้นำธุรกิจระดับแนวหน้ากว่า200คนจาก21เขตเศรษฐกิจโดยการประชุมในปีนี้ดำเนินตามแนวคิด Openness Connectivity Synergy ของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เป็นประธานหลักมุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวโอกาสนี้นายเกษมสิทธิ์ปฐมศักดิ์ประธาน APEC ประเทศไทยเตรียมใช้เวทีนี้ชูศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงของอาเซียนสำหรับข้อสรุปจากการหารือทั้งหมดจะถูกรวบรวมเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายส่งตรงถึงผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC ในช่วงปลายปีซึ่งจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีประชากรกว่า 2,900 ล้านคนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยค่าเงินบาทของไทยยังคงเคลื่อนไหวอย่างมีเสถียรภาพนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจงถึงกรณีที่อินโดนีเซียตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมรอบพิเศษที่ผ่านมาว่าเป็นการดำเนินการเพื่อลดแรงกดดันจากค่าเงินรูเปียที่อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วโดยนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งค่าเงินรูเปียอ่อนค่าไปแล้วกว่า8%ซึ่งถือเป็นระดับที่ต่ำที่สุดเป็นประวัติการเนื่องจากนักลงทุนต่างชาติเทขายสินทรัพย์ทั้งหุ้นและพันธบัตรของอินโดนีเซียรวมมูลค่ากว่า 3,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากความกังวลด้านเสถียรภาพในประเทศนโยบายการคลังและความกังวลเรื่องการปรับลดสถานะตลาดหุ้นสำหรับประเทศไทยแม้ค่าเงินบาทจะปรับตัวอ่อนค่าลงประมาณ5.4%แต่ในแง่ของเงินทุนเคลื่อนย้ายนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิสินทรัพย์ไทยเพียง 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐและที่สำคัญในระยะหลังเริ่มมีสัญญาณเงินทุนไหลกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นและพันธบัตรระยะยาวของไทยอีกครั้งน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะข่าวยามเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569วันนี้แรม11ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าวันนี้ชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับทีมงานค่ะคุณผู้ประกอบอบกลิ่นช่างเทคนิคนะคะ Facebook Live โดยทีมงาน New Media ค่ะน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระทักทายกันมาได้นะคะข่าวยามเช้าแล้วข่าวยามเช้าช่วงนี้แล้วก็หลายๆรายการของสวท.ยังคงเตรียมเชิญชวนนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะโดยเฉพาะผู้ว่ากทมในส่วนของนายกพัทยานะคะนายกเมืองพัทยาด้วยนะคะสกสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยนะคะที่จะเตรียมใช้สิทธิ์กันในวันที่28มิถุนายน2569นะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเตรียมตัวกันค่ะ
1: ค่ะอ่ะวันนี้ต้องบอกว่าข่าวสารเรื่องราวเนี่ยมากมายเหลือเกินนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องติดตามด้วยส่วนหนึ่งนะกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับข้อกำหนดเมื่อวานนี้เราก็ได้มีการพูดคุยกันไปเรื่องของการย้ายที่อยู่อาศัยภายในเขตการเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่านะคะสำหรับในเรื่องของดินฟ้าอากาศโอ้เมื่อวานนี้ให้กำลังใจกับ
0: ทางใต้
1: นะ
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาปภ.ก็ส่งเซอร์บอร์ดแคสแจ้งเตือนฝนตกหนักนะคะที่อำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ให้ระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มพื้นที่ริมคลองที่ลุ่มต่ำให้ยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางนะคะซึ่งโอ้เมื่อวานก็ดูไลฟ์สดเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: ผ่านทิกตอกเนี่ยหลายที่เนี่ยน้ำเป็นสีแบบสีมันน้ำป่าอะแต่ว่าไม่ได้คือมันเป็นพื้นเสมอนี่แหละค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะปภ.ก็ยังแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักอยู่นะคะผู้ฟังผู้ชมซึ่งสอดคล้องกับในส่วนของ การส่งข้อมูลให้พี่น้องได้เตรียมตัวนะคะปภ.ก็ได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง AIS True NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลบรอดแคสต์นะคะแจ้งเตือนฝนตกหนักที่อำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ด้วยนะคะแล้วก็สามารถแจ้งเหตุได้นะคะกับปภ.ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือจะโทรสายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงนะคะดูจากอากาศวันนี้แล้วเนี่ยฝนทั่วไทยเยอะเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: นะคะ 60-70% ของพื้นที่นะคะภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑล 60% ของพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือนะคะฝนตกหนักถึงหนักมาก 70% ของพื้นที่ส่วนทางใต้นะคะหนักสุดฝั่งภาคใต้ฝั่งอันดามัน 80% ของพื้นที่ส่วนอ่าวไทย 40% ของพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะซึ่งทางภาครัฐก็เรียกว่าลงพื้นที่กันตั้งแต่เมื่อคืนนี
0: ้
1: นะครับไปช่วยชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดกระบี่จังหวัดพังงานะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยกระบี่นอกจากที่พี่น้อยได้บอกไปที่อำเภออ่าวลึกนะณขณะนี้ก็มีการส่งเซอร์บอร์ดแคสไปยังพี่น้องประชาชนมาที่เรียบร้อยแล้วเรียกว่าก็จะมีขยับไปในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยในหลายๆอำเภอในหลายๆตำบลนะครับแต่ว่าทางด้านของปภ.เองทางด้านของในอำเภอนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคร
0: ับใช่ค่ะคุณผู้ฟังอยู่พื้นที่ทางใต้จุดไหนเป็นยังไงกันบ้างบอกเรามาหน่อยนะคะฟ้าฝนเป็นยังไงนะคะเผื่อจะได้เตือนเพื่อนๆหรือว่าแฟนๆรายการข่าวยามเช้าที่ติดตามอยู่กันตอนนี้นะคะจะได้ทราบถึงสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยค่ะ
1: ค่ะ6:13 นะครับสำหรับเช้านี้กับรายการข่าวยามเช้าค่ะสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

0: 26มิถุนายน2569แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชดังต่อไปนี้เพื่อเป็นการถนอมพระอนามัยคณะแพทย์ผู้ถวายการอภิบาลจึงได้กราบทูลขอประธานให้ทรงงดการเสด็จออกเป็นการชั่วคราวให้เฝ้าถวายสักการะเปิดพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามให้เข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปในวันอาทิตย์ที่21ถึงวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นทั้งนี้การเข้าภายในเขตพระอารามเพื่อถวายเครื่องสักการะให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของวัดค่ะสำหรับคณะสงฆ์ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมถวายพระกุศลอาจจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและสาธารณสงเคราะห์หรือประชุมกันหรือจะประชุมการเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลภายหลังจากการทำวัดเย็นตามบริบทที่เหมาะสมค่ะโดยเน้นความเรียบง่ายและคำนึงถึงสาธารณประโยชน์ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในขณะที่เราตามข่าวกันหลายส่วนทีเดียวนะคะในเรื่องของการรับมือฟ้าฝนอุทกภัยต่างๆนะคะอย่างที่เรานำเสนอไปปภ.ก็จะมีสำนักงานอยู่ทุกจังหวัดนะคะมีปภ.จังหวัดที่จะดูแลในส่วนนี้ด้วยนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรัฐบาลเองล่าสุดก็เปิด9มาตรการรับมือฤดูฝนครบวงจรค่ะบูรณาการทุกหน่วยงานเฝ้าระวังแจ้งเตือนระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนค่ะรายละเอียดเรื่องนี้นั้นนะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอค่ะโดยรัฐบาลได้บูรณาการการทำงานกับทุกหน่วยงานนะคะภายใต้9มาตรการสำคัญเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนไม่ว่าจะเป็นนะคะข้อแรกคาดการชี้เป้าและแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าค่ะตรงนี้โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ฝนและสถานการณ์น้ำจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมดินถล่มและฝนทิ้งช่วงนะคะพร้อมกับพัฒนาระบบเตือนภัยให้เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น2ค่ะมาตรการที่2ทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำทั้งระบบลุ่มน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตล่วงหน้านะคะ3ค่ะเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเครื่องมืออาคารชลศาสตร์ระบบระบายน้ำและบุคลากรให้พร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่ว่าจะเป็นการสำรวจการซ่อมแซมกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้วยค่ะมาตรการที่4นะคะตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของคันกั้นน้ำเขื่อนทำนบและผนังกั้นน้ำพร้อมจัดทำแผนสำรองและแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดความเสียหายหรือเกิดน้ำหลากฉับพลันนะคะ5เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างเป็นระบบเร่งกำจัดผักตบชวาวัชพืชลอยน้ำและขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและก็พื้นที่เปราะบางมาตรการที่6ค่ะจะตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำก่อนเกิดภัยซักซ้อมแผนเผชิญเหตุจัดเตรียมศูนย์พักพิงพื้นที่อพยพนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์ยังชีพรวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางและการเคลื่อนย้ายปศุสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงด้วยมาตรการที่7ค่ะเร่งเก็บกักน้ำแล้วก็พัฒนาแหล่งน้ำช่วงปลายฤดูฝนเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งโดยบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินให้เต็มศักยภาพนะคะมาตรการที่8ค่ะสร้างการรับรู้ความเสี่ยงและเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทั้งในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำนะคะพร้อมกับเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและชี้แจงข่าวเท็จอย่างทันท่วงที9ค่ะมาตรการสุดท้ายนะคะที่รัฐบาลเตรียมการก็คือติดตามประเมินผลและปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและคณะกรรมการลุ่มน้ำจะติดตามวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูฝนนะคะสำหรับมาตรการปี2569ก็ได้รับการปรับปรุงจากปีที่ผ่านมาโดยเน้นการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่และการบริหารจัดการความเสี่ยงล่วงหน้ามากขึ้นและเตรียมแผนฟื้นฟูหลังเกิดภัยอย่างเป็นระบบด้วยค่ะพอดูปภ.เขาก็รับลูกนะคะเมื่อวานก็มีการซ้อมแผนอุทกภัยเรียกว่าเต็มที่เลยนะคะซ้อมแผนอุทกภัยเพชรบูรณ์เตรียมทั้งเจ้าหน้าที่คือเหมือนเสมือนจริงเลยนะคะมีเฮลิคอปเตอร์เข้าพื้นที่เตรียมการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการปฏิบัติการทางอากาศนะคะเดี๋ยวเขาจะเตรียมความ

0: เต็มพิกัดในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งในส่วนของในพื้นที่เองก็มีการฝึกซ้อมเขาเรียกว่าเป็นการฝึกซ้อมนะคะผนึกกำลังส่วนราชการเนี่ยเตรียมพร้อมซักซ้อมรับมืออุทกภัยเมื่อวานนี้บรรยากาศเรียกว่าการฝึกซ้อมบนโต๊
1: ะ
0: นะคะการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยประจำปี2569ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็โอ้โหเตรียมกันเหมือนจริงเลยตั้งโต๊ะมีวอลลุ่มในส่วนของปภ.พื้นที่นะคะเตรียมการกันเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ปภ.เสริมความพร้อมภาครัฐประชาชนรับมืออุทกภัยในพื้นที่อย่างเต็มกำลังด้วยนะคะแล้วก็ท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศก็นะคะนำทีมดำเนินการนะคะก็จะมีทั้งพื้นที่เชียงรายเพชรบูรณ์อุบลราชธานีซึ่งเมื่อวานนี้ก็นะคะมีปฏิบัติการกันไปแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะฝึกซ้อมเรียกว่าซ้อมปฏิบัติในพื้นที่อำเภอหล่มสักอำเภอหล่มเก่านะคะมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะร่วมติดตามการฝึกพรุ่งนี้ด้วยนะคะ7สถานีนะพรุ่งนี้ทั้งที่สถานีการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนะคะเรื่องของการฝึกอพยพประชาชนการฝึกค้นหาและกู้ภัยทางน้ำการฝึกปฏิบัติการทางอากาศสกายด็อกเตอร์การฝึกการปกป้องน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจการฝึกการแพทย์สาธารณสุขแล้วก็การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยนะคะก็เดี๋ยวเขาจะมีการฝึกเคลื่อนย้ายต่างๆด้วยนะคะก็มีบรรยากาศนะคะเห็นบอกว่าจะเตรียมไลฟ์สดด้วยนะคะทางเพจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องวันนี้นะฮะเรื่องสำคัญที่สำหรับพี่น้องประชาชนเดี๋ยววันนี้บอร์ดสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที
0: ่
1: เขาเตรียมที่จะประชุมทบทวนกันทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันนี
0: ้
1: 11มิถุนายน2569สำหรับกรณีลูกเนี่ยที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีที่อาจจะทำให้พ่อแม่นะฮะต้องถูกตัดสิทธิ์ตรงนี้ไปโดยในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเปิดเผยนะคะถึงความคืบหน้าเรื่องการพิจารณาหลักเกณฑ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะว่าตามที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้มีการทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่ลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีท่านบอกนะคะว่าจะมีการพิจารณาเรื่องนี้ในการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในวันนี้11มิถุนายนค่ะประเด็นสำคัญที่จะเข้าสู่ที่ประชุมก็คือการทบทวนเกณฑ์เรื่องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีของบุตรที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งพบปัญหานะคะว่าบุตรค่ะนำชื่อบิดามารดาไปลดหย่อนภาษีทั้งด้านของการเลี้ยงดูบุพการีเนี่ยนะฮะระบบเนี่ยจะจัดสิทธิ์พ่อแม่โดยทันทีทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วบุตรบางคนอาจไม่ได้ส่งเสียค่าเลี้ยงดูจริงๆให้กับคุณพ่อคุณแม่ทำให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเดือดร้อนต้องเสียสิทธิ์ในการที่จะได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือนจากทางภาครัฐตรงนี้ทางรัฐบาลก็มีความเห็นใจในจุดนี้ค่ะต้องการที่จะปรับปรุงเกณฑ์ให้สะท้อนถึงความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ในการปรับปรุงเกณฑ์ในครั้งนี้ค่ะรัฐบาลได้มีการพิจารณาจากความกังวลของสังคมในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาถึงความไม่เป็นธรรมค่ะในการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยพบว่าจากจำนวนผู้ถือบัตรเนี่ยจำนวน13ล้านกว่าคนคือมีบางคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงแต่ยังได้รับสิทธิ์ในขณะที่มีประชาชนค่ะที่ลำบากแล้วก็เดือดร้อนที่สุดอีกจำนวนหนึ่งซึ่งในจำนวนนี้เขายังไม่ได้เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐณตรงนี้นะคะสำหรับในการคัดกรองในรอบนี้ค่ะทางด้านของท่านรัฐมนตรีท่านก็บอกนะคะว่าหัวใจสำคัญก็คือการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนเนี่ยตัวจริงได้สั่งการให้ประสานงานกับทางกระทรวงมหาดไทยเพื่อที่จะลงพื้นที่ในเชิงรุกค่ะไปค้นหาผู้ที่เดือดร้อนที่สุดที่ยังตกหล่นจากระบบส่วนแกนการพิจารณาอื่นๆอย่างเช่นเกณฑ์เรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่ดินหรือว่ามีเงินฝากไม่เกิน 100,000 บาทตรงนี้ท่านบอกว่ายังคงยึดหลักตามเกณฑ์เดิมนะคะที่ได้วางเอาไว้ของการลงทะเบียนในปี2565และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงขณะนี้มีนักข่าวไปถามถามท่านนะคะถามว่าถ้าเกิดว่าหากมีการปรับเกณฑ์ตรงนี้แล้วเนี่ยจะมีการปรับเกณฑ์ทางด้านของการเสียภาษีที่นำบุพการีไปลดหย่อนภาษีจะมีการปรับแค่ปีภาษีนี้ปีเดียวหรือเปล่านะทางด้านของท่านเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็กล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่าท่านบอกว่าเดิมทีเนี่ยเรื่องของการทบทวนสิทธิ์ จะต้องทำทุกๆ5ปีอยู่แล้วครั้งนี้เนี่ยคือล่าสุดเป็นมาในช่วงแต่ปี2565พอปัจจุบันเนี้ยก็คือต้องมีการปรับในการทบทวนสิทธิ์อยู่แล้วนะคะแต่ว่าปัจจุบันท่านบอกว่าเรามีฐานข้อมูลที่ละเอียดแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นจึงจำเป็นต้องนำมาทบทวนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเพราะว่าเราเห็นว่าภาพที่คนไม่ได้เดือดร้อนจริงๆนะท่านบอกว่านั่งรถดีๆเนี่ยมาใช้สิทธิ์แต่ว่าในขณะที่คนที่ลำบากจริงๆกลับไม่ได้เข้าสู่ระบบเรื่องนี้ท่านบอกว่าต้องคัดกรองให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะมีหลายฝ่ายก็มีทั้งเป็นประเด็นดราม่าแล้วก็ประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันอีกส่วนหนึ่งก็มองว่ารัฐบาลถือว่าใจนะ
1: ค
0: ือมีการทบทวนนะคะแล้วก็มีการคาดการเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆด้วยนักวิชาการคาดการนะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลจะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.6 ถึง 0.8 พร้อมกับแนะนำให้ดำเนินโครงการอย่างโปร่งใสสนับสนุนเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่องค่ะเรื่องนี้ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยนะคะเมื่อฟังผู้ชมว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นไปตามที่คาดการไว้ค่ะซึ่งจากข้อมูลการใช้จ่ายในช่วง 8-9 วันที่ผ่านมาพบว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 20,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็จะเริ่มเห็นผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างชัดเจนภายใน 1-2 เดือนข้างหน้าจะทำให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยและความคึกคักเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่นะคะเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่นำเงินไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันสร้างประโยชน์ต่อผู้ประกอบการทั้งรายเล็กรายใหญ่นะคะเช่นเดียวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พบว่าการจับจ่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคภายในพื้นที่ซึ่งเป็นร้านค้าระดับหมู่บ้านตำบล นะคะจึงประเมินผลของทั้ง2โครงการว่าจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ถึงร้อยละ 0.6 ถึง 0.8 พร้อมไปด้วยกันด้วยนะคะแล้วก็ยังเสนอแนะภาครัฐด้วยว่าให้ดำเนินโครงการไปต่อเนื่องแล้วก็ทำไปด้วยความโปร่งใสป้องกันไม่ให้เกิดการเอาเปรียบประชาชนหรือว่าร้านค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทำให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะท่านยังมองด้วยนะคะว่าแนวโน้มการผลักดัน GDP ไทยนะคะผลักดัน GDP ไทยให้เติบโตว่าถ้าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางคลี่คลายราคาน้ำมันปรับลดลงก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสเติบโตถึงร้อยละ2แล้วก็แรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 นะคะแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงมาตรการประหยัดพลังงานหรือการปรับโครงสร้างพลังงานตามพระราชกำหนดกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทก็มีโอกาสที่ทำให้เศรษฐกิจไทยในปีนี้เติบโตถึงร้อยละ2นะคะแล้วก็อาจจะถึง 2.5 ได้นั่นเองค่ะ
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่พี่น้องชาวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวก
0: ็
1: ต้องติดตามอีกเช่นกันในวันนี้เพราะว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาเตรียมเสนอมาตรการการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติวันนี้ค่ะ11มิถุนายน2569เรื่องนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยนะคะว่าเดี๋ยววันนี้ในช่วงบ่ายวันนี้11มิถุนายนจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยจะมีทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวท่านจะไปนั่งเป็นประธานนะคะในการประชุมในครั้งนี้ซึ่งได้มอบให้ซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยท่านบอกว่าได้มอบหมายให้กับทางนายสราวุธเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมในช่วงบ่ายวันนี้สำหรับในการประชุมนี้ค่ะในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โครงการที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมในหลายประเด็นค่ะไม่ว่าจะเป็นการเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2568/69 เป็นการเพิ่มเติมสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงิน 1,846ล้านบาทนะคะอีกจะมีเสนอมาตรการที่จะรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต2560 69/70ที่จะเป็นการดูแลให้แก่เกษตรกรและรักษาเสถียรภาพตลาดของข้าวก็จะมีโครงการสินเชื่อชะลอการขยายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวการเก็บสต๊อกและโครงการประกันภัยข้าวนาปีค่ะเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและการบริหารจัดการปริมาณผลผลิตที่ไม่ให้ออกสู่ตลาดพร้อมกันในช่วงเก็บเกี่ยวนะคะก็จะช่วยพยุงทั้งรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดโลกด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณแรมบอกว่าฝนตกพรำๆเมื่อคืนที่วานอนิวาสสกลนครเช้านี้ยังปล่อยๆอยู่ครับนะคะส่วนที่กระบี่คือตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้ท่านผู้ว่าแล้วก็หลายๆจังหวัดนะคะที่ได้รับผลกระทบนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยเต็มที่ล่าสุดนะคะกระบี่เนี่ยก็มีรายงานว่าน้ำในหลายพื้นที่ของกระบี่เริ่มลดลงแล้วนะคะทั้งในอำเภอปลายพระยาอ่าวลึกนะคะซึ่งผู้ว่าก็สั่งการทุกหน่วยเนี่ยเร่งช่วยเหลือประชาชนเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีอพยพด้วยนะคะบางส่วนเพราะว่าน้ำเข้าพื้นที่นะคะล่าสุดในส่วนของกระบี่จุดน้ำท่วมหมู่3ตำบลเขาใหญ่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ตอนนี้น้ำลดแล้วสัญจรได้แต่ว่าต้องขับระมัดระวังนะเพราะว่ายังมีน้ำขังบางจุดตอนนี้น้ำที่ลงจากตำบลเขาใหญ่ไหลลงสู่คลองกลางออกหน้าโรงพยาบาลอ่าวลึกเข้าสู่ซอยสุขสวัสดิ์นะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกันค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.เรียกว่าปกติจะประชุมวันอังคารกันนะคะแต่ว่าก็มีการเพราะว่าท่านนายกไปเวียดนามใช่ไหมพอกลับมาก็มีการประชุมนะคะมีประเด็นหลากหลายที่น่าสนใจนะคะไปติดตามกับตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวหลังจากนั้นกลับมาตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
5: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้ปักหมุดหุ้นส่วนแห่งอนาคตไทยเวียดนามสั่งเดินหน้าความร่วมมือทุกมิติชูนกกระเรียนสัญลักษณ์มิตรภาพของ2ประเทศครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงผลสำเร็จของการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการว่าได้ต่อยอดผลสำเร็จจากการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีโตเลิมที่มีการหารือร่วมกันในประเด็นต่างๆทั้งในด้านความสัมพันธวิภาคีโดยใช้กลไกความร่วมมือที่มีอยู่โดยการเยือนประเทศเวียดนามในครั้งนี้นั้นก็ได้พานักธุรกิจไทยร่วมคณะไปด้วยเพื่อกระชับความสัมพันธ์และเพิ่มโอกาสในการขยายการลงทุนของภาคเอกชนไทยในเวียดนามต่อไปในอนาคตครับโดยได้มีการสั่งการให้เร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านต่างๆให้เป็นรูปธรรมรวมทั้งมอบหมายให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและการลงทุนเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าการค้าพร้อมทั้งได้ติดตามการแก้ไขปัญหาด้านการค้าและการลงทุนก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนของทั้งสองประเทศจากการเป็นคู่ค้าสู่การเป็นหุ้นส่วนแห่งอนาคตครับ แล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงนกกระเรียนที่เสมือนเป็นตัวแทนความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศโดยได้ดำเนินการตาม MOU ระหว่างองค์การสวนสัตว์ของไทยและองค์การสวนสัตว์ของเวียดนามในการร่วมมือกันอนุรักษ์และขยายพันธุ์นกกระเรียนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำความร่วมมือตำรวจไทย FBI ผนึกกำลังปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้การต้อนรับคณะผู้จัดการประชุม FBI National Academy Associates Asia Pacific Chapterretraining conference ครั้งที่26ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะณทำเนียบรัฐบาลเลยครับโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันนั้นภัยคุกคามมีความซับซ้อนและไร้พรมแดนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติที่อาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมจึงไม่สามารถรับมือได้ด้วยการทำงานของประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกและครับทางรัฐบาลไทยจึงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความร่วมมือกับทาง FBI และเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศควบคู่ไปกับการยกระดับเทคโนโลยีบุคลากรและกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบอันจะนำไปสู่ความปลอดภัยความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในทุกประเทศนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการแถลงผลปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดของนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลล้างบางเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติกันด้วยครับพี่น้องครับเมื่อวันที่10มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จปฏิบัติการบุกตรวจค้นและจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติณโกดังเก็บสารเคมีโกดังที่20จังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาโดยปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดแล้วครับระหว่างหน่วยงานความมั่นคงของไทยและสำนักข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีโดยสามารถตรวจยึดสารเคมีล็อตใหญ่เลยทีเดียวซึ่งล็อตนี้หากหลุดรอดไปก็จะสามารถนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นผลิตยาบ้าได้มากกว่า 1,100 ล้านเม็ดเลยแหละครับพี่น้องซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงขนาดของเครือข่ายและความรุนแรงของปัญหายาเสพติดที่กำลังคุกคามทั้งประเทศไทยและภูมิภาคด้วยการปราบปรามยาเสพติดนั้นถือว่าเป็นวาระแห่งชาติของประเทศไทยเลยครับนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการ4หน่วยงานหลักๆอันได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมให้ไปติดตามและขยายผลจากคดีนี้อย่างต่อเนื่องไม่เพียงดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดที่ถูกจับกุมแล้วเท่านั้นแต่ว่าต้องขยายผลไปให้ถึงผู้บงการผู้สนับสนุนเครือข่ายลำเลียงตลอดจนแหล่งผลิตและแหล่งเงินทุนที่อยู่เบื้องหลังกันด้วยครับและนอกจากนี้ก็ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเร่งเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งพาณิชย์บอกว่าให้เร่งเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลังที่ประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10มิถุนายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลมาเลเซียประกาศควบคุมและระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยอันประกอบด้วยกุ้งขาวแวนนามายกุ้งกุลาดำกุ้งแชบ้วยกุ้งลายเสือและกุ้งน้ำเงิน ซึ่งก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมาแล้วซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อปริมาณกุ้งส่งออกของไทยประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือนโดยยืนยันเลยครับว่าทางรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและก็ได้วางมาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงอย่างเร่งด่วนโดยในระยะสั้นนั้นได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประสานความร่วมมือกับกลุ่มโมเดิร์นเทรดและดำเนินโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยเพื่อกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดภายในภูมิภาคทันทีเพื่อลดภาระค่าขนส่งและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศกันด้วยสำหรับในระยะกลางและระยะยาวนั้นก็ได้มีการสั่งการให้ทูตพาณิชย์ไทยในทุกประเทศแล้วครับไปเร่งจัดหาตลาดใหม่ทดแทนเพื่อกระจายความเสี่ยงและก็ลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งเพียงอย่างเดียวแล้วนอกจากนี้ได้มีการประสานงานร่วมกับกรมประมงเพื่อเตรียมเข้าเจรจากับทางการมาเลเซียแล้วเน้นย้ำว่ากุ้งไทยมีมาตรฐานความปลอดภัยและขอให้ทางมาเลเซียทบทวนมาตรการดังกล่าวให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ผ่อนปรนมากกว่าการสั่งระงับนำเข้าในทันทีทันใดแบบนี้ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีครับโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอขยายกรอบวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีไร่ละ 1,000 บาทแก่กลุ่มตกหล่นที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10มิถุนายน2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือตัวย่อนบข.จะมีการเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2568ทับ2569เพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายก็เพื่อดูแลเยียวยาเกษตรกรกลุ่มที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์หรือกลุ่มตกหล่นจำนวน 233,729 ครัวเรือนด้วยกันภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทครับโดยจะขออนุมัติวงเงินรวม 1,846.96ล้านบาทด้วยกันเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนการผลิตและพยุงรายได้ให้แก่พี่น้องชาวนาอย่างต่อเนื่องแล้วครับแล้วนอกจากนั้นยังเตรียมขับเคลื่อนมาตรการดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบครบวงจรการรักษาเสถียรภาพราคาและเตรียมความพร้อมด้านปัจจัยการผลิตสำหรับฤดูการผลิตปี 2569 ทับ 2570ซึ่งก็คาดกันว่าที่ประชุมนบค.ก็จะมีการพิจารณาอนุมัติ4มาตรการสำคัญสำคัญอันประกอบไปด้วยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกและโครงการประกันรายได้ข้าวนาปีเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเตรียมพร้อมรับฤดูฝนปี2569แบบครบวงจรครับซึ่งเขาเตรียมพร้อมครบวงจรมี9มาตรการบูรณาการทุกหน่วยงานช่วยเหลือประชาชนลดผลกระทบจากอุทกภัยและฝนทิ้งช่วงกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีได้รับทราบมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อกนช.ได้เสนอเข้ามาเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มและฝนทิ้งช่วงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยแล้วครับโดยทางรัฐบาลได้บูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานภายใต้9มาตรการอันได้แก่มาตรการที่1คาดการชี้เป้าและแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าโดยเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ฝนและสถานการณ์น้ำจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมดินถล่มและฝนทิ้งช่วงกันด้วยครับพร้อมทั้งพัฒนาระบบเตือนภัยให้เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นครับมาตรการที่2คือทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำทั้งระบบลุ่มน้ำให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์จริง เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตล่วงหน้าครับส่วนมาตรการที่3คือเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือระบบระบายน้ำและบุคลากรให้พร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งสำรวจซ่อมแซมและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำมาตรการที่4ครับตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของคันกั้นน้ำเขื่อนทำนบและผนังกั้นน้ำพร้อมทั้งให้จัดทำแผนสำรองและเผชิญเหตุการณีเกิดความเสียหายหรือเกิดน้ำหลากฉับพลันมาตรการที่5คือเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างเป็นระบบเร่งกำจัดผักตบชวาวัชพืชลอยน้ำและขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อให้การระบายน้ำนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและพื้นที่เปราะบางมาตรการที่6ครับคือจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำก่อนเกิดภัยซักซ้อมแผนเผชิญเหตุจัดเตรียมศูนย์พักพิงพื้นที่อพยพอุปกรณ์ยังชีพรวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางและการเคลื่อนย้ายปศุสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงมาตรการที่7นั้นคือเร่งเก็บกักน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำช่วงปลายฤดูฝนเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งกันต่อไปโดยบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินให้เต็มศักยภาพครับมาตรการที่8คือสร้างการรับรู้ความเสี่ยงและเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนและติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมทั้งให้เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและชี้แจงข่าวเท็จเมื่อเกิดเฟกนิวอย่างทันท่วงทีแหละครับมาตรการสุดท้ายมาตรการที่9คือติดตามประเมินผลและปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเน้นการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่และการบริหารจัดการความเสี่ยงล่วงหน้ามากขึ้นทั้งการเฝ้าระวังพื้นที่เปราะบางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานการจัดทำจุดเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าและการเตรียมแผนฟื้นฟูหลังเกิดภัยอย่างเป็นระบบต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องความภาคภูมิใจของประเทศไทยในการเตรียมพร้อมจัดการประชุมระดับโลกครับซึ่งไทยเตรียมพร้อมจัดประชุม IMF World Bank 2026ขับเคลื่อนวาระเศรษฐกิจโลกแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกหรือ World Bank และกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งก็เป็นโอกาสที่สำคัญแล้วครับที่ประเทศไทยนั้นจะได้แสดงบทบาทบนเวทีเศรษฐกิจโลกพร้อมผลักดันวาระสำคัญสำคัญระดับนานาชาติผ่าน4ประเด็นสำคัญอันได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและ AI โอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีการแข่งขันสูงสถาปัตยกรรมการเงินเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนครับโดยย้ำแล้วครับว่าความสำเร็จของการเป็นเจ้าภาพไม่ได้อยู่เพียงการจัดงานอย่างราบรื่นเท่านั้นแต่ว่าต้องสร้างมรดกและคุณค่าระยะยาวให้แก่ประเทศและประชาชนชาวไทยกันด้วยยังไงก็ตามแต่ละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายก็ขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันภาคภูมิใจและร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีที่สุดเลยล่ะครับเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกและครับและก็นับเป็นหนึ่งในการประชุมเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศที่สำคัญที่สุดของโลกเลยทีเดียวครับและยังเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพความพร้อมและบทบาทของประเทศไทยบนเวทีนานาชาตินั่นเองครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ย้ายทะเบียนบ้านไปเขตใหม่ไม่ถึง1ปีต้องไปเพิ่มชื่อเพื่อขอสิทธิ์เลือกสก.ที่เขตเดิมกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายประชาชนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเขตใดก็ตามเกิน1ปีแต่มีการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตใหม่น้อยกว่า1ปีอันนี้จะมีสิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับหากต้องการใช้สิทธิ์เลือกสก.ก็จะต้องไปขอเพิ่มชื่อในเขตเดิมที่เคยมีชื่ออยู่ติดต่อกันเกิน1ปีภายในวันที่17มิถุนายน2569นี่แหละครับ ณฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตที่ท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งสกนั่นแหละครับยังไงก็ตามแต่สามารถสแกน QR code เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือจะไปที่ boraservice.bora.dopa.go.th/election ยังไงก็ตามแต่พี่น้องที่รักทั้งหลายอย่าลืมนะครับพี่น้องเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์และสกในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นยังไงก็ตามแต่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.เขาละหมายเลข1444ครับพี่น้องและอีก1วันที่สำคัญคือในวันที่14มิถุนายน2569เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลกการให้เพื่อมนุษยชาติมาฟังรายละเอียดกันหน่อยว่าวันนี้สำคัญอย่างไรครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่14มิถุนายนซึ่งถือว่าเป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก2569ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยก็เชิญชวนแล้วครับสร้างปาฏิหาริย์แห่งการให้ภายใต้แนวคิดที่ว่าโลหิตทุกถุงบริจาคเพื่อมนุษยชาติให้โลหิตให้ชีวิตครับระหว่างตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่14มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติในกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งเมื่อบริจาคโลหิตแล้วก็รับเสื้อยืดสุดพิเศษเป็นที่ระลึกแทนคำขอบคุณกันด้วยนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาสีมาดลาไปก่อนแล้วล่ะครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
6: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: นาฬิกา52นาทีค่ะกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้านะคะหลายท่านทักทายมารายงานมาจากพื้นที่ด้วยอย่างพี่สมยศบอกว่าตอนนี้ที่มาบตาพุดระยองเนี่ยเช้านี้อากาศยังครึ้มอยู
2: ่
1: นะคะฝนยังไม่ตกครับขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้ที่ประสบน้ำท่วมนะครับพี่สุพิชก็บอกว่าที่อุทุมพรพิสัยที่ศรีสะเกษตอนนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมืดครึ้มนะคะเพราะว่าวันนี้ทั่วไทยเนี่ยนะคะฝนจะเยอะหน่อยนะคะ 60-70% ของพื้นที่ฝั่งอันดามันเนี่ยจะ 80% ของพื้นที่นะคะแล้วก็ภาคเหนือภาคอีสาน 70% ของพื้นที่กรุงเทพก็ยัง60เลยนะตกวันละหลายรอบเหมือนกัน
2: ยังไงขอโอกาสเว้นช่วงให้กลับบ้านหน่อยแล้วกัน
1: บอกใครบอกพี่ฝนหรือน้องฝน
2: ทุกอย่างของฝน
1: ค่ะแล้วก็หลายท่านตามนะคะมาฟังว่าเนี่ยติดตามกันอยู่นะเจ้าจากน้องข้าวหอมลำปางขอบคุณมากเลยช่วงท้ายนี้เราก็ยังมาย้ำกันนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็เมืองพัทยานะคะย้ำกันวันนี้ในเรื่องของการที่จะเตรียมไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมเลือกสกที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้วันอาทิตย์นะคะนับๆไปเนี่ยโอ้โหเหลือไม่กี่วันเองนะนะคะตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครทางกกต.ก็ประชาสัมพันธ์กันเต็มที่สื่อมวลชนด้วยนะคะโดยเฉพาะคนที่จะใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่าเลือกสกถ้าท่านย้ายทะเบียนบ้านไปเขตใหม่ไม่ถึง1ปีต้องไปเพิ่มชื่อหรือขอใช้สิทธิ์เลือกสกที่เขตเดิมนะท่านถึงจะได้ใช้สิทธิ์นะคะพี่น้องประชาชนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านในกรุงเทพไม่ว่าจะเขตไหนก็ตามเกิน1ปีแต่มีการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตใหม่น้อยกว่า1ปีจะมีสิทธิ์เลือกเฉพาะผู้ว่ากทมเท่านั้นนะคะแต่ถ้าท่านอยากจะเลือกสกท่านต้องกลับไปที่เดิมนะไปใช้สิทธิ์ที่เดิมเพราะท่านที่เดิมเนี่ยท่านเกิน1ปีใช่มั้ย
2: คะ
1: ดังนั้นก็รีบไปติดต่อนะคะภายใน17มิถุนายนนี้ที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตที่ท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะหรือจะเข้าไปที่เพจนะคะเว็บไซต์ของกกต.ก็ได้นะคะหรือจะไปที่กทม.ก็ได้เพจกทม.เนี่ยเขาจะมี QR code มีลิงก์ให้นะคะสามารถไปเช็คได้ว่าเรามีสิทธิ์นะคะในการเลือกอะไรบ้างนะคะก็เปิดหีบตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนกกต1444 1444ค่ะ
2: ย้ำนะย้ำนะผู้ที่มีสิทธิ์อันนี้คือท่านเป็นผู้ที่กำหนดเลยนะสำหรับการบริหารกรุงเทพมหานครและรวมถึงเมืองพัทยาย้ำว่าวันที่วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569เป็นวันเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.รวมไปถึงนายกเมืองพัทยานะด้วยเช่นกันอย่าลืมว่าท่านมีสิทธิ์ผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยอย่างคนอาจจะมีอยู่ที่เมืองพัทยาท่านมีสิทธิ์แต่ว่าท่านทำงานกรุงเทพใกล้ๆนะขึ้นมอเตอร์เวย์ไปแป๊บเดียวเองนะท่านก็ไปใช้สิทธิ์ได้แต่ว่าที่สำคัญเป็นห่วงเรื่องรถติดอย่างแน่นอน
1: ค่ะ
2: ในวันนั้น
1: เนาะนายกเมืองพัทยาแล้วก็ยังมีในส่วนของทางด้านสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยนะคะ
2: ค่ะ
1: เตรียมตัวกัน
2: No.
1: ช่วงท้ายนี้เราไปดูกันหน่อยในหลายที่เขาก็ยังมีกิจกรรมนะอย่างที่อำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์เขาเตรียมจัดงาน To Be Run วิ่งชมชิมทุเรียนบัวเชษฐ
2: ์โอ้โห
1: สุรินทร์ก็เป็นทุเรียนน
2: ะคะ
1: ปีนี้เป็นปีที่5แล้วเส้นทางธรรมชาติเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเดี๋ยวนี้แบบเวลาไปจัดงานแบบนี้วิ่งเนี่ยนอกจากได้ชมบรรยากาศดีๆแล้วโอ้โหทานกันอร่อยอย่างที่ระยองที่ชนใช่ไหมที่ก่อนนั้นเขาก็มีกิจกรรมเนี่ยนะคะล่าสุดถ้าจะเป็นกิจกรรมที่เป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเนี่ยเพื่อประชาสัมพันธ์ของดีอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเขาสาลาอ่างเก็บน้ำทำนบนะคะแล้วผลไม้ขึ้นชื่อคือทุเรียนบัวเชษฐ์ไม่หมดแค่นั้นมีเงาะด้วย
2: มีเงาะ
1: มีลำไยด้วย
2: มีลำไย
1: นะเรียกว่าผลงานโดดเด่นแน่นอนการแข่งขันแบ่งเป็น2ระยะทางทั้งซูเปอร์ฟันรัน 7.4 กิโลเมตรแล้วก็ซูเปอร์มินิมาราธอนระยะทาง13กิโลเส้นทางสุดท้ายที่นักวิ่งจะได้วิ่งขึ้นเขาสาลาไปที่ผานางคอยนะคะจุดนี้นะคะบอกว่าทัศนียภาพสวยงามมาก
2: ค่ะ
1: นะคะเรียกว่าฟินมากนะคะกำหนดการแล้วก็ช่องทางการสมัครได้จนถึงวันที่20มิถุนายนนะคะที่ระบบทางออนไลน์หรือว่าสมัครด้วยตัวเองก็ได้ที่โรงเรียนบัวเชษฐ์วิทยาโรงเรียนมาตรฐานศรี สำเภาลูนแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในอำเภอบัวเทศแล้วเขาจะนัดรับอุปกรณ์วันที่4กรกฎาคมนะคะ10นาฬิกาถึง18นาฬิกาที่โรงเรียนบ้านจรัดนะคะวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมเขาจะปล่อยตัวตี 5:30 ที่โรงเรียนบ้านจรัด
2: ค่ะ
1: เตรียมไปให้กำลังใจกัน
2: ก็คือวันที่5กรกฎาคมเนี่ยเป็นวันวิ่งจริงและตอนนี้ก็เปิดรับนักวิ่งอยู่ไปจนถึง20มิถุนายนนี้
1: ค่ะเจ๊มุ้ยบางออนส่งกำลังใจให้ชาวใต้นะคะพี่สุรินทร์บอกนครศรีท้องฟ้ามืดครึ้มมากวันนี้ตอนนี้พี่พงษ์นเรศฟังอยู่พี่โกศลก็ติดตามอยู่นะคะครึ้มฟ้าครึ้มฝนที่กาฬสินธุ์นะคะหลายที่หลายท่านก็ตามกันพี่สุริยาบอกว่าที่บ้านกำแพงเพชรตอนนี้ก็ทักทายกันมานะคะ
2: ค่ะอ่ะที่ปัตตานีนะคะก็มาชวนท่องเที่ยวงานมหกรรมอาหารจานเด็ดปัตตานีครั้งที่5กินอร่อยเที่ยวสนุก15ถึง19มิถุนายนนี้นะที่บริเวณริมแม่น้ําปัตตานีที่จังหวัดปัตตานี15ถึง19มิถุนายนนี้ก็บอกว่าโอ้โหไปชิมช็อปเชียร์อร่อยกัน
1: ค่ะ
2: อีก1งานต้องบอกว่าของขายเยอะมากๆเลยก็คืองานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีมอปัตตานีซึ่งเดี๋ยวเขาจะมีการจัดงานกันค่ะ 3-9 กรกฎาคมนี้นะคะก็เตรียมที่จะไปกันได้นะ
1: ค่ะเรื่องของสปอตแล้วก็เพลงรณรงค์ที่จะเชิญชวนไปเลือกตั้งผู้ว่านั้นเขาก็จะมี Bangkok Vote Bangkok Vote นะคะคือกรุงเทพเนี่ยตอนนี้เขาคึกคักเรื่องแอโรบิกใช่ไหม
2: ค่ะเขาเต้นแอโรบิกไง
1: ใช่ก็เลยใช้เพลงที่จะเชิญชวนไปเลือกตั้งผู้ว่าสกนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะไปออกกำลังกายด้วยเลย Bangkok Vote Bangkok Vote
2: เดี๋ยวเราต้องเอามาออกกำลังกายที่ข่าวยามเช้า
1: ใช่ใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยคนหามาเล่าเนี่ยเขาจะมีเพลงก่อนเข้าเนี่ยคอยเต้นนะเอาวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค่ะ
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีนำชื่อบิดามารดามาลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการ Thailand AI Passport จากทุกภาคส่วนในวันนี้เพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1: ผู้นำสหรัฐกล่าวหาว่าอิหร่านใช้เวลานานเกินไปในการเจรจากับสหรัฐเพื่อบรรลุข้อตกลงที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยคู่เปิดสนามเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมเจอกับแอฟริกาใต้เวลา 2:00 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569เนื่องในโอกาสที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชจึงประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชดังต่อไปนี้เพื่อเป็นการถนอมพระอนามัยคณะแพทย์ผู้ถวายการอภิบาลจึงได้กราบทูลขอประธานให้ทรงงดการเสด็จออกเป็นการทั่วไปให้เฝ้าถวายสักการะโดยเปิดพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามให้เข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปในวันอาทิตย์ที่21ถึงวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง16นาฬิกาทางนี้การเข้าภายในเขตพระอารามเพื่อถวายเครื่องสักการะให้ถือประพฤติตามแนวปฏิบัติของวัดสำหรับคณะสงฆ์ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมถวายพระกุศลอาจจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและสาธารณสงเคราะห์หรือประชุมกันเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลภายหลังจากการทำวัดเย็นตามบริบทที่เหมาะสมโดยเน้นความเรียบง่ายและคำนึงถึงสาธารณประโยชน์
1: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีนำชื่อบิดามารดามาลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริงนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจและฐานรากและสังคมเพื่อพิจารณาทบทวนเงื่อนไขการรับสิทธิ์ตามนโยบายข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมุ่งเน้นพิจารณาทบทวนเฉพาะข้อกำหนดเรื่องการลดหย่อนภาษีเพียงประเด็นเดียวกรณีที่บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีซึ่งในความเป็นจริงพบปัญหาว่าบุตรที่นำชื่อไปใช้สิทธินั้นอาจไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บิดามารดาทำให้ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวต้องเผชิญกับความเดือดร้อนซึ่งตลอดช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนและข้อสังเกตว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบัน